0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: เบอร์สาวภูไทยเมืองนครนะคะ081-262-5717เด้อเนาะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีประชุมด่วนผู้ว่าราชการทั่วประเทศติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับดูแลผู้ประสบภัยมาตรฐานที่สูงอาหารต้องดีเตือนภัยต้องชาร์จเร่งจ่ายเงินเยียวยาไม่ต้องรอนานเมื่อวันที่27กันยายน2569เวลา 13:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นายอนุทินกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เพื่อเน้นย้ำสิ่งสำคัญของการบรรเทาสาธารณภัยคือการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนด้วยมาตรฐานที่สูงทั้งด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับส่วนราชการและนายอำเภอลงพื้นที่ตรวจตราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใช้เครือข่ายในพื้นที่ร่วมทำงานเพื่อสำรวจความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนถึงระดับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องศึกษาธิการผนึกพลังภาคีชายแดนใต้ขับเคลื่อนสร้างโอกาสการศึกษาพร้อมมาตรการรับมือน้ำท่วมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานโครงการสานพลังการศึกษาสร้างโอกาสเยียวยาเชิดชูเกียรติจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ Horizon Sandbox Model เพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพและเชื่อมโยงโอกาสการมีงานทำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับ

0: ืออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
1: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
2: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
1: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
2: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน
5: ์เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
6: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
6: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
6: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
6: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
5: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์FM 98.25 MHz
8: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
9: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
8: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนค

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: ุลัยดื่มทิมผงผันพี่น้องเก่ายะสุระเผ่าเสือย่อหยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันเป็นพี่เป็นน้องกันเด้อพี่น้องเด้อมีสมัยมีค่อยสมัยปันเล่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บเส้นเจ็บเอ็นปวดตามตนตามตัวหรือที่สำคัญตาฟ้าฟางขี้ตาเต็มตาอยู่ตื่นสามามื่นตากับไม่ได้ลืมตาขึ้นมากับมีได้มันเจ็บมันอันรู้สึกอยู่แต่ว่ามันลืมไม่ได้เอาสำลีสูบน้ำอุ่นค่อยๆแคะขี้ตาออกแล้วก็ดึงขึ้นนะคะนี่คือตาอักเสบค่ะพี่น้องนี่คือตาอักเสบค่ะเควิลูทีนนะคะเธอพี่น้องได้มีสายตาแจ้งสายตาใสนำเข้าจากออสเตรเลียวิตามิน B1 B6 B12 ค่ะ590บาท2กระปุกกับพันหนึ่ง3กระปุกกับพัน290บาทโอ้ค่ะมีเงินครบ3กระปุกบริษัทคือแพงแท้ไว้3กระปุกกับตุกกระปุกละ430บาทก็เอาแล้วพี่น้องเอ้ยถูกแท้เม็ดแคปซูลละ14บาทบางคนแพงแท้แพงแน่เลยซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขซื้อเบอร์ผัดคือได้ซื้อเหล้าซื้อยากินผัดคือได้ซื้อสุขภาพเพื่อเจ้าของกินผัดคือมีได้ผู้รับสิดูแลถ้าตามืดตามั่วสวัสดีค่ะ
1: ชาวพุทไทยบอกครับ
0: ชาวพุทไทยจ้า
1: วันนี้จะถามมึงวานคนที่เป็นลูกไก่อันดับสี่ในจักรยานตาเนี่ยครับ
0: อันใดอยู่ไหนมันเป็นอันสารสกัดจากธรรมชาติจ้าค่ะเบื้องส่วนผสมทำไมดอกดาวหลอกดาวเรืองบนหน้ากะตาก็คือส่วนของตานะคะกินได้เลยเด้อจ้าม
1: ันดำกระปุกพันสองเก้าสิบหลวง
0: สามกระปุกพันสองเก้าสิบบาทจ้าสามกระปุกเด้อสามกระปุกพันสองเก้าสิบค่ะใส่ตาเจ้าของบอกค่ะกินบ่โอ้เออเอาให้เพิ่นกินจ้าค่ะอันซื้อวันได้เลิกค่ะ
1: เมืองกับสีเมืองชื่อผมเนาะ
0: เมนคุณสีเมือง
1: เมืองเสียนจันตะ
0: แสนจันตะบอกค่ะ
1: เสียนครับเสียนจันตะ
0: สระเอสอเสือนอหนูตอต่ำไม่ละกาจอจานไม่ละกาตอเต่าสระอะบ้านเลขที่เท่าเลิกค่ะ
1: นี่นอนหนูนั่นแหละสลีสีนั่นแหละบ้านเล็กที่เขาหลวงครับ
0: 92หมู
1: ่92หมู่9บ้านม่วงไข่น้อย
0: โอ้บ้านม่วงไข่น้อยเนาะตำบล
1: ด่านม่วงคำ
0: ตำบลด่านม่วงคำเนาะอำเภอโคกสีเนาะค่ะอีก 2-3 มื้อผู้เด้อสินค้าฮอดเด้อจ้ะจ้ะเอาพลอยแถมเอาน้ำมันนวดแถมเนาะ
1: ครับผมมีน้ำมันนวดอยู่บ่เนาะ
0: เออมีค่ะน้ำมันนวดแถมเด้อน้ำมันนวดเด้อจ้ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะเนาะน้ำมันนวดตัวนี้นะเวลาเฮาปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวนะเฮาโปะใส่เลยเฮาควักออกมาโปะใส่แล้วก็นวดเบาๆเพิ่นจะซึมเข้าสู่ผิวชั้นในของเฮาไวซึมเข้าสู่เซลล์ผิวเฮาไวได้น้ำมันนวดอันนี้นะเอาไปอันใสเลยเนาะขายกับผู้ใด150 180ผู้ใดกระปุกนึงค่ะแต่อย่าเฮาพี่น้องมีสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นแต่เลยเอามาเฮาพี่น้องได้มีสุขภาพที่แข็งแรงพวกเส้นพวกเอ็นเท่านี้ส่วนมากเนาะอายุหลายไปหลายไปนี่ไปจับไม้ไงขวานไปยกกระสอบเข้าไปยกกระสอบนั้นคุดไม้ไงขวานมาปัดเส้นผัดยักผิกยักแพงได้เนาะเฮาก็อาศัยว่าโอ้เคยเอสนี่แล้วเคยทำนี่ล่ะก็เลยเอสก็เลยพ่อกระเทินเอาดึงไปแบกไปบัดมาแล้วจิบบาไล่ได้บัดนี้เนาะเอามานวดใส่โปะใส่ได้มันมีคืออย่ามองสมัยตะกี้ได้อย่ามองสุดเตะน้อยๆกับฮ้อนวูบวูบวับฮ้อนโพดอันนั้นนะเนาะมันมีได้สูตรฮ้อนสูตรเย็นเฮาก็เอามาแปะใส่บ่าเฮาแล้วก็นวดครึ่งเบาๆให้เพิ่นได้คลายเส้นคลายเอ็นเนาะสำหรับน้ำมันนวดสมัยนี้มันคักพี่น้องเอ้ยมันคักน้ำมันนวดสมัยนี้ฮะเนาะเอาไปเพื่อดูแลเส้นเอ็นของเฮาเนาะเส้นมันฟูเส้นมันจมเส้นมันเป็นเลือดคอดนี่เอาไปทาแล้วก็นวดนี่เบิ่งในเด้อแข็งขาเจ้าของนะมันเป็นยึกยึกยักยักคือไส้เดือนอันม้วนกระโตอยู่บอกมันยึกยึกยักยักเอาไปโปะใส่แล้วก็นวดเบาๆแล้วเพิ่นจะคลายออกพอเพิ่นคลายเส้นได้ปุ๊บเลือดลมมันก็วิ่งสะดวกเนาะแต่ถ้ามันยึกยึกยักยักเป็นเลือดคอดไหลปุ๊บนี่เลือดลมมันก็แหลมมีสะดวกแล้วก็คือกับสายยางของเฮาที่มันพับมันงอนั่นล่ะสายยางของเฮามันพับมันงอน้ำมันก็เดินไม่สะดวกมันก็ลำบาก ขายังไปดึงได้ใส่ยางแต่เส้นเลือดได้ดึงได้บอกกระโบแล้วเนาะขนาดนวดเดกาจิกแล้วจิกอีกอยู่เจ็บแต่ก็อดเอาเนาะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของสุขภาพโดยรวมของเฮาเนาะตั้งแต่หัวจะลดเท้าก็ต้องเป็นเควิโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกกินชาติให้เรียบร้อยครับของเสียออกมาลำไส้เฮาสะอาดสะอานลำไส้ปราศจากไขมงไขมันเรียบร้อยแล้วเราก็มากินตัวอื่นมันจะได้ซึมซาบไวเนาะซึมซาบไวได้ถ้าเป็นว่าไขมันมันออกมาจากลำไส้เฮาใดแล้วหั่นเนาะไส้หมูเนาะใส่ไก่ใส่ไก่ยังว่าน้อยใส่ไก่เวลาเฮาปีนใส่ออกมาเห็นบ่ฮีดออกมานะนั่นแหละไขมันนะไขมันในใส่ไก่หมูเด้หมูขนาดเอาไปล้างแล้วล้างอีกไปต้มก็ยังเป็นคราบมันมันอยู่กระเสือนละใส่คนเนาะบางคนกินหลายก็ได้กินยาลดไขมันกินยาลดคอเลสเตอรอลว่าซั่นได้โอ้ก็ย่าดอกว่าซั่นกินตามใจปากนะโอ้บ่เป็นหยังตายเท่าเดียวว่าซั่นได้มันทําบ่ได้ตายเดี๋ยวนี้เนาะแต่มันทรมานยังไม่ได้ฮอดมื้อเมื่อบ้านเฮานะมันทรมานอย่าไปหากินทั่วทิพย์ทั่วแดนอายุเยอะแล้วเฮอคลําแน่กินตามใจปากมันจะลําบากภายหลังกินตามใจปากมันจะลําบากภายหลังคือกันกับอันผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกผุกระดูกพุ่นคือกันเห็นบ่ไปซื้อแต่ของสำเร็จไปซื้อของสำเร็จมาลดเขาเยอะใส่หลายแซ่บหลายได้เนาะใส่หลายแซ่บหลายเนาะสำหรับทางด้านของอันสำหรับทางด้านของอันเรื่องราวของโรคภัยนะคะจะในความดันกระมาเนาะจะในโรคไตกระสีมากินเค็มมื้อนี้กระเค็มเมื่อวานกระเค็มเมื่อก่อนกระเค็มรถติดเค็มได้บัดนี้เค็มแล้วรถกลายเป็นอันกลายเป็นอันโรคไตซะแล้วบัดนี้เนาะกลายเป็นโรคไตซะแล้วนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วก็กินพอประมาณทำกับข้าวกินเองดีกว่าแต่สาเหตุของโรคไตนี่ส่วนมากนี่เพิ่นจะพากันกินอันยาเบาหวานกินยาเบาหวานหรือว่าพฤติกรรมการกินกินอาหารที่มีรสจัดที่มีโซเดียมสูงโซเดียมก็คือเกลือแร่ชนิดหนึ่งรวมถึงอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปเอเธอร์ไตเขาทำงานนักแซ่บที่ได้อันสดน้ำซุปสดน้ำซุปนี่แซ่บโดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่ามีน้ำซุปที่เข้มข้นนี่โว้ยกินแซ่บกินแซ่บจนว่าสดบ่ได้เหลือฮอดน้ำเนาะมีแต่ถ้วยลองกองอยู่แซ่บเนาะบางคนเขาก็จะบอกว่ากินยาผิดวิธีก็จะเป็นโรคไตได้ก็จะบอกพี่น้องว่าทายานเป็นโรคไตพี่น้องที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคเกาต์เวลากินยาคุณหมอก็จะเขียนว่ายาหลังอาหารยาก่อนอาหารยาก่อนนอนถ้ายาก่อนอาหารกินก่อนกินข้าวจัก10นาที15นาทีแล้วก็อย่าลืมตามด้วยน้ำเด้อโดยเฉพาะยาเคมีนี่เขาต้องกินน้ำตามหลายๆแน่น้ำแก้วนึงสักพักนึงมากินน้ำอีจังมากินข้าวเนาะบัตินียาอันหลังอาหารดีหลังอาหารจัก10นาทีก็กินน้ำตามมีเม้นมาตักน้ำมาแก้วนึงเต็มแก้วพอกินสักครึ่งนึงโยนปิดทิมมีใดใดเขาต้องกินให้มันเบิดแก้วนั่นนะเนาะและสักพักนึงเขาก็เที่ยวมากินอีกแล้วก็เงี้ยวครับอ้อครับอ้อครับของเสียครับเคมีที่มันเกาะในร่างกายของเขาเนาะออกมาให้มันเหลือแต่สิ่งที่ดีๆไปดูแลสุขภาพของเขาหนะเนาะคำว่ากินยาพิษวิธีกินยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDS หรือว่ายาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ว่าซั่นได้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะอันนี้กะเอเธอร์เฮาเป็นโรคไตใดบางคนก็เป็นกับพันธุกรรมแล้วก็อายุการมีประวัติในครอบครัวเป็นโรคไตหรือว่าผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปไตจะเสื่อมตามธรรมชาติแต่ถ้าเฮากินจืดกินเผือกก็มีเป็นเผือใดเนาะโรคไตนี่เป็นโรคอันประจำตัวเรื้อรังก็คือโรคไตนี้เกิดจากโรคประจำตัวเรื้อรังมีว่าจะเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนี่จะไปทำลายหลอดเลือดฝอยในไตและก็โรคความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดไตเสียหายทำไมถึงว่าเกิดจากโรคอันเบาหวานก็เพราะว่าเรากินยาเบาหวานตลอดหมอให้กิน10เม็ดก็ต้องกิน10เม็ดหมอให้กินเช้าเที่ยงเย็นก็ต้องกินเช้าเที่ยงเย็นเฮากินแล้วเฮาก็ซ้อมเบิ่งซะก่อนเฮากินเฮาซ้อมเบิ่งซะก่อนถ้ากินทุกคาบที่หมอบอกนี่พังแน่นอนได้กินให้เป็นกินผักเฮาเป็นยากินปลาเฮาเป็นรักแต่ถ้าเรากินอาหารเสริมอยู่แล้วเราก็ถอยเคมีออกนะคะถ้าสมมุติว่าเรากินอา หารเสริมที่มันลดน้ำตาลได้แล้วเขาก็ขอถอยเคมีอ้อแต่ถ้าเขากินทั้งอาหารเสริมกินทั้งของหมอด้วยมันก็จะลดแห้งเกินไปพอน้ำตาลลดแห้งปุ๊บเหงื่อกระแตกพักเมื่อยฟ้าวกินข้าวกับน้ำตาลกินข้าวเหนียวกับน้ำตาลแล้วน้ำตาลเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อปฏิบัติให้เป็นเนาะหรือว่าอาการติดเชื้อแล้วก็การอักเสบการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยครั้งหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอันนี้ก็ทำให้เราเป็นทางด้านของโรคไตได้หรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินน้ำน้อยเกินไปการไม่ออกกำลังกายและก็ความเครียดสะสมก็ทำให้เราเป็นโรคไตได้พอดะโอ้โรคไตกระดิเนาะกระดักกระโดได้เนาะโรคผลึกกระตามให้ดูแลเจ้าของนะคะคือกันกับผู้ค้าบอกว่ากินข้าวอิ่มให้เดินถ้าไม่ถึงเดิน10ถึง15นาทีย่างกลับไปกลับมาย่างเอ๊ะเผื่อก็ได้จะไปนั่งอยู่ซื้อถ้านั่งเฉยๆอันร่างกายของเรามันจะไม่ได้รับการเผาผลาญถ้าเราเดินไปเดินมาปุ๊บนี่มันจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดอาการเป็นเบาหวานและก็ซอยระบบย่อยอาหารของเฮาเพราะว่าเวลาเฮาย่างเฮาขยับตัวปุ๊บนี่มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อขานี่ช่วยให้ร่างกายมันดึงน้ำตาลเลือดในเลือดน่ะไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาอินซูลินก็คือเห็นบอกพากันเป็นเบาหวานตื่นมาซีดแจ๊บซีดแจ๊บเข้าไปตัวนี้นะคะถ้าเราเดินเนาะกินแล้วให้เดินสักหน่อยเดินลอดเดินยับไปย่างมานะนั่งอันกลมปลูกกระถางต้นไม้ย่างให้เหงื่อออกนี่คือร่างกายเราได้เผาผลาญละเนาะตัวนี้นะคะช่วยลดระดับน้ำตาลที่พุ่งสูงกินข้าวอิ่มแซ่บๆนี่ข้าวหอมๆเนี่ยน้ำตาลมันจะพุ่งสูงได้น้ำตาลมันอยู่ในข้าวเนาะแล้วก็ไปช่วยระบบย่อยอาหารการเดินไปเดินมาเนี่ยจะไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ช่วยลดการท้องอืดท้องเฟ้ออาการแน่นท้องลดอาการกดไหลย้อนนะคะแต่ถ้าผู้เลิศทีอันกินเพลอเข้าไปกระฮ้อนท้องฮ้อนไส้แสบท้องแสบไส้กระเพาะมีย้อยมันอืดมันอึ๋งเจ็บจุกไตลิ้นปี่ลำไส้เฮามันเริ่มรวนละกระเพาะเฮาก็เริ่มรวนละเนาะเพราะฉะนั้นกะหันมาดูแลสุขภาพของเฮาเนาะฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่หัวจรดเท้าของเฮานะคะหรือว่าสายตรงสายตาตาฟ้าตาฟ้างตาบ่เห็นหุ้งเห็นแสงแพ้แสงเนาะแพ้แสงตัวนี้พี่น้องฟังเด้อแต่พี่น้องซื้อสินซื้อผลิตภัณฑ์ไปนี่ผู้ค้าจะเอาโบชัวใส่ให้พี่น้องนำนะคะจะมีโบชัวใส่ให้ศึกษานำโอ้ยโบชัวกระตัวน้อยแต่แท้เนื้อจากอ่านออกพี่น้องก็เอากล้องในโทรศัพท์มือถือของเฮานะเอากล้องในโทรศัพท์มือถือมาถ่ายปุ๊บแล้วก็จะอ่านขยายออกมาเอามือทางขยายออกมาสารสกัดจากเควิรูทีนก็จะเป็นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองตัวนี้ไปต้านอนุมูลอิสระมีรูทีนป้องกันจอประสาทตาเสื่อมปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าลดความเสี่ยงของต้อกระจกลดการอักเสบของการระคายเคืองเว้าไหลมันเจ็บคอเฮาเอาแค่ว่ามีดอกดาวเรืองมีบิวเบอร์รี่มีโกจิเบอร์รี่มีอาเซโรล่าเซอร์รี่มีเมล็ดองุ่นอย่าไปคายเม็ดองุ่นทิ่มเด้อค่อยๆยำกินเด้ออายุหลายไปเลยไปอย่าไปยำของแข็งแคลเฮาสิฮักแคลเฮาสิบินกินอาหารอ่อนๆได้อย่าไปคิดว่าโอ้เคยยำเม็ดมะขามแซ่บขนาดยำอยู่ควบอายุหลัก4หลัก5หลัก6อย่าไปกินแคลเฮาสิบินอย่าไปกินกระดูกเป็ดกระดูกไก่กระดูกหมูแคลสิบินถนอมไว้ให้เพิ่นเมื่อพร้อมเฮาฟันแคลก็ได้เนาะมีแคนเบอร์รี่มีราสเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่มีผงอาซาอิผงพุนลูทีนเบต้าแคโรทีนผสมอยู่ในนี้เขาเอิ้นว่าเควีลูทีนแสงสีฟ้าเป็นแสงที่อันตรายมากแสงสีฟ้านี่ก็คือแสงจากจอโทรศัพท์มือถือแสงจากหลอดไฟแสงจากจอคอมพิวเตอร์แสงจากแสงแดดแสง UV หนาอันตรายได้อย่าไปเอาตาเผชิญกับแสงแดดได้เนาะตาเฮามันสิพอรับมาปุ๊บมันจะไปเห็นเป็นอันคือกองไฟนี่ในตาเฮานะเนาะเป็นคือกองไฟคือคนที่เป็นมิงน่ะคนที่เป็นวินแล้วอยากล้มลงน่ะโอ้คือเห็นเป็นแม่งมี่แท้ว่าซั่นเนาะนะคะดูแลสายตาของเฮาอายุหลายล่ะทุกอย่างก็ต้องเสื่อมถ้าเราไม่อยากให้เสื่อมอย่าไปคิดว่าโอ้ปงแหละให้คิดเสียว่าเงินทองเป็นของนอกกายตายก็ไม่ได้เอาไปนำจักบาทเพราะว่าเฮาตั้งแต่ได้ครอบครัวนี่ก็สร้างขูด ย่างมาได้เฮือนได้สั้นได้ลดล่ามาสางเรียบร้อยบัดนี้มาหนังเศร้าเหมยซื้ออาหารเสริมมากินอันเลยที่เกี่ยวกับสายตาก็ซื้อมากินอันเลยที่เกี่ยวกับตับไตไส้พุงปอดม้ามยานเป็นภายในเฮาฮู้แต่เมื่อเกิดเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะป่วยเมื่อไหร่เราจะละจากโรคนี้ไปถ้าป่วยถ้าตายทันทีใครยู้อันนี้ผัดต้องทรมานแล้วไปเจาะคอเจาะหูดังแง่หูดังแง่จมูกเจาะคออย่าให้เพิ่นเจาะเลยพี่น้องเด้อตายมีตายก็มีต้องเจาะเจาะแล้วมันสิระเมากับญาติพี่น้องมิได้อดเอาเนาะอดแล้วมันอยากตายมันหายใจบ่ออกอดก็ย่ามีต้องไปเจาะคอเจาะแล้วมันปิดไว้มันสิมีคือเก่าเนาะอดเอานะคะเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องก็เฮาบอกว่ามีต้องเจาะคอเด้อเป็นพะเลอก็ได้เนาะมันอันตรายได้ไปเจาะแล้วหาเนาะเอาดูแลสุขภาพของเฮาออกกำลังกายนั่งอยู่ซื่อๆกระดกดูปลายเท้านะกระดกแกล้งไปแกล้งมาโลดปลายเท้าหันหรือว่าแข้งขาหันนะแกล้งไปแกล้งมานั่งอยู่ซื่อๆกำแบ้กำแบ้กินข้าวให้เป็นเวลาเช้าเที่ยงเย็นไม่เกิน6โมงแรงแต่กินข้าวเฮาเป็นหลักอันกินกินอันฝ่าเฮาเป็นหลักกินผักเฮาเป็นยามันจะสุขภาพดีเนาะคุณแม่สวัสดีจ้าม
2: ากำลังกินข้าวมื้อนี้กินข้าวสวยนะมื้อนี้มาต้มปักหมูต้มไส้อ่อนเปื่อยๆแล้วมื้อนี
0: ้เอ้ยเป็นจะแซ่บติเนาะเออจะเลิศอาหารแท้
2: เวียดนามโอ้ย
0: ใน
2: การจะดูได
0: ้จ้า
2: แกงแน่พวกมะเขือแน่ใส่ปลาปอดอกย่างคัก
0: อ๋อมีหมูกินน้ำคักแท้เนาะ
2: มีแล้วเนี่ยหมูกำลังอยู่ต้ม
0: บ้า
2: คน
0: โอ้จ้าจ้าเออแซ่บบ่แซ่บ
2: แซ่บ
0: เอาเจริญอาหารด้วยสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เราขอฟังเพลงนั้นรักฉันนั้นเพื่อเธอ
0: เออรักฉันนั้นเพื่อเธอเนาะจ้า
2: เอา
0: เวอร์ชันสมัยตะกี้เนาะแม่เนาะ
2: ค่ะมอบให้แม่ทุกคนนั่นล่ะ
0: จ้า
2: ปัดแล้ววะ
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเจริญอาหารเจริญอาหารเด้อแม่เด้อเนาะอยู่ดีมีแห่งกินแซ่บนอนรับครับใกล้สะดวกนี่แหละค่ะจึงมีต้องไปเป็นภาระของลูกของหลานถ้าเฮาป่วยเฮาเป็นนี่ลูกเตาแลนมาห่มเซอถ้าป่วยนั่นดิโอ้ยการงานลูกเฮาเอตเลอเนาะบัดนี้เข้าไปสิลางานเฮิงแท้ฟ้าวดีฟ้าวเซากินเสริมสร้างเซลล์ของเฮาให้แข็งแรงเอาไปกินโลดเควิโก1จอกก่อนแปรงฟันล้างหน้า1จอกก่อนนอนเนาะมันสิเอทเฮอร์เซลเฮาแข็งแรงพอเซลแข็งแรงปุ๊บมีภูมิต้านทานผู้โรคที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็จะลดอาการน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะลดอาการน้ำตาลในเลือดด้วยเด้อสำหรับเควิโก1แถม1ได้มื้อนี้ค่ะ1แถม1ในราคา1590บาทป้าคือแพงได้1590โย่ไปหาหมดหาหมอพัดต่อได้บ่บ่ได้แล้วพกเงิน1,000ไปเด้ไปหาหมอโดยเฉพาะเดินทางไปไกลเด้ไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดนี่ไปหายิบยืมเงินคนแล้วคำยันเขามีรถไหนเนาะเขาก็มีวิชาชีพของเขาเนาะเอาไปกินค่ะสำหรับเควิโกได้ทุกส่วนของร่างกายตับไตไส้พุงปอดม้ามเนาะแล้วก็ดูแลเซลล์ของเฮานำซ่อมแซมเซลล์ที่ซึกหรอแล้วกะดูแลระบบเลือดเพราะว่าเลือดคืออาหารของร่างกายถ้าเลือดดีนี่พี่น้องเบิ่งนี่เปลือกตาข้างล่างนี่มันแดงบ่ถ้ามันแดงนั่นแหละเลือดดีท่านแม่นว่าเปลือกตาข้างล่างข้างบนมันซีดโอ้เป็นเลือดจางฮีโมโกลบินต่ำก็คือเลือดจางเนาะสวัสดีค่ะ
3: ดีครับขออนุญาตทั้งเพลงนะพี่
0: จ้า
3: ไฟฟ้าของเบิ้ลกันเปิ้นปทุมราชนะครับ
0: จ้าค่ะขอบคุณ
3: ให้สนักกับสายูนะครับ
0: ค่ะ
3: สังคุณไทยนำด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเลือดคืออาหารของร่างกายดูแลระบบเลือดระบบน้ำเหลืองเลือดดีน้ำเหลืองดีเขากับมีเป็นโรคเป็นภัยเนาะอย่าให้เป็นวิ่นเป็นเวียนตื่นมาอย่าลืมกินน้ำอุ่นเด้ออีโพอีเบเด้ออย่าไปว่ามาอันเวลาไปวัดโอ้ยเมื่อวานนี้เองนะเป็นวิ่นเองนะไปหาหมอไปหาหมอกับเบิ้งแล้วไปนอนทาอยู่ในตึกสุขเฉินนะหึงแต่เทใดเนาะลักษณะเพื่อเธอเอาเวอร์ชันนี้แหละม้วน

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: เบอร์นี้จ้าเบอร์สาวภูไทยเมืองนครเมื่ออิดเมื่ออ่อนเนาะเป็นวินเป็นเวียนมันก็เกี่ยวกับเลือดคือกันก็เฮ้อเอาไปกินเควีโก1แถม1 1,590 บาทเนาะเพราะว่ามีภูข่าวนะคะมีภูข่าวเข้าหูอยู่แล้วว่าสรรพคุณของภูข่าวข้าวตองนี่เป็นเนาะเลยเนาะแล้วก็มีน้ำมังคุดนำน้ำมังคุดน้ำภูข้าวน้ำองุ่นน้ำทับทิมแล้วก็มีถังเช่าถังเช่านี่ก็เพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะถังเช่าเมื่ออิดเมื่ออ่อนบำรุงระบบหายใจหายใจคล่องหายใจม้อนหายใจสะดวกเนาะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเด๋เห็ดลิ้นจือนี่ก็ช่วยดูแลระบบหัวใจแล้วก็ประยับยั้งโรคหลายต่างๆไปบำรุงโลหิตต้านอนุมูลอิสระน้ำมังคุดเด๋น้ำมังคุดนี่ก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์น้ำมังคุดเนาะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระแต่ละอย่างกินเข้าไปแล้วผิวพรรณจะดีเปล่งปังเพราะว่าเลือดเราดีถ้าเลือดดีทุกอย่างดี3ขวด2แถม1ในราคา2250 2,250 บาท 2,250 บาทตกขวดละ750ถ้า1แถม1 1,590 ตกขวดละ795บาท795บาทถ้ามาซื้อ2แถม1เฮากะได้ลดลงอีกตั้งหลายบาทได้เนาะเอาไปกินให้เงาๆกินให้ท่านกินให้ถึงมีแม้นว่าโอ้เบิร์ดล่ะเบิร์ดมือมื้อนี้เบิร์ดแก้วสุดท้ายสร้างมื้อนี้อีสี่มื้อจังมาหอดว้ายได้เริ่มต้นใหม่ได้ไหมได้เริ่มต้นกินใหม่เนาะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจะคับปรับซอมแซมเซลล์ซอมแซมเลือดลมที่มันเจือมันจางมันจืดมันจางมันก็จะเข้มข้นแล้วทีนี้เลือดดีทุกอย่างมันก็ดีน้ำเหลืองดีทุกอย่างมันก็ดีเด้อกินข้าวมีแซบนอนมีรับห้อนท้องห้อนไส้จักเป็นพะเลาะห้อนกระตุนกระตูบูบบูบวับทุกอย่างเกี่ยวกับเลือดค่ะเควิโก1แถม1 1,590 บาท2แถม1 2,250 บาทรับวิทยุไปเครื่องหนึ่งคุณพ่อสุรชัยอยู่ทางบ้านใหม่อำเภอบ้านใหม่จังหวัดนครราชสีมาติดต่อไม่ได้เด้อสั่งสินค้าแล้วให้เปิดโทรศัพท์มือถือไว้นะจ๊ะคุณพ่อโทรหาเด้อโทรหาหนูดู0812625717เพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่งของติดต่อพ่อไม่ได้เนาะติดต่อคุณพ่อไม่ได้นะคะพ่อสุรชัยเด้ออยู่ทางพุ่นละทางนครราชสีมาเนาะขอบคุณแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดิน3แผ่นดินตัวนี้จะไปดูแลอันเส้นเอ็นของเฮาคือกันได้ตัวนี้ก็ได้ผู้โดยที่นังแล้วมันเจ็บกลนเจ็บก๋อยจะเป็นเพื่อเจ็บกลนเข้าไปลึกๆหนาต้องกินแฮปปี้เทนเฮิร์บกิน3แผ่นดิน3แผ่นดินตัวนี้นะคะบำรุงทางด้านของกระดูกคอต่อคลายเส้นแล้วก็บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อตามร่างกายตัวนี้1กระปุก30แคปซูล3กระปุกก็90แคปซูล 1,290 บาทตกกระปุกละ430แถมอีกกระปุกนึงแถมพะเลาแถมมิกไนท์ออยล์เฮ้อพี่น้องนำนะคะมิกไนท์ออยล์ตัวนี้เป็นน้ำมันสกัดเย็นนะคะมิกไนท์ออยล์ตัวนี้เป็นน้ำมันสกัดเย็นรวม9ชนิดคักแต่เท่ใดพี่น้องเอ้ยตัวนี้จะดูแลทางด้านของดูแลทางด้านของอันพวกคอเข่านะคะดูแลคอต่อคอเข่าแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลเสริมภูมิคุ้มกันของเฮาในร่างกายของเฮานะคะแล้วก็กินไปแล้วนี่รับสบายมิกไนท์ออยล์มีว่าจะเป็นน้ำมัน น้ำมันซีบักทอนน้ำมันซีบักทอนเนาะน้ำมันเมล็ดงามอนน้ำมันลำข้าวน้ำมันอีฟิดิ้งพิมโรสน้ำมันกระเทียมพี่น้องเคยได้ยินอยู่ได้เนาะน้ำมันกระเทียมนะคะน้ำมันกระเทียมก็มีผสมอยู่ในนี้เก้าอย่างมีแต่แนวที่จะบำรุงทั้งหัวใจบำรุงทั้งล้างกายของเฮาพร้อมหน้าสำหรับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเดี๋ยวก็ไปซื้ออากระเทียมกระปุกนึงเอาน้ำมันง่ากระปุกนึงมันหลายอย่างโพดเนาะเฮามาซื้อพวกนี้มันจะได้1ซอฟเจลรวมกัน9อย่างเมล็ดงามอนเป็นแหล่งของโอเมก้า3บำรุงสมองและก็ระบบประสาทน้ำมันงาบำรุงกระดูกและข้อต่อเฮาหูอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวก็มีวิตามินอีมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดคอเลสเตอรอลน้ำมันเมล็ดแฟกมีกรดไขมันจำเป็นช่วยลดการอักเสบการดูแลสุขภาพหัวใจน้ำมันอะโวคาโดให้ไขมันดีช่วยบำรุงผิวพรรณหลอดเลือดน้ำมันปลาก็มีไหนน้ำมันปลาดูแลสมองพร้อมน้ำมันซีบักทอนวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีฟิลิ่งพิมโรสช่วยบำรุงฮอร์โมนนะคะน้ำมันกระเทียมขับลมควบคุมน้ำตาลไขมันในเลือดเนาะแล้วก็อย่าลืมเอาไปดูแลเนาะดูแลข้อเข่าลดคอเลสเตอรอลการนอนหลับสบายนะคะอันนี้ปกติ890บาทเอามาแถมฟรีได้แถมฟรีถ้าพี่น้องซื้อ Happy Ten Herb 3กระปุก 1,290 บาทแถมมิกไนออยล์1ซอฟเจลกับ1แคปซูลกินตอนเลิกก็กินข้าวอิ่ม6โมงแรง6โมงครึ่งแล้วก็กินเลยย้างไปย้างมาแล้วจังนอนเนาะหรือว่ากินเควิโกบจบท้ายตามด้วยน้ำ1แก้วแล้วก็นอนตื่นมาพกตีสามลุกมาเข้าห้องน้ำนอนต่อสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยตื่นมานึ่งข้าวเป่าฟืนนะจ๊ะออกกำลังกายของเฮาเนาะคุณแม่เนาะแล้วก็ตื่นมาเด้ถ้าปวดก็กินอีก1ชุดก็คือ1แคปซูล1ซอฟเจลอันนี้คือจะไปคลายเส้นคลายเอ็นของเฮากระดูกกระเดียวกระดูกที่มันพุมันพุ่นเอาไปกินจะไปสร้างมวลกระดูกใหม่ผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วก็มาหาพึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือพี่น้องเดือ1,290นะคะHappy Ten Herb แต่ถ้าเป็นติ้งออกมาเป็นลิสิดวงทวานไทยยักษ์ไทยแก่นก็ให้กินเพชรสังฆาต590บาทคู่กับชาไทยเพชรสังฆาตกับชาไทยชาไทยคู่กับทางด้านของเพชรสังฆาตแล้วก็ Happy Ten Herb กับเควิโกเนาะเควิโกคู่กับ Happy Ten Herb เอากระปุกนึงเด้590บาทคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำเอากาแฟบำรุงสมองตีมันจะมีลืมผู้สาวเด้อปฏิเด้อกาแฟบำรุงสมองกาแฟกระดูกกระเดียวเพราะว่ามีแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตมีภูคาวกาแฟตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างเนาะมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างนะคะ0812625717ลักเกอร์เพราะก้อนอิฐพี่น้องทางคูเมืองบุรีรัมย์ลักเกอร์เพราะก้อนอิฐเอาไว้ฟังชั่วโมงหน้ากันแล้วกันเนาะลักเกอร์เพราะก้อนอิฐเด้อช่วงนี้เดี๋ยวหนูเอาเพลงนี้เฮอกับหนุ่มปะป๋อฟังซะก่อนเนาะให้น้องชัดชัยฟังนะคะเพลงนี้เพราะว่ายันเวลาเบิร์ดเนาะกองทัพอากาศนี่จะอยู่ถึงเวลา10นาฬิกานะคะกองทัพอากาศแต่ชั่วโมงหน้าเราก็จะอยู่กันที่บุรีรัมย์กับเมืองเลยนำเนาะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้า
2: ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เลิกค่ะ
3: กำลังสีน่านถือออกเดินสายอีกแล้ว
2: บ้าเดินสายบ่ใส่แมสเด้อใส่แมสเด้อเดี๋ยวติดโรคติดภัยเด้อ
3: นั่นนี่แหละถือออกไปหากินด้วยเนาะ
2: โย
3: ่กินอาหารไหนข้อผ่ามู้ถึงไว้มันสองอย่างมันได้กินนะ
2: โอ้ไปกินอาหารในครัวผ้าหมูนะเอาเซินเอาที่สบายเจอ
3: กับอาหารเจอโอ้
2: จ้า
3: คุณล่ะสิไปถามเบิ่งไหนนั่นเบอร์โทรเน
2: า
3: ะ
2: โอ้จ้าจ้าจ้าค่ะเอาเพลงเผื่อค่ะนี
3: ่ฝากนั่นเด้อฝากกันอีน้องบุษบาเด้ออ
2: ีน้องบุษบาบอก
3: จ้าจ้า
2: จ้า
3: แม่แสงเดือนน้ำแน่แล้วก็แม่มงคล
2: เพลงพลอีดังบุษบาเพลงเพลงขา
3: แต่ก่อนน้องเป็นเพลงเก่าตัว
2: ฮะ
3: ซื้อพ่นตัวร่องไว
2: ้ซื้ออีหนาวบุษมาบะ
3: จ้าจ้า
2: โอ้จ้าอีหนาวบุษมาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราค่อยฟังเด้อทางเมืองเลยเนาะปฏิเนาะ
3: จ้าจ้า
2: จ้าอีหนาวบุษมาจ้าสุรพลอ้าวเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะเด้อ
3: จ้าจ้าแม่แก้วแม่ทิพย์น้ำ
2: จ้า
3: เต่าปีทำมังกรเด้อ
2: จ้า
3: เป็นน้องความ
2: ค่ะ
3: สุดท้ายก็ให้ผู้อยู่ในวงนี้เจอนี่ละ
2: จ้าโอเค
3: จ้าจ้าจ้า
2: ดีจ้าขอบคุณนะคะปาร์ตี้เดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยเพิ่นไฮเทคได้เพิ่นฟังสาวผู้ใดจัดรายการในทั้งลิงก์จัดรายการทั้งลิงก์เนาะเอาขอบคุณนะคะคือมีแต่อีหนาวลำพึงเสืออีหนาวบุษบาอีหนาวบุษบาเออเนาะเอาขอบคุณเด้อปาร์ตี้เด้อเดินทางปลอดภัยพี่น้องสั่งสินค้าแล้วผัดลืมเอาเบอร์โทรศัพท์ปาร์ตี้สั่งผัดลืมอันเอาเบอร์โทรผู้ที่จะรับสินค้าของมันจะมีฮอดไหนคือเราเอ็ดบุญเอ็ดทานเต้าไม่ได้ระบุจอดจงคนนี่จักอยู่ซิเลอแล้วเนาะเลลอนอยู่กลางทางสินค้ายังไม่ถึงปลายทางเหมือนเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่จะมารับสิ่งของกับพวกเฮาหะละเนาะมีระบุซื้อเขาก็ไม่ถึงค่ะ

โชคดีเด้อนางสมหวังที่ปลายฟ้าว่าสั้นพี่ตู่มึงเลยว่าจังสั้นได้ปลายฟ้าที่ฝันเอาไว้คงบ่แม่นอ้ายสิพาเจ้าหยางไปได้จังใดว่าซั่นเด้อโอ้ยเนาะบุญบ่สมอ้ายบุญบ่สมน้อง มาส่งเจ้าแค่ครึ่งทางนะโชคดีเด้อนางสมหวังที่ปลายฟ้าอ้าจะมาคือกับเพลงนี่สิน่ะพี่ตู่เมืองเลยเนาะขอบคุณนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันหละเนาะเป็นเพลอกระตามอยู่ซิเลยไม่ได้ยินเสียงก็เหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้กันนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันชาติที่แล้วเขาเคยทำบุญร่วมกันเนาะไปนู่นมานี่ทำบุญร่วมชาติแต่ว่าเราได้ตักบาตรกันคนละขันเฮาก็เลยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็มีเป็นเพ้อเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะแต่ที่สำคัญสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเงินทองเป็นของนอกกายเด้ออย่าเก็บกระดักกระดอได้อันพี่ตู่มึงเลยเงินทองเป็นของนอกกายนะคะดูแลสุขภาพไม่ให้ทรมานก็พอละไม่เหม็นว่ายางไปยางไปเดือดซักไม่คันเท้าอยู่คนเฮานี่น่านไปน่านไปนี่กระดูกมันจะโค้งลงโค้งลงได้มวลกระดูกมันจะโค้งลงโค้งลงเนาะก็เลยสิเอ็ดให้เฮานะหลังค่อมเจ็ดให้เฮานะหลังค่อมถ้าไม่อยากหลังค่อมดินั่งตัวตรงนั่งตัวตรงโดยพี่น้องเด้อถ้าไม่อยากหลังค่อมให้พี่น้องนั่งตัวตรงๆนะคะแล้วกระดูกกระเดี่ยวของเฮาก็จะบ่คดบ่งอได้มื้อนี้กระดูกก็จะไม่คดไม่โค้งไม่งอเนาะแล้วก็หาตัวเสริมมากินอย่าทรมานนะคะเงินทองนะได้เงินมาปุ๊บนี่เก็บไว้สักน้อยไว้เพื่อลูกขอเอาไว้เพื่อซอยลูกซอยเต้านะคะหรือว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เอา

0: ณ3บาทวันนี้2เส้นในราคา 1,890 บาท 1,890 บาทถ้าพี่น้องซื้อวันนี้2บาทเส้นหนึ่ง3บาทเส้นหนึ่งปกติ 2,098 บาทพิเศษโปรวันนี้2บาทเส้นหนึ่ง3บาทเส้นหนึ่งราคา 1,850 บาท 1,850 บาทนะจ๊ะนมเส้นย่อจะเอาอันทองเทียบไปอันมันผู้สาวบ่081 262 5717โทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครเด้อ081 262 5717เท่าห้ามบ่มีปัญญาซื้อทองแท้ให้โตให้ตัวใส่ทองเทียบเสด็จเท่าเด้อมันจังปลอดภัยเฮาย้านตัวตายป้าเฮาเฮาย้านตัวคอขาดเพราะว่าเขาสิดึงคอได้เอาทองเทียบมาให้แม่ใหญ่ใส่อยู่เฮือนอยู่ซานเนาะผู้โดยปนก็มีกาปนมีแต่ทองเทียบเนาะอย่าไปคิดนะคะอย่าว่าจะได้ของแท้ทองเทียบทั้งนั้นเลยนะจ๊ะสร้อยแหวนเงินทองเป็นทองเทียบ081 262 5717นะคะโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครเนาะแล้วกะปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวกระกินตัวนี้แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินเจ็บก้นกกเวลาหนังคือเจ็บเส้นปับปับหรือว่าเวลาลูกกระปับหนังกระปับลูกกระโอยหนังกระโอยเอาไปกินเด้อสมุนไพร3แผ่นดินกระดูกพุกระดูกพุ่นพุพุ่นเพราะว่าไปฉีดยามันแรงฉีดเคมีแห้งๆเข้าไปโอ้ยฉีดมาแล้วมีแห้งไข้แน่เพิ่นว่าได้ไข้แน่ออกมาประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์มาเพิ่นเจ็บอีกแล้วสเตียรอยอย่าเอาเข้าร่างกายหลายๆสเตียรอยหั่นแต่ถ้าเรามีเคมีมีสารพิษในร่างกายเยอะเราก็กินเควิโกคับออกมาคับออกมาเด้อ1จอกก้อนแปรงฟันล้างหน้า1จอกก่อนนอน1แถม1 1,590 บาทเนาะถ้ามีสารพิษหลายบำรุงเลือดของเฮาถ้าเลือดดีทุกอย่างมันก็ดีถ้าเลือดบ่ดีนี่เป็นวิ่นเป็นเวียนเป็นโรคหลายกับปานนั้นเลือดแลเลือดดำเลือดขำเนาะเป็นฮอดโรคไตนาแลแลถ้าเลือดมีดีฮะนะนาหน้าตาคือบ่มีสีสันแท้บางคนก็ซีดเกินไปสังเกตเบิ่งผู้ที่เขาเป็นเบาหวานนี่เขาจะเป็นเหมือนกับอันโรคอันโลหิตจางเนาะมันจะซีดไปซีดไปก้นเดรีบไปรีบไปทำให้ก้นถึงรีบคนที่เป็นเบาหวานบางคนว่าเบาหวานกินกระดูกว่าซั่นเนาะบางคนว่าซั่นเด้เนาะเอาฝากกันไว้เด้อดูแลทางด้านของสุขภาพของเฮาตั้งแต่หัวจรดเท้าก็เป็นเควิโก3ขวด 2,250 บาทรับวิทยุเครื่องนึง2ขวด1แถม1 1,590 บาทนี่คือเควิโกถ้าเป็นเควิรูทีนเดี๋ยวเควิรูทีน1แถม1เควิรูทีน1กระปุก590บาท3กระปุก 1,290 บาทโต๊ะกระปุกละ430บาทโต๊ะกระปุกละ430บาทถือสายทาเด้อโต๊ะกระปุกละ430บาท1,290 บาทสายตาตาฟ้าฟ้างตาอักเสบเจ็บตาแสบตาขี้ตาโพตาเนาะเอาไปกินเควีรูทีนแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นลูกกระปับนังกระปับกระดูกทับเส้นหรือว่ากระดูกผุกระดูกพุนเอาไปกินตัวนี้ช่วยบำรุงหัวใจด้วยช่วยบำรุงทางด้านของสมองนำแล้วก็ความขี้หลงขี้ลืมพากินสารเมื่อคอนงิกๆนี่มือสั่นมือคอนให้พี่น้องกินแฮปปี้เทนเฮิร์บเด้อ1,290บาท3กระปุกแถมมิกไนออยด้วย1กระปุกเป็น3แถม1นะคะหรือว่าคับไทยยากคับไทยลำบากไทยแข็งไทยเป็นขี้กระต่ายให้พี่น้องกินเควีชาไทยไทยแข็งไทยลำบากกินเควีชาไทยชาไทยตัวนี้จะไปขับไขมันที่เกาะผนังลำไส้ออกมานำคับไทยยากเป็นเดือนเป็น3มื้อ4มื้ออย่าปล่อยให้นานเอาชาไทยไปกินเนาะเป็นลิสิดวงทวันเป็นติ่งออกมาให้กินเพชรสังขาดเด้อจ้า590บาทสวัสดีค่ะ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทย
0: จ้าวันนี้ค่ะ
1: 081 262 5717ย้ำ081 262 5717
2: จ้าเอาเพลงอย่างก่อนบอกมือกี่ลืมเดี๋ยวดิ
0: ฮัล
2: โหลเพลงอย่างว่าผมลืมเดี๋ยวเพลงอย่างว่าเสียวว่ามันทำจ้าเอาเพลงอย่างเก่ามาเพลงเก่าๆเด้อ
0: เก่าๆบ่
2: เออเอาเพลงอย่างของไทยกัน

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวปาล์มน้ำมันรับมือปรากฏการณ์เอลนินโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับตัวสูงขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนินโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมความพร้อมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยข้าวมีการเพิ่มปริมาณสำรองประมาณ30%และปาล์มน้ำมันเพิ่มปริมาณสำรองประมาณ20%ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศเช่นกันพลังงานยืนยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้านายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบภาวะผันผวนอย่างหนักในขณะนี้ว่ากระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามจากปัจจัยวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรงกระทรวงพลังงานจึงขอความร่วมมือและวอนให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นของสถานการณ์ด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
2: ธนาคารออมสินออกมาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติ3เดือนพร้อมอัดฉีดแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการรับมือวิกฤตอุทกภัยนายทรงพลชีวปัญญาโรจน
10: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
11: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566
12: ใครจะคิดว่าออนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่ส

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: นักวิ่งวิ่งด้วยกำลังกายแต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
1: คุ้มรับเข้าพรรษากาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดโปรใหญ่เพื่อคนรักสุขภาพสั่งครั้งเดียวดูแลตัวเองยาวๆตลอด3เดือนเต็มพบกับชุดโปรโมชั่นเข้าพรรษากาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัด9กล่องทานได้ต่อเนื่อง90วันไม่ขาดตอนและคุ้มไปอีกขั้นรับฟรีทันทีอีก1กล่องมูลค่า145บาทยังไม่พอเราจัดเต็มของแถมให้อีกสะใจรับฟรีน้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อยสบายตัวและสบู่สมุนไพรถนอมผิวพรรณคิดดูสิครับสั่งครั้งเดียวได้กาแฟไปกินฟรีๆรวมเป็น10กล่องแถมได้น้ำมันนวดได้สบู่ไปใช้ฟรีอีกคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตลอดเข้าพรรษา3เดือนนี้ให้กาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดดูแลคุณสินค้าโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดโทรสั่งซื้อด่วนเลยครับ043-009-888 089-422-4444นะทุกคนอิ่มบุญอิ่มใจสุขภาพดีตลอด3เดือนกับโปรเข้าพรรษาสุดคุ้ม

ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยะถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009 แล้วกด83ตัวนะทุกคน

0: ัศจรรย์เจมอนกินแต่มอนสั่งมาหูจากเงียวอีเมียเอ้ย
1: แมวเท่าเลย
0: บัดว่าไก่บักจนกินน้ำเงียวบ่เป็นอัศจรรย์เจเดอัศจรรย์เจกุ้งสิกุมกินปลาบึกใหญ
1: ่
0: ปลาซิ่วไรสวบแขไปแวรี่อยู่ลืบหิน
1: ที่ผ่านมา
0: โอ้บ่เลี้ยงปลาซิ่วแล้วอีแม่คุณแม่จ๋าแม่รู้ไหมว่าปลาเดี๋ยวสิเฉลยก่อนเด้อแม่รู้ไหมครับว่าปลาอะไรที่อายุมากที่สุดอีแม่ฮู้บ่ครับแม่จ๋าเอาผู้ใดตอบได้เอาว่าปลาอะไรอายุมากที่สุดถามเรียนซะก่อนก่อนเข้ารายการเฉลยบ่แม่นปลาคอบ่แม่นครับแม่ปลาคาบของบ่แม่น
1: ลูกเต้าเขา
0: ปลาซิ่วครับแม่ปลาซิ่วเด้อน่ะน่ะอื้อเป็นหยังคือว่างสั้นเพราะว่าปลาซิ่วหัวงอก
1: ขอบคุณอสมรพส
0: บ่ได้มีรักแฟนเพลงครับผู้ลังคนไทยบ่ถือก็ถือเลขบ่เนาะไทยบ่ถือโอ้ยบ่เกี่ยวกันดอกแม่คนสิบานมันก็หมานคือเก่านั่นล่ะคันเว้าเรื่องหวยหรือว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลในสังคมไทยสิ่งนี้บ่แม่นเป็นเพียงแค่การพนันหรือการเสี่ยงโชคได้แม่นะครับบักลาสยามใช่ถามว่าพี่น้องเล่นหวยนี่สนับสนุนบ่บ่สนับสนุนแต่ก็บ่ได้ห้ามเพราะมันคือสันทนาการมันเป็นความหวังของคนสูงวัยมั้ยครับโดยเฉพาะวันที่16กับวันที่1เนี่ยมักจะเห็นรอยยิ้มคว่ำกระปี้กระเป๋าตอนเศร้านี่โอ้ยแม่ไงดวงนี่บ่อยากเว้าแต่เศร้านี่วุ่นวาย
1: โอ้ย
0: ตอนสีสายๆนี่ตื่นเต้นบีบหัวใจครับบ่ได้กินกาแฟกระใจสั่นเออตอนเย็นเป็นได้บ่ได้นั่งเศร้าเอาเศร้าวุ่นวายสายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้ากอดหัวเข่ากับแม่ไงองุ่น2คนจริงๆแล้วความสนุกสนานในชุมชนนะครับการลุ้นเลขลุ้นเบอร์หรือว่าการตีความฝันนะครับหรือว่าการแบ่งปันเลขเด็ดๆที่อีแม่จะได้มาจากนะครับเนาะต้นตะเคียนหรือว่าความฝันเป็นดัชนีความสุขเล็กๆที่สามารถปลอบประโลมความเหงาให้กับหัวใจของเฮาได้เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคันบ่แม่นวันที่14 15นะครับเนาะกับบ่ใครมีแม่ออกแม่โตแก่นวัดแต่คันวัดได้ออกเลขแม่นบอกเลขถือว้ายแต่หลวงพ่อลูบหัวแม่งวันบินมาตอมหัวหลวงพ่อหลวงพ่อเอามือลูบซื่อๆนี่50050ปั๊ดว่ะเออเป็นจังซั่นเนาะเออจังได๋ก็แล้วแต่ครับเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอหากความสุขนั่นนะครับเนาะตั้งอยู่บนความหมกมุ่นจนเกินไปหวยอาจจะเปลี่ยนจากยาวิเศษไข้เหงากลายเป็นยาพิษได้นะครับกัดก้อนเงินอีเมทีจะได้มาซื้อกาแฟบักลาเงินบำนาญที่รัฐการโอนให้หรือว่าลูกเต้าโอนมากก็สิกลายเป็นความเครียดอีกนะครับกลายเป็นว่าแทนที่สิสุขทั้งกายสบายทั้งใจก็สิมากโอ้ยเอาแบบเดินทางสายกลางเด้อแม่เด้อเดินทางสายกลางเออหลวงพ่อเพิ่นบอกเห็นบ่นั่นน่ะหลวงปู่กากบ้านนู้นคุณบอกกันนะว่าจังใดยายเคนเจ้านั่นน่ะเดินทางสายกลางเด้อข่อยสิบอกเจ้าเด้อว่าซั่นคนปรากฏว่าเรายังออกวัด10ล้อเขาบีบแต่ใส่ปันใดเล่าการบ่หลีกจนอันบักโซ่เฟ้อยางมาบอกเอายายคือบ่หลีกรถเนี่ยผมบีบแต่บ่ได้ยินบ่เออได้ยินอยู่ล่ะแต่หลวงปู่เพิ่นบอกว่าให้เดินทางสายกลาง โอ้ยเดินทางสายกลางแบบนี้เจ้ากันโอ้ยเจ้าสิได้ไปจี้สระยายนั่นล่ะครับแม่จ๋าสุดท้ายในใบฉลากเป็นเพียงเครื่องสร้างรอยยิ้มขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการซื้อเลขแต่ละมื้อแต่ละวันนะครับแต่คันคิดบ่ออกคิดบ่ออกว่าสิซื้อเลขตัวใดวายอีแม่ให้สยามใส่บอกบ่ได้ดอกคันบอกบ่แม่นมาอีแม่สิลอยสั่งผมเอาสิซามาซื้อกาแฟกับลูกซาเออเดี๋ยวสิเอาทูบมาหาลาบให้ ดีบ่เฮ็ดจังได๋บ่น่ะได้ทูบมาหาลาบมาเอากะอีแม่กะไอจุดได้ตัวใดก็จะค่อยส่งข่าวส่งข่าวกันมันบ่ยากดอกนะครับบักลาสยามใส่กับพร้อมที่จะสู่น้ําคือกันเด้คันผู้ใดว่าเออมันตรงกับความฝันมันตรงกับทะเบียนรถแม่แม่สยามใส่เอาใดแท้เฮาว้ายแม่คันมันมาคักปานนั้นแม่สิเหลือเวลาหยังไปแม่เดี๋ยวมันอั้นเด้สั่งแต่ซุ่มเจ้ามือละ5ขวามาแน่สั่งบ่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่แน่จังแม่นมันอั้นดีซะส่งความสุขกันต่อนะจ๊ะแม่จ๋าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับ043-009-888พ่อเอ้ยแม่ครับ043เด้อ009-888 043-009-888มาแม่มาพ่อมา เริ่มต้นที่มนแคนแก่นคุณไม้ไทยหัวใจศิลป์

ี่แหละครับบอกว่าเสื้อผ้ายังมีหลายสีสุภาพสตรีหรือจะมีใจเดียวใจยิ่งนี่คือกล้วยกะตาหางแม่ครับแม่บัดย่ำถิ่มใส่น้ำละไหลเข้าสู่ทั้งเฮ็ดฮู้โซโวซีวีอยู่จริงๆแล้วคนที่ไม่อกหักก็เหมือนกับคนที่รักไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องมีการอกหักบ้างมันจะคอยดีแต่ถามว่าต้นไม้ก็ต้องมีหลายสีสุภาพสตรีก็ต้องมีหลายใจขันต้นไม้ใหญ่บ่มีผีสาวผู้ดีบ่มีสู้เพิ่นว่าธรณีสิอกแตกได้แม่ตาแหกเปิดใกล้ต้มนี่ดินสิแห้งไงผงเด้อเอ้าแม่จ๋าเว้าจ๋าหน้าไม้กันแต่ว่ามื้อนี้บักลามีคำถามที่น่าสนใจที่จะมาแจกกาแฟกับพ่อกับแม่อยู่เด้อนะครับคำถามมื้อนี้สิถามประโยชน์ของหมาเลี้ยงไว้อยู่บ้านเนี่ยมาเลี้ยงหลายแท้โอ้ยอยากให้พี่น้องไปเห็นบ้านบ้าวน้ำโขงนะครับบ้านบ้าวน้ำโขงบ้านอันยายพรนะครับโอ้ยบ้านพ่อใหญ่เครือเป็นไรโอ้ยตาเครือนี่เราเลี้ยงหมาหลายเด้นะครับบ่สิเป็ดอีนั่งดาวดินบ่ซื้อหมาก็ได้ว่าแม่นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือจะเป็นอันอีบ่มีเวียกมีงานอีมั่งคุดหรือว่าจะเป็นบักลูกแซ่ลามาใหม่อันบักเจ้าสัวจังซี่โอ้ยตั้งซื้อแต่ละอันนี่มวนมวนกว่าซื้อลูกคนตั้งซื้อลูกก็บ่ได้คิดโดนปานนี้นะครับเหลือกายอีฟักทองจังซี่เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีประโยชน์ให้เพิ่นเจ้าใครเลี้ยงเนาะเพราะฉะนั้นอีแม่เอาตรงนี้เด้อเอาตรงนี้เด้อครับเด้อนะครับผู้ลังคนพอสิว่าเอ๊ะเอาเฮ็ดหยังละเฮือมานี่ว่าซั่นก็จะมีไว้สำหรับกินขี้ลูกโอ้ยอย่ามาระบุโถยไว้สำหรับกินขี้หลานนี่ว่าต้องระบุมาซื้อมือมันกินหัวอาหารเด้มันเลือกเด้มันบ่กินขี้คือสมัยเตะกี้เด้ฟอกบ้านแก้เหงาเป็นมูเวลาลูกเต้าบ่อยู่กะสิถ้าคนตาบอดคำท่วงคำทั้งโอ้ยแม่มาตำรวจพวกเคนายนี่ฮั่นคักเด้นะครับมันพาไปเอียนโอ้ยสยามไซยาฟอเสลยปานนั้นเถาะเอาเป็นว่าคำถามนี่เตรียมท่าอีแม่คันอยากได้มาลากกาแฟกับบักลาจะคอยไล่เลี้ยงกันไปตามลำดับลำดากันแล้วกันเนาะแม่เนาะเพียงบางใดนี่เรากลมสุดท้ายเป็นใดพ่อใหญ่สายเจ้าอ่ะไปโรงพยาบาลโอ้ยลูกล่ะยายพ่อเว้าเถาะหมอก็ถามความเดียวกับสยามไซนี่ละว่าสั้นคุณลุงทำไมคุณลุงดูแล้วอาการของตับไม่ค่อยดีเลยลุงกินเหล้าไหมคะว่าสั้นพ่อใหญ่สายระวังใดห่วยคุณหมอมันอยู่โรงพยาบาลมันดีบ่ล่ะสิมาส่วนกันกินเหล้ากินยาจังสิว่าซั่นเอ้าจักปิ๊กก็ได้ครับว่าซั่นหมอเขาถามแม่หมอเขาถามว่าคุณลุงกินเหล้าไหมคือเขาถามเจ้าน่ะว่าเจ้าน่ะกินเหล้าบ่กระถือตัวพ่อก็เลยว่ากินได้อยู่ครับคุณหมอครับพอดีละกะว่าบาดข้อจักหน่อยเนาะสองทางเลือดกระตรวจพ่อแห้งแล้วว่าซั่นคุณลุงหมอไม่ได้ชวนลุงกินเหล้าเอ้าคุณหมอคือว่าคุณลุงกินเหล้ามั้ยครับว่าซั่นหมออยากรู้ว่าคุณลุงเนี่ยปกติทานเหล้าหรือเปล่าโอ้กะมีแน่อยู่ครับอันกิน2กินแค่2มื้อครับคุณหมอครับมื้อแดดออก กับมื้อฝนตกว่าซั่นโอ้ยขัดแน่ได้นี่ก็ได้ว่ามันกินซุมื้อคุณพ่อคุณแม่จ๋าจริงๆแล้วเหล้านี่คันว่ากินเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนี่นะครับเขาขวดละอัน60บาทก็ซื้อเขาขวดละ120ก็ซื้อลางคนเอาไปฝากพี่ฝากน้องเวลางานวันเกิดให้เหล้าเท่ากับแช่ง 1,000 3,000 ก็ซื้อนะครับแต่ว่าอีแม่ลองเบิ่งด้วยครับต่อไปเฮามอบสุขภาพให้กับคนที่เฮาฮักต่อไปเฮาเปลี่ยนจากแล้วครับเหล้าที่มันมีแอลกอฮอล์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แม่ครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟฮอมคอฟฟี่เนี่ยมันสิดีบ่แม่ว่าเนาะสิบ่ซ้ำกันกับอันให้สุขภาพที่ดีสิบ่ซ้ำกันกับแทนความห่วงใยสิบ่ซ้ำกันกับนะครับให้เรากินเราสิได้เปลี่ยนนะครับมันได้บ่แม่นได้ประโยชน์แค่ว่าแทนความห่วงใยเพราะฉันไม่อยากให้เธอเจ็บเธอป่วยฉันอยู่ไกลเธอเป็นเพื่อนเป็นเมียเก่าเป็นผัวเก่าก็แล้วแต่เนี่ยอันที่2ครับเขาเรียกว่าแทนความรักด้านสุขภาพน้ำตาลบ่มีผมมักจะย้ำเสมอว่าเหตุผลในแม่ผู้ที่มาฟังรายการสยามไส้ไม่เด้อเอาแค่3ข้อนี้ให้ได้ท่องไว้เลยแม่ท่อง3ข้อนี้1ปลอดภัยปลอดภัย2ได้ประโยชน์3สบายกระเป๋าสตางค์เอา3ข้อนี้ให้ได้1ปลอดภัยคือมันบ่มีน้ำตาลกินกาแฟนี่หวานได้แต่มึงต้องเป็นหญ้าหวานเท่านั้นเพราะว่าคันกูได้หญ้าหวานมาแล้วมันเสียให้กูนี่เขาเรียกว่าอย่างไรมันปลอดภัยมันควบคุมน้ำตาลได้ง่ายเสียท่องไว้เพราะอันที่2คือ
ครีมเทียมบ่มีไขมันท่านครีมเทียมทำมาจากน้ำมันปาล์มน้ำมันลำข้าวน้ำมันบักพร้าวแต่ถ้าเกิดท่านเอาจากน้ำมันปาล์มนั่นแหละครับมันสิมีไขมันท่านมีคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์กินเข้าไปปั๊บบ่ตายกับเส้นเลือดในสมองตีบบ่เส้นเลือดในสมองตีบก็แตกตันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องเอาน้ำมันลำข้าวถั่วขาวนะครับเนาะบักพร้าวจังเสียอันนี้เขาเรียกว่าไขมันดีมันจะไปทลายไขมันเลวเพราะปกติแล้วไขมันเลวมันถากออกไม่ได้คือหญ้าอยู่คันเทนานะจ๊ะมันจะต้องมีไขมันดีไปสกัดมันมันบ่ถือกันว่าง่ายๆซะไขมันดีพอกินเข้าไปปั๊บอีแม่กินกาแฟลาเข้าไปนี่นะครับเนาะทั่วขาวเห็นไขมันปั๊บนี่มันทางใส่รูปใส่เลยบักไขมันเลวนี่โดดหนีท่านกับท่านฉี่ออกทั้งใส่ทั้งเหี้ยไปจบนี่แหละครับเขาเรียกว่าล้างลำไส้ด้วยไขมันดีล้างหลอดเลือดด้วยไขมันดีครับแม่สิใส่แฟบใส่สั้นไล่ล้างบ่ได้ต้องใส่นะครับไขมันดีเข้าไปเอ้าดีแล้วละมื้อนี้มีถั่วขาวมาแทนน้ำมันปาล์มบัดนี้อันนี้ปลอดภัยเนาะต่อมาคือได้ประโยชน์บ่เนี่ยโอ้ประโยชน์กาแฟฮอมคอฟฟี่มีหลายชนิดขอให้ช่วยคิดนิดหน่อยจะได้ไหมกาแฟฮอมคอฟฟี่หนุ่มสยามชัยกินแล้วแม่เป็นอย่างไรนะครับหลายคนต่อไปหลายคนอยากลองครับแม่หนึ่งคือให้ท่านนอนหลับนะครับเนาะถ้าท่านนอนไม่หลับก็ลองกินดูนะครับอันที่สองตีห้าตีสี่นะครับสามมือบ่ขี่สี่มือบ่ทายล่องเข่าห้องน้ำดูแล้วท่านจะรู้ปานบีบเข่าปุ้นบุญกระถินแล้วท่านจะรู้ปานบีบเข่าปุ้นบุญกระถินครับย่อยย่อยย่อยย่อยออกโอ้ยทายลวงทายง่ายหลายนะครับอันที่สามครับแม่หัวเข่าที่มันดังหัวเข่าที่มันดังอีมรดตดเปียดบางคนบอกว่ากาแฟยาแก้ปวดต้นสูวสันมันบ่แม่นเด้อแม่เด้อไปอธิบายใหม่เด้อมันเป็นน้ำคอลลาเจนมันเป็นน้ำมันไขข้อที่มันได้จากคอลลาเจนเข้าไปเสริมซื้อๆมันเลยเฮ็ดให้หัวเข่าเฮาบ่ดังเหมือนกับว่ารถอีแตกขาดจาระบีเนี่ยแม่รถอีแตกมันขาดจาระบีมันก็สิดังกกกกกกกกกกนะแต่พอได้จาระบีคนเข้าไปหัวเข้ามันก็บ่ดังกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสิมันก็สิบ่มีอันนี้คือประโยชน์ของกาแฟของบักลาอย่างก็ปลอดภัยอันที่2ได้ประโยชน์อันที่3สบายกระเป๋าแม่ครับกาแฟที่แบบนี้อีแม่ลองไปหาเบิ่งก่อนก็ได้เด้อครับเบ้ยจริงๆหลักการขายเพิ่นบ่ให้เว้ากับลูกค้าจังซี่ดอกบ่บอกก็ได้บ่แม่บ่ต้องไปหาทางอื่นมาเอานี่โลดทางอื่นมันบ่มีดอกอันกล้องละ100อันกล้องละมีแต่300มีแต่400ไปซื้อเบิ่งเลยซื้อแล้วก็อย่าไปซื้อเฝ้ากลับมาซื้อกับลูกเพราะส่วนใหญ่แล้วมีแต่กล่องละ350กล่องละ400ยังหน่อยๆขี้หมูขี้หมาลดโปรโมชั่นบางช่วงบางเวลาก็290คือเก่าเพราะฉะนั้นแล้วเฮาเอาแบบ145บาทนี่นะครับแล้วแม่ฮู้ว่าเป็นหยังผมคือขายได้ผมสิให้คําตอบกับแม่คําเดียวแล้วแม่เข้าใจเลยคือผมจะขายได้เพราะผมต้องขายให้เยอะนะครับโรงงานบีบผมนี่ว่ามันใส่ขี่เป็ดขี่ไก่ใส่ขี่สยามไส้กับบ่อปั่นคุณสยามชัยคุณต้องขายให้ได้นะวันละ700ออเดอร์800หลังคาเงินขึ้นไปนะผู้ได้บอกเฮาไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้เราต้องเพิ่มราคาแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนท่านว่าจนฮอดมื้อนี้ยังได้อยู่ครับแม่ได้ซื้อมือพร้อมมันก็เลยกลายเป็นขายส่งในราคาขายปีกในราคาส่งนั่นเองจ้ะแม่จ๋าโอ้ยอ่อนซ่อนหลายเอ้าหวัดดีครับหนุ่มสยามไซครับเอ้าน้องปอรุดไปซ้ำอีหล่าเอ้าปออืมท่านมีสายเขาจะคอยเอื้อนเพิ่นมาไอ้สยามไซฟังหัวเขาดังอีพ่อดังแล้วก็อยากเปิดเพลงนี้แม่ฮู้จักอีนางไออีนางเย็นลูกยายเอ็นบ่บ้านใดเอ้าบ้านนี่แม่บ้านโศกนกเต็นนี่แม่เอาเตี้ยมันเป็นยังไงล่ะสยามใช่โอ้ยน้ำท่วมบ้านท่วมมันแล้วโอ้ยอยู่ไสล่ะอยู่บ้านน้ำเย็นโอ้เฮ็ดจังได๋บัดนี่ไหวมันก็บ่มีคนเห็นแล้วขนาดมันได้ปลาแดกเนี่ยมันปลาเข้าบ้านไรเนี่ยมันมักคือจังอยู่ในโทรทัศน์เนี่ยมันมักแต่ปลาแดกกับว่าท่านได้เป็นดอกตอนนี้เป็นยังไงล่ะมันสิกลับมายามเป็นไงเอ็นโอ้ยเย็นลูกยายเย็นสิกลับมาบ้านแมนกลับตอนเย็นนี่ละเอ้าแล้วผู้ใดสิไปฮับมันล่ะกันมาตอนเย็นบักเคนโอ้สิได้เห็นกันบ่เนาะเห็นบ่เห็นจังได๋เนาะบักเคนไปบ่แม่นหยังดอกบักเคนตามันก็บ่ดีคันขับรถยามเย็นน่ะย่านมันขับรถข้ามเลน
คนครับมึงสิไปหับอีเย็นเตียกครับเขามากับผู้ใดล่ะเบื้องดีๆเด้อเขาว่าเขาไม่ได้บอกครับแต่ว่าในฐานะเขาเป็นผู้สาวผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องไปรับเขามาฐานน้องขันมันคำหลายมึงก็บ่ต้องกับดอกแวะเขารีสอร์ทรถอันนั้นแล้วแต่สถานการณ์ครับไอ้ฝัดว่า

0: ็นยังไงจ้าบ้านน้องอ่ะพี่เทนเป็นยังไงบ้างจ้าพี่เทนโอ้พี่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยที่ได้เจอจะได้เจอแม่ใหญ่เคนแม่ของน้องเย็นพี่ใจเย็นๆนะคะรับรองว่าแม่จะเล็งเห็นความรู้สึกระหว่างพี่อย่างก่อนพี่เทนกับน้องเย็นแน่นอนสาวสันโอ้ยน้องมึงกับบอกแต่กับบักเทียนคักบักเทียนแน่บักเทียนได้เป็นไดบานีมึงเห็นความรักของบักเทียนนี่เป็นเรื่องล่อเลียนบอกอีเย็นโอ้ยมึงไปอยู่กรุงเทพมึงกับมีผู้บ่าวซ้อนเล่นเขาคือสิดีสิเด่นนะสายามใส่เอาออกเนี่ยอันสระอินน่ะบ่มีแต่เสียวตู้เย็นนี่ล่ะอันฟาดหัวมันเน้นๆรถว่าซั่นโอ้นะครับแต่ก็ดูเหมือนกับว่าบักเทศนี่ออกบ้านนอกเที่ยแรกมันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับเนาะโอ้ไอเคนผู้ขับรถอีแท็กนะครับเนาะโอ้ยอุตส่าห์นะครับเนาะมารับน้องเย็นนะครับปรากฏว่าขับรถมารถก็เป็นยังไงบ้านรถมันก็ควักแล้วควักแล้วเป็นไงนะปวดเส้นปวดเอ็นไรอีนั่งเย็นก็ได้บัดนี้มาท่านโดนรถอีแท็กปะเนี่ยไปค่ายฉีตินโอ้ฉีตมจะมันบ่ลงสารเอ็นให้นี่ละไปท่าฉีตมบัดนี้ก็เลยพากันเข็นตัวบัดนี้เอ้ยสมน้ำหนามึงบ่นะครับเนาะเย็นตกลงเธอจะมีแฟนใหม่แล้วก็คือบักเทียนแมนบ่แมนจ่าเย็นบ่สามารถที่จะคบกับพี่เคนได้เพราะว่าเย็นเบนความรักไปหาที่พี่เคนแล้วปาดจะแมนคักเนาะขนาดนางอีแตกแค่นี้เนี่ยเย็นก็ยังปวดเส้นปวดเอ็นเลยเอามันก็ธรรมดาอากาศตอนเย็นๆอ้ายก็มองบ่เห็นบางทีก็ขับรถข้ามเลนนะครับมีหลุมมีบ่อ้ายก็บ่หลบบ่เว้นจักหน่อยเนาะ โอ้ยอ้ายก็ตื่นเต้นนั่นล่ะมันก็เลยกลายเป็นความรักผิดหวังเขาเรียกว่าอีแตกเที่ยวสุดท้ายเอ้าสยามใช่เอามานี่เส้น อนุมัติ คุณพ่อคุณแม่จ๋าขันเว้าเรื่องเล่าของคนเฮานางรถอีแตกแม่จะได้ยินเสียงมันดังกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกนะครับอันนั้นมันคือเสียงหัวเข่าของคุณพ่อคุณแม่กันรถอีแตกมันเป็นอย่างคือเป็นสั้นสยามไส้แม่มันขาดจารบีตัวครับมันขาดจารบีนะครับแล้ววันนี้หัวเข่ายี่แม่สังเกตว่าแต่กี้แต่ก่อนน่ะตอนเป็นนุ่มน่ะสมัยไปเฮ็ดงานอยู่อันนวนครสมัยไปเฮ็ดงานอยู่อยุธยาเนี่ยไม่มีเสียงจ้าไม่มีเสียงปัจจุบันนี่นั่งอยู่บ้านหยอกหลานซื่อๆกับอันพี่โตซื่อกับปดนั่นหัวเขากดนั่นแหละครับพ่ออย่าไปประมาทนะนั่นละเขาเรียกว่านะครับร่างกายขาดคอลลาเจนหรือว่าจระบีคนเฮ็ดจังใดบ่ได้เจ้าข้อซีได้เอาอีแม่กับบ่ต้องล้นบ่ต้องลำบากแค่อีแม่ฝากความหวังไว้กับบักลาเอากาแฟไปแล้วก็กินกาแฟไปมือละเศร้าซ่องเที่ยงซ่องนะครับได้ความสดชื่นกระตี้กระเป๋าหลังจากนั้นอีแม่ก็สิได้คอลลาเจนเสริมเข้าไปพร้อมดีบ่แม่ง่ายบ่ง่ายดีกว่าซื้อคอลลาเจนมากินอย่างเดียวอยู่สิลูกว้ายดีกว่ากันหลายโดยเฉพาะลูกเคยขายแล้วกาแฟขายต่างหากคอลลาเจนขายต่างหากขายอยู่2ปีเจ้าหนี้หลายกว่าลูกค้า เป็นอย่างนี้เป็นสั้นคนบ่กินครับแม่เพราะว่ามันหลายเทียมันหลายลบหลายเตาเข้าใจบ่จากอีแม่ไปกรุงเทพหรือว่าลูกหลานเขานะครับเนาะมาแต่กรุงเทพเสียเขากับฝากของฝากอย่างมากน้ำกันนั่นสินะขึ้นรถสายเดียวหรอกครบเลยนะเอ้าบ่ทันได้เว้าหยังหลายดอกแจกซะก่อนรถแม่เนาะแจกพ่อแจกแม่แจกพี่แจกน้องคำถามวันนี้ลูกชายของพ่อของแม่จะถามสั้นๆง่ายๆคันแม่ตอบได้แม่มาตอบเด้อครับเอากาแฟกวางระบาดไปก่อนเลยคำถามถามว่าให้คุณบอกประโยชน์ของหมามา10ชนิดมันคือว่ากันเลี้ยงดีแท้หมาเนี่ยมันเป็นจังได๋แท้มันดีมองใดหมาเนี่ยฮะมันดีมองใดมันบีบเส้นให้ได้บ่มันกินแล้วมันแก้ปวดแข้งปวดขาหัวเข่าเศร้าค้อนเศร้าดังได้บ่ฮะ
1: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
2: แล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวด และสบู่สมุนไพร
1: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888-089-422-4444 095-383-5555ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อย่าประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน

0: บายนี่เด้อกับช่วงแม่จ๋าสวัสดีจ้าแม่นุ่มสยามใช้กําลังเว้าครับแม่ครับว่างไดก่อ
1: แม่
0: ใจ
1: หยา
0: แ
1: ม่ล่ะขอโทษแม่ล่ะกะทิฟังนี่นะแม่เลยอยากได้ยา
0: อ๋อแม่อยากได้เอาเป็นกาแฟคอลลาเจนหรือเอายาแก้ปวดเมื่อยดี LC ครับแม่บอกลูกชายดู
1: แม่จะเอากาแฟจ้ะอ๋อ
0: กาแฟเอาจากกล่องดีเหรอครับแม่2กล่องพอบอหรือเอา4กล่องแถมน้ำมันนวดกับสบู่ครับแม่
1: อ
0: ัน ครับ
1: เท่าไหร่อ่ะ
0: แม่ครับ4กล่อง580อีแม่พอบอ4กล่อง580จ้ะแม่จ๋าจ้ะ
1: จ
0: ้
1: าๆ
0: จ้า
1: เอา2กล่องลองเบิ่งก่อนบ่จ้ะเฮาจะได
0: ้อุ้ยเอา2กล่องจังได๋เนาะพี่บ่าเอา4กล่องเฮาจะได้น้ำมันนวดไปนวดหม้อใดมันเจ็บมันปวดมันสิได้ไคน่ะแม่ต่อเนื่องเลยลูกขออ่ะแม่บอกซื้อลูกเลยครับแม่ซื้อจังได๋จ้า
1: แม่ซื้อข้ามเหมือลาดวงศาจ้ะ
0: บ้านใดครับแม
1: ่ข้ามเหมือลาดวงศา
0: อยู่บ้านใดครับแม
1: ่ห่วยพะคะ
0: ตำบล
1: เชกาเลยจ้ะ
0: อำเภอโอ้
1: ตำบล
0: ครับ
1: ตำบลเชกาอำเภอเชกาจังหวัดบึงกาฬ
0: ได้เลยครับแม่ครับเอาเดี๋ยวลูกส่งให้อีแม่ซีกองผมสิแถมสบู่ให้พร้อมเป็นสบู่คือร่างกายเฮากันเนากินกาแฟตัวนี้น่ะแม่มันได้คอลลาเจนผิวพรรณดีแล้วคันได้ฟอกพร้อมกินตนกินโตมันสิได้เกลี้ยงได้มื่นน่ะนะแม่เอาคู่กันไปเลยเด้อ
1: จ้
0: า
1: จ
0: ้
1: า
0: โดยขอบคุณครับแม่จ้าขอบคุณจ้าฮะ
1: ส่ง
0: เง
1: ินหัวปลาคะได้จ้า
0: ได้ได้ครับเดี๋ยวสิโทรหาละแม่มีเบอร์แม่พอแฮงเหรอครับ
1: จ้า
0: ขอบคุณครับสายแรกมาบ่ทันได้เรียนเกมดอกเงินบ่เอื้อเสียกาตอนนี้ยางกำลังปิดราคาสยามไส้ปีกายนี่20ปีนี่40มันหน่อยเสน่ห์ตัวราคากล่องละ145บาทนี่คันปีหน้ายางขึ้นราคาอีกพ่อหังสิซื้อคักว่าซั่นซื้อมาแจกคนงานอยู่ในสวนยางพุ่นมันคือคักขึ้นแน่แต่พวกกีดยางสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
2: ฮัลโหลค่ะ
0: จ้าว่าไงจ้า
2: ขอตอบปัญหาค่ะ
0: โอ้โทรมาจากไสจ้ะเนี่ย
2: จากระยองค่ะ
0: โอ้เป็นไงบ้างสถานการณ์น้ำท่วมเล่าให้ฟังหน่อย
2: มีท่วมเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าตรงบ้านที่อยู่ไม่ท่วมค่ะแต่ว่ารอบรอบ
0: อยู่บ้านไม่ได้ยกทีวีขึ้นที่สูงนะ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าบ้านสูงอยู่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วเอาอยู่ใช่ไหมแสดงเอาอยู่ใช่ไหม
2: ก็ตอนนี้น้ำก็เริ่มลดแล้วค่ะ
0: อ๋อ
2: ใช่ลดแล้ว
0: โอเคเอาอยู่แต่ขออย่างเดียวอย่าเอาคุณยายไปอยู่หลังคาก็พออ๋ออันนี้เป็นเลขาหรือเปล่านี่ไอ้โทรให้คุณยายหรือเปล่านี่สารภาพมาซะดีๆฮะเอา
2: อุ้ยความแตก
0: เอ้ยจ่ะคุณยายชื่ออะไรจ๊ะบอกหน่อยยุพาหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
0: ตำบลทุ่งควายกินอ่ะคำถามถามว่าให้บอกนะครับให้บอกประโยชน์ของสุนัขมา10อย่าง
2: ประโยชน์เหรอคะ
0: ประโยชน์ของหมาสุนัขที่เราเลี้ยงเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างมันทำอะไรได้บ้าง1
2: เป็นเพื่อน
0: อ๋อเป็นเพื่อนเวลาบางทีลูกหลานไม่อยู
2: ่
0: ใครเหงาใครเศร้าโอ้แน่นอนอ่ะอันที่2ครับ
2: เฝ้าบ้านค่ะ
0: 2เฝ้าบ้านเวลาโจรขโมยมาอันที่3
2: อันที่3
0: โอ้ยอ่อนหลายคันแบบนี
2: ้โอ้ยไม่รู้เลย
0: เอาคนตาบอดไงคนตาบอดไงใช้หมาทำอะไร
2: ไว้จ
0: ู
2: งคนตาบอด
0: โอเคโอเคสี
2: ่
0: เวลามีอะไรเข้าบ้านน่ะมีงูมีอะไรเงี้ยอ๋อ
2: ส
0: ั
2: ตว์เข้าบ้านนี้แหละค่ะ
0: โอเคห้า
2: ส
0: ั
2: ตว์เข้าบ้าน
0: โอเคห้าเอาหกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเวลาเราเวลาปกติตอนเช้าถ้าเกิดว่าวันไหนวันหยุดไม่ได้ไปทำงานอยากไปวิ่งอย่างเงี้ยก็พาหมาไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนพา
2: เป็นเพื่อนพาไปทำกิจกรรมอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: โอเคเอาหกโอ้ตายพุ่นลังคนบัตรสิวานุมสยามไส้ลักพิงเอาต่อไปไม่บอกแล้วนะเจ็ดต่างประเทศนี่เยอะเยอะมากเลยครับเวลาเขาเลี้ยงแกะเลี้ยงม้าอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรครับ
2: ส
0: ั
2: ตว์เหรอคะ
0: ฮะ
2: เลี้ยงสัตว
0: ์ต้อนฝูงสัตว์เจ็ดแปดครับแปด
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
0: หมานี่มันมีจุดเด่นอะไรครับเป็นที่เด่นของมันเลยแล้วเวลาเราพาไปบนเขาอย่างเงี้ยพาไปทำอะไรครับ
2: นำทาง
0: น้ำทางแล้วจะขึ้นไปทำไมถ้าอยากให้หมาเกิดหมาพาหลวงทำยังไง
2: อ้าวไม่รู้เหมือนกันนะคะ
0: เออพาหมาพาทำอะไรเอาไปอะไรไปล่าอะไร
2: อ๋อล่าสัตว
0: ์เออโอ้ยเก้าโอ้เอางั้นอีก2ข้อไม่บอกเลยนะอีก2ข้อนะลองดูซิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแบบอยู่นี่ไงไอ้ขมิ้นนี่ไงเอาไปทำอะไรใช้ในการอะไร
2: การลบเหรอคะ
0: โอเคครับการทหารนะจ๊ะเห็นไหมครับเคนายเห็นไหมจ้าจ้าแล้วก็อยู่สนามบินจ้าอยู่สนามบินเขาทำอะไร
2: หาระเบ
0: ิ
2: ด
0: โอ้หาระเบิดหาสิ่งที่ผิดกฎหมายเน
2: า
0: ะจ้า
2: ใช่ใช
0: ่ค่ะโอ้แล้วตัวลงตอบได้กี่ข้อนี่ฮะ
2: ได้สองข้อ เปลี่ยนคำถามใหม่ได้ไหมคะ
0: โอ้ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรยังไงก็แค่โทรมาก็ดีใจแล้วครับยังไงก็จะให้คุณยายยุพานะคะ1กล่องเนาะจ้าครับเป็นไงบ้างคุณเมฆฟังรายการทุกวันเลยเหรอคะ
2: ฟังทุกวันค่ะเขาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเขาก็ฟังวิทยุค่ะ
0: โอ้แล้วแกฟังภาษาอีสานรู้เรื่องเหรอจ๊ะ
2: รู้เรื่องค่ะ
0: โอ้คุณยายเป็นคนระยองเหรอครับ
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนเพชรบูรณ
0: ์อ๋อแล้วคนโทรมานี่เป็นคนที่ไหนครับ
2: เป็นคนทุกที่ค่ะ
0: โอ้กลัวแล้วโดนจนได้โอเคโอเคครับขอบคุณมากฝากขอคุยกับคุณยายหน่อยได้ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะ
0: จ้าแม่สวัสดีค่ะแม่
3: เจ้าด
0: ี
3: จ้
0: าเอ้ยจังแมนเอาเปรียบมูเนาะเจ้าของแล้วบ่เล่นเองให้หลานสาวมาเล่นให้เนาะ
3: ให้ลูกสาวก็อยู่ว่างๆวันนี้ไปโรงเรียนไม่ได้ก็เลยให้เขาเล่นให
0: ้โอ้ครับแม่จ๋าโอเคโอเคดีแล้วล่ะนะครับแม่ยังไงเดี๋ยวถือว่าเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวลูกส่งกาแฟไปให้แม่1กล่องกินต่อเนื่องนะแม่นะถ้ามันดีแล้วดีมั้ยล่ะกินน่ะคุณยายอายุกี่ปีแล้วทั่วที
3: 70จ้า
0: โอ้70แล้ว
3: เป็นกินไป10 ซอง 8 ซองก็เบาเลยมันก็แก๊กก็แก๊ก
0: อ๋อใช่ไหมหัวเข่าไม่ดังแล้วเหรอแม่
3: ไม่ดังแล้วเบาแล้ว
0: โอ้จ่าเดี๋ยวล่ะครับแม่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลด้วยนะแม่ลองไปตรวจน้ำตาลดูนะหลังจากกินกาแฟลูกไปครับแม่
3: ไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยจ
0: ้
3: ะ
0: อ๋อแม่ไม่เป็นเบาหวานเนาะจ้ะอ๋อครับแม่ขอบพระคุณแม่อย่างสูงครับแม่เดี๋ยวลูกชายส่งให้นะจ้าจ้ะจ้ะขอบคุณจ้ะคุณแม่ยุพาคนเพชรบูรณ์แต่ว่าไปอยู่ที่ระยองวันนี้หลานสาวไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์แต่ว่าหลานสาวนี่เขาบ่อยากเว้าดอกนะครับมันเป็นศิละคนรุ่นใหม่นี่จะไปถามเขาต้องประโยชน์ของม้านั่นเขาไว้ย่างเดียวขึ้นหนึ่งกอดกอดกับหอมคันได้เปี้ยได้หยอกประโยชน์ของม้ามีอะไรไว้หยอกไว้หอมแต่ว่าจริงๆเยอะมากเห็นไหมแม่บางคนนึกไม่ถึงนะครับท้ายที่สุดสยามชัยก็เป็นกรรมการผู้ทรงความยุติธรรมจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ แม่จ๋าลูกหลานของแม่เป็นยังไงเนี่ยครับแม่ครับพ่อครับตอนนี้นะครับไปอยู่ที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะครับเขาโทรมาหาไหมเขาล่วงจากคอนโดได้แล้วไปนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าพลังเงิน500บาทนะครับช่วยชาติพัฒนาหนีน้ำขึ้นบนหลังคานางหนาลาเป็นไดลาบานีนะครับต่อไปเวลาเลือกตั้งเบิ่งดีๆเด้อแม่เด้อเอาอย่าเอาเห็นแก่เงินแก่ค่ำเลือกคนที่เฮาคาดหวังว่าเพิ่นสิเป็นประโยชน์มีความรู้ความสามารถอีหลีมาสั่งสรรบ้านเฮาเมืองเฮาหวัดดีครับหวัดดีครับแม่จ๋า
2: หว
0: ั
2: ดดีจ
0: ้าจ้านุ่มสยามใช้กำลังเว้าครับบ้านใดน
2: ้อก็เล่นเกมมาจ้าคุณแม่วัน
0: โอ้เมื่อนี้คือมีแต่คนใส่สินถ้าว่าแล้วบ่ถามหินเอาต้องแม่ต้องช่วยกันเด้อไม่ใช่ให้ลูกหลานสาวอันนี้เป็นลูกสาวหรือเป็นหลานสาวจ๊ะ
2: หลานสาวอยู่น้ำกันนี่แหละค่ะ
0: อยู่น้ำกัน
2: โอ้คนติดเชีย
0: ร์ว่าน่ะเคยได้จะเที่ยวไปคุณยายได้จะเที่ยวไปได้จะกองไป
2: ครั้งแรกเลยค่ะเนี่ย
0: วายครั้งแรกโอ้ยอย่าให้พลาดได้อย่าให้พลาดนะเอาเต็มที่เลยนะให้คุณยายกับลูกสาวเอาช่วยกัน2คนเลยบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วเช่นแต่ก่อนเวลาคิดถึงการเขียนจดหมายแต่ปัจจุบันนี้ใช้โทรศัพท์เนี่ยเอานะครับเอาหายางพ่อที่มันเปลี่ยนไปนะครับ1
2: คือยากเห็นว่าบ่ได
0: ้ไปธรรมดาแล้วผู้ใดบอกโทรมาซะแต่ก่อนอยู่บ้านนี่แต่ก่อนอยู่บ้านใส่ควายเฮ็ดหยังใส่ควายไถหยัง
2: ใช้ควายตอนนี้ใช้รถไถนาร
0: โอเคอันหนึ่ง สอง
1: โทรศัพท์ก็ผ่านนั่นแล้วนะ
0: แต่ก่อนอาบน้ำบาดาลอยู่นี่เป็นไดครับ
1: น้ำประปาจ้า
0: โอเคสองสามครับสาม
1: สามเดี๋ยว
0: ติ๊กตอกพอสองเออแต่ก่อนเอาติ๊กตอกแต่ก่อนฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อน
1: ด้วยต้นว่ะ
0: แต่ก่อนเด็กเนี่ยแต่ก่อนเดินทางด้วยหยัง
1: ด้วยรถประจำทาง
0: บ่แม่นดาวเทียมตัวโอ้แต่ก่อนต้องนั่งรถโดยสารเวลาไปใส่นี่เดี๋ยวนี้มีรถส่วนตัวแล้วแม่นบ่โอเคเลยเยี่ยมเลยครับเอาต่อเลยจ้าแต่ก่อนมีรถขี่เกียร์ขี่ม้าเนาะแม่นบ่เอาอันที่สี่ติ๊กตอก
1: หวังหลอกผมไม่หวัง
0: เอาแต่ก่อนนี่สมัยคุณย้ายเวลาย้ายอาบน้ำย้ายไปตักน้ำอยู่ใส่ย้ายมาอาบอ่ะตอนเป็นสาวอ่ะ
1: ตักที่บ่อคือสามคนแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เด้
1: เดี๋ยวนี้ก็น้ำประปาคร
0: ับโว้ยโอเคเอาดีเอาแต่กี้แต่ก่อนอันสุดท้ายเอาอันสุดท้ายเดี๋ยวไปทวงหน้าเลยครับเดี๋ยวไปทวงหน้าเลยแต่ก่อนนี่เป็นยังไงเวลาเขาออกง่วงจังเสียเวลาเกี่ยวเขาเฮ็ดจังได
1: เกี่ยวด้วยมือจ้า
0: เดี๋ยวนี้เด้
1: เกี่ยวค่ะ
0: นานครบพอดี
1: อันมากเลย
0: เวลาฟังคนอื่นน่ะว่าจะของเก่งเราก็ไปดูถูกเขาว่าเขานี่ขี้ร้ายคันแม่นคอยตอบได้มั้ยยายนี่คือปึกแท้พุ่นบัดที่เจ้าของล่ะมีตั๊ดเงือกหลาย
1: อยู่บางอยู่ได้จ้านี
0: ่เอาแต่ก่อนเนี่ยใช้กล้องไอ้โกดักถ่ายรูปปัจจุบันใช้อะไรจ้า
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: นานเห็นบ่คักแน่เนาะคุณยายอ่ะคุณยายเรากินกาแฟแล้วลูกสาวหลานสาวกินน้ำบ่จ้าก
1: ินเป็นบางครั้งค่ะเพราะว่าไปมาม่ากรุงเทพอ่ะค่ะ
0: โอ้อันนี
1: ้มาย่ำได้สั่งตลอด
0: เดี๋ยวให้ถามแน่อันม้านี่ย้อนคิดฮอดแม่หรือว่าหนีน้ําท่วมเอาความจริงเลย
1: มาเฮ็ดบุญจ้า
0: โอ้เฮ็ดบุญโอ้บุญข้าวสากปาดลงทุนแต่ว่าเลยกลายเป็นว่ามาเฮ็ดบุญแล้วก็เลยโชคดีพร้อมบ่ได้ไปรถไปจมน้ําท่วมเนาะแม่นบ่
1: แม่นค
0: ่
1: ะ
0: อยู่เขตใดล่ะอีหล่าอยู่เขตใด
1: อยู่ตำบลไผ่นี่ค่ะ
0: โอ้
1: ยก็ฮอดไปมื้อนี้มื้ออื่น
0: โอ้โหดีหลายบอหมายถึงว่าอยู่กรุงเทพอยู่แถวไหนสนอก
1: พออยู่พระรามสาม
0: ฮะอยู่ไสก
1: ็อยู่พระรามสามจ้า
0: อ๋ออยู่พระรามสามโอ้ครับปีหน้าคันเป็นอยู่ดีมีแห้งกันใหญ่ไปอยู่พระรามสี่เด้อต้องพัฒนาไปเรียดได้ห้องชีวิต
1: ฝันฮอบ
0: เออดีหลายเอาจังใดเดี๋ยวซีส่งไปให้เนาะกาแฟหนึ่งกล่องมาสร้างเพิ่มให้ย้ายอีกจากไอ้สี่กล่องหากล่องวะ
1: สั่งจ
0: ้
1: า
0: พ
1: อสิสั่งเพิ่มอยู
4: ่แต่สั่งเพิ่มละ
0: แม่ไม่เอาอีกจะกล้องครับบอกลูกเลย
4: 4กล้องจ้า4กล้องเลย
0: แม่สิได้เป็นหาแล้วก็ของแถมได้เอาหยังยาย
1: เดี๋ยวไม่ใช่สิอันมันจะมีโปรโมชั่น4อะไรนะ5 4ซื้อ4ได้5ใช่มั้ยคะ
0: ไม่ครับปกติอ่ะเดี๋ยวนี้โปร4ซื้อ4ก็ได้น้ำมันนวดกับสบู่เป็นของแถมได้ของแถม2อย่าง4ได้5ไม่มีแล้วครับแต่จะมี9แถม1เป็น10อันนี้ได้อยู่สั่ง9กล่องได้อีก1กล่องฟรีค่ะ
1: อ๋อ
0: จ้ะ
1: เอาแบบไหนแม่
0: โอ้ยระดับเศรษฐีพระราม3แม่อย่าไปย่านเอาแบบ9แถม1ไปโลดเสียผมนี่อืมซื้อรถ
1: เอานี่ไม่อันนี้4ก็คือ4น่ะได้ของแถมมันว่าจ้าน
0: ี่แม่นครับเก้าก็ได้กาแฟแถมแล้วก็ได้สบู่กับน้ำมันนวดคือกันจ้ะ
1: เนี่ยที่ตอบปัญหาต่างหาก
0: แม่นครับบ่นับเป็น11กล่องครับคันเอาเก้าแถมนึงอ่ะเอาแบบใด
1: มันก็สิหลายโคตรนั่นมันมีหรอ

0: ได้
1: ย้อนว่าเขาบ่ดังไ
0: ห
1: มว่าก
0: ู
1: เส
0: ีย
1: ใจ
0: ใ
1: ส่มาใส่ไปวัดไปว่าก็สบาย
0: บุ้ยอันแล้วอันขับรถไฟฟ้าไปหรือย่างไปคันลูกสาวเสื่อนคันลูกสาวซื้อรถสามล้อให้ย่าเอาขี่เด้ออันนั้นเขาเอ็นวานรุ่นเล่นมรดกได้น่ะนะถนนหนทางจะขี่ไปเด้ออืมจ้ะจ้า
1: พี่มัน
0: ครับล่ะตัวนี้มันบ่มีน้ำตาลแล้วกับบ่มีไขมันทานเพราะว่าใส่ถั่วขาวแทนครีมเทียมแล้วนอกจากนั้นมันจะได้ประโยชน์พวกคอลลาเจนเนี่ยใส่โดยแบบว่าคนกินกาแฟอยู่แล้วได้ประโยชน์จากคอลลาเจนเป็นน้ำกันสิแม่ล่ะที่ไอเฮ็ดเนี่ยกาแฟตัวเนี้ยมันเลยขายดีมีออยได้เนี่ยบ่แม่นขายซุมซีซุมหาได้ออกกองทัพอากาศกองทัพบกพุทธสถานนี้น่ะจ้าย
1: อดจ้า
0: ขอบคุณนะจ้าจ้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะค่ะครับขายดีขายดีอ้าวอุดหนุนกันไปแท้เฮาเจ้าข่อยสบายดีขอบคุณจ้าแม่จ๋าเวลาของรายการเบรกนี้หมดลงแล้วสิละลูกเต่าเขาบุญเขาสากเขากะมาเฮ็ดบุญบุญเขาประดับดินเขากะมาหาแม่บัดขากลับเป็นไดบัดนี้โอ้ยช่วงนี้ทางมาหนาฝนซะละเฮ็ดละโงกเฮ็ดเพิ่งกะมีพอใส่ผ่ายางกับผักติวอ่อนโมกขั่วก็เอาไปแม่ใส่ขี้ให้เรียบร้อยแล้วนะลูกกดป่ะอันผู้ลูกเคยคนไทยเอาเธอทำไมแม่บอกว่าแม่จะเอาหมกหั่วให้แล้วต้องใส่ขี้ด้วยอ่ะมันทานได้เหรอถ้าใส่ขี้อ่ะโอ้ยมันต้องใส่ขี้ถ้าไม่ใส่ขี้อ่ะมันทานไม่ได้โอ้ยถ้าใส่ขี้ฉันก็ไม่ทานกดป่ะบางอันนั้นก็ได้บ่ฮู้ขี้ม้ายังโอ้ยบอกแล้วอย่าไปเอาผัวราชบุรีเป็นสิแล้วมันง่วงยังบ้างเอ้ยลูกพวกหัวกบหัวเขียดน่ะถ้าไม่ใส่ขี้มันกินไม่ได้นะมันจะขม

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะพลังงานยืนยัน

0: ีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้านายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบภาวะผันผวนอย่างหนักในขณะนี้ว่ากระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามจากปัจจัยวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรงกระทรวงพลังงานจึงขอความร่วมมือและวอนให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นของสถานการณ์ด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไทยเนื้อหอมภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวพูดคุยกับนายกเตรียมลงทุนและค้าขายกับไทยเมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา 18:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากจากการทำธุรกิจและยังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
2: ไฮไฟท์ช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติ
0: กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรเปิดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่จังหวัดชัยภูมิ
7: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
8: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
9: ์ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
10: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
9: เขาจะกินปิ้งย่าง
10: แต่เขาจะกินชาบู
9: ปิ้งย่าง
10: ชาบู
9: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
11: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

เด้อพี่น้องเอ้ยมันลูกข่อยที่บ่เข้าบ้านคือเมืองเขาลูกบ่เจ้าเป็นจังได๋พี่น้องคือลูกข่อยบ่ลูกข่อยนี่แต่ค่าจัดเขียงซื่อๆนี่ก็ 70,000 พุ่นน่ะลูกข่อยโทรศัพท์นี่เปลี่ยนทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นส่วนแม่นี่ใส่แต่เครื่องเก่าๆมือ2เครื่องละ400 500โอ้ยมาอุกมาอังน้ำลูกสาวทีเด้พี่น้องลูกผู้เจ้าเป็นคือลูกข่อยบ่ข่อยจะมาคือคนหวยแท้เอามาดิพี่น้องมาฟังเบิ่งลูกอำมาลามสิมาว่าจังได๋ให้พี่น้องฟังเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ

0: ้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์ 2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อเมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
1: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009-833ตัวนะทุกคน
2: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับและก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟหอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน

0: ี่ล่ะค่ะเจ้าว่าผู้หญิงเปรียบเหมือนดอกไม้ประดับโลกผู้หญิงเปรียบเหมือนดอกกุหลาบแดงถ้าเกิดว่าโลกใบนี้มีดอกกุหลาบมีผู้หญิงอยู่หม่องใดมันสิสดใสมันสิงดงามมันสิเป็นตาอยู่มันสิเป็นตาอยู่ต่อแม่สยามใช่เกิดโลกนี้ผู้หญิงตายเบิดเฮ็ดจังไดโอ้ยผู้ถามก็จะแม่นถามบ่แม่นแนวเนาะคันผู้หญิงตายเบิดแม่นบ่แม่ผมว่ากระเทยก็สิมีความหมายขึ้นมาทันทีเด้เอาคือวางสั้นอันตูดนี่ติเอาจะไปว่าตูดได้ว่าตูดบ่ได้เด้ตูดนี่ถือว่าผิดคำว่าตูดมันเป็นรากศัพท์ที่เขาพัฒนามาจากคำว่าตูดบวกกับ very good นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นตูดเอออันผู้หญิงเด็กๆอายุ12 13ปีก็คือกุหลาบตูมแม่ๆกุหลาบตูมมันก็ลั่งแลกแย้มเห็นบ่มันก็ยังงามอยู่เด้แม่นบ่ครับคันผู้หญิงประมาณอายุ18 19โอ้อันนี้กำลังบานงามเลยบ่บานหลายนะครับบานกำลังงามกำลังเป็นตาเด็ดตาดอมตาหอมคันอายุ30ปีโอ้อันนี้เป็นกุหลาบบานสะพั่งนะครับแดงสวยเหลืองอลัมนะครับยุ่งมองใดก็เป็นตาอ่อนซ่อนคันอายุ70 80อันนี้เริ่มกุหลาบเหี่ยว โอ้ยเนาะถามว่าทิมได้บ่ว่าทิมบ่ได้แม่นี่ละมองมันแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับดอกกุหลาบมันมีมองนี่ประเทศแตกต่างคือดอกกุหลาบนี่คันมันเหี่ยวแล้วเฮาพี่เขาป้าได้เลยบ่มีผู้ใดว่าแต่ว่าคันเมียได้บ่นี่ว้ายลองเหี่ยวเบิ่งติล่ะลองเหี่ยวเบิ่งติมึงทิมกูเบิ่งรวมกันเราอยู่แยกกูมึงตายเพราะฉะนั้นแล้วอีแม่อย่าไปคมเหงเบบเต็งอีพ่อคักปานนั้นเฮาต้องเดี๋ยวมาเบิ่งเจ้าของบางรายยังบอกได้คุณยายเป็นเบาหวานคุณยายไม่สวยเวลากินอะไรให้ดูตัวเองเนี่ยต้องซ่องกระจกเบิ่งเจ้าของน้ำนะครับว่าเป็นจังไดนะครับเนาะคันมันเหี่ยวก็แสดงว่าร่างกายแม่บ่ต้องไปเรียนหมอบ่ต้องไปเรียนแพทย์บ่ต้องส่งลูกส่งหลานไปเรียนยากบ่ต้องไปเบิ่ง YouTube ยากฟังบางรายเนี่ยคันคนเหี่ยวนี่เด้อครับเหี่ยวนี่ครับเอาแบบสั่นๆเลยเกิดจากอย่างเดียวเลยร่างกายขาดคอลลาเจนครับแม่ตากแดดตากไนก็ส่วนนึงแต่ว่าขันมันบ่เต็งบ่ตึงนั่งอยู่ในหุ่มก็เหี่ยวเขาเรียกว่าร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงนั่นเองอันที่2ค่ะแม่จ๋าเหี่ยวแล้วยังบ่พอหัวเข่าดังหัวเข่าค่อนตอนอายุ10 78นี่ย่างตากจากทุ่งนานี่ฮอดบ้านนี่บ่ได้ยากนะครับได้ลูกได้ผัวอายุ30ปีค่อนกระตานี่วายฝั่งนึงเป็นลูกฝั่งนึงเป็นก้องเข่าไปส่งผัวก็บ่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเป็นไงครับน้ำเคียงน้ำขานั่งอยู่บ้านซื่อๆกับปวดนั่นแหละเขาเรียกว่าน้ำมันไขคอเบิดกระดูกอ่อนเริ่มเปราะนะครับเยื่อในกระดูกเนี่ยพ่อมันสิมีมังกรโกนเป็นหู้เห็นบ่กระดูกงวกระดูกไก่คือกันเบิดนั่นแหละครับมันเริ่มบางเริ่มนั่นลงบัดนี้ร่วมบัดเนี่ยเด็กล้มไม่เหมือนผู้ใหญ่ล้มนะจ๊ะคุณผู้ฟังเด็กล้มเลยแลนจั่นต่อเลยล้มปั๊บแลนต่อเลยแต่ผู้เฒ่าล้มคันบ่ย่างก็ได้จี้คันบ่จี้ก็ย่างคันบ่ย่างก็จี้ย่างนี่คือเอาแค่มาเอาใบหนาดใบเป้ายัดเข้าใต้แค่นะครับควนห้วยห้วยนี่เขาเรียกย่างนะครับเนาะแต่จี้ได้ป่ะนี่จี้กะคุณยายสำอางประวัติของเราวันที่19มีนาคมยายสำอางได้เข้าห้องน้ำเพียงลำพังเนื่องจากลูกเต้าเขาไปทำงานพอกลับมาตอนเย็นเห็นแต่หัวยายสำอางสุบคอห่านอยู่ลูกเต้าจึงนำส่งโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลไม่ถึง3ปีโอ้อยู่โดนพวดเนาะอยู่โดนพวดโรงพยาบาลเขาไล่หนีตั้งแต่3มือแรกไปอยู่โรงพยาบาลประมาณ3วันคุณหมอใหญ่ก็เลยเดินมาคุยกับคุณยายว่าคุณยายครับเป็นจังไดคุณหมอคุณยายจะได้กลับบ้านไปเจอพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องของยายแล้วนะครับเอาคุณหมอคือเว้าจังซั่นพ่อกับแม่ยายตายเบิดแล้วเด้ครับคุณหมอพ่อกับแม่ยายตายเบิดแล้วคือว่ายายสิได้ไปพ่อพี่พ่อน้องพ่อแม่ยายเขาตายเบิดแล้วหมอเว้าถูกแล้วยาย หมอกระไดโอ้ยหมอก็ยังอ้อมหลายท้อหมายก็ยังได้หมอเว้าถูกแล้วอีกบ่เกิน3มื้อยายก็สิได้ไปพ่อแม่ยายแล้วว่าซั่น กลับมาอยู่บ้านบ่ถึง5มื้อซ้ำนะครับลูกหลานเขาไปตัดอ้อยเขาก็ยากได้ทั่วไปถามหมอเอาโอ้ยคุณหมออีแม่เป็นไดที่ละวันสะโพกแตกกันนะหัวฟาดสุบข้อหันนั่นเมื่อ3มื้อที่แล้วนั่นน่ะอ๋อคุณยายสำอางเหรอเฮ็ดจังได๋คุณหมอเป็นอาการเล่าดีขึ้นบ่กลางเตียงเลยเด้อกลางเตียงเลยเด้อหมอบอกกลางเตียงลัดโลดว่าซั่นคล้องก็ไปหามาไว้ว่าซั่น อีแม่อยากเป็นทั้งสั้นบ่บ่อยากเปลี่ยนแม่นบ่ครับเพราะฉะนั้นต้องแข็งแข็งเที่ยงเที่ยงไว้ด้วยกันนี่ละนะครับเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายขันมากส้มกระซื้อมากินก็ได้แม่บ่ต้องกินกาแฟผมก็ได้นะครับแต่ผมบ่แนะนำมันสิอิ่มยาก่อนเข้าอันนี้ก็กินคอลลาเจนแล้วยังบ่พอเออนะครับกินกาแฟอีกในยาเบาหวานอีกยาความดันอีกโอ้ยมันก็ตายตัวคนสิมันแน่นชิโพสวดออดฮอดว่าไม่ชู้ชกบ่เอาเนาะพ่อเนาะเขาตั้งใจปฏิวัติพัฒนาเจ้าของรวดผมว่านะครับเนาะกินกาแฟแล้วกันให้มันเลี้ยวไปน้ำกันรวดนะแม่ของมูนี่มันบ่เป็นยาแก้ปวดได้พ่อคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับยาหลังคาหัวถนนที่มันเป็นลุมอบต.เขาเจ้ามาปิดจังเสียเพราะฉะนั้นอีพ่ออีแม่จะต้องให้เวลามันแม่ครับพ่อนะครับกินมื้อนี้มันไอ้กระดูกอ่อนงอกนิดนึงจังซี่นะสมมุติเนาะเออแล้วกันน้ํามันแค่คอก็เพิ่มมาหน่อยนึงเสียเพราะฉะนั้นอีแม่จะใจฮ้อนก่อนไฟบ่ได้เด้ลําก่อนเพียงบ่ได้มันจะต้องกินไปเรื่อยๆนะครับกินทาไปเรื่อยแล้วถามว่าลําคนกินกล่องเดียว2กล่องข้าเจ้าคือมาย่องคักแต่สยามไส้ย่อง2คน2อย่างเอาว่าหลอนๆเด้ออย่างแรกคือข้าเจ้าบ่ทันได้เปลี่ยนหลายเพราะว่ามันมีเริ่มตั้งแต่แบบว่ามันเริ่มเครื่องเริ่มขัดข้าเจ้าก็ซื้อไปกินจังซี่นะเพราะเพิ่นกินกาแฟอยู่แล้วจังซี่นะอันที่2คือขอดเขามันว่าท่านไอเสียมเนี่ยครับมันก็เลยกินแล้วมันก็เลยไข่แล้วก็สุดท้ายก็ซุ่มปากหวานซื้อดอกซุ่มอยากได้ของฟรีเล่นเกมก็เลยย่องเฮา โอ้ยโอ้ยสยามไส้แม่นให้ซื้อๆก็บ่เอาได้กันบ่ดีว่าซั่นเอาติแม่บ่แม่นปากหวานตัวเอ้ยอย่ามาหาอันจับหางยัดปากว่าใส่คักหลายว่าซั่นแม่ก็คันมันดีด้วยคุณภาพด้วยคุณประโยชน์อีหลีลูกก็ดีใจน้ําก็กินไปเรื่อยๆล่ะเนาะปกติก็กินกาแฟอยู่แล้วเนาะสูแม่นบ่ได้คอลลาเจนไปน้ําหังดีตัวแม่ขออนุญาตเว้าเรื่อง DLC จักหน่อยเนาะ DLC บางใดนี่อาจารย์พินนะครับเพิ่นก็โทรมาโคโศกทางยะโสธรบอกว่าสยามไส้ DLC ไปจังได๋มันคือพี่น้องถามหลายแท้ช่วงเนี่ยว่าซั่นวายมันเป็นผลจากกินกาแฟนี่แล้วอาจารย์ซั่นดอกพอแต่ตื่นมาเช้าขึ้นมากินกาแฟบักหล่าแม่ครับกินกาแฟปั๊บสังเกตเจ้าของเด้อนึงคันว่าเข้าห้องน้ำก็เลียวเห็นดำบักจวกบ่ได้เห็นดำฝ้อยบ่ได้นะครับ1เข้า1น้ำแล้วทั่วรั่วดีเฮียซัดพดพดออกมันบ่อยู่บ่เช้านะนะครับสภาพหมาว่อเป็นจังได๋คือกันปั๊บเลยนะครับพักวักพักวักออกจากเก็บพักกับพ่อว่อพ่อว่อหาใส่หมอใส่ตาใส่บุงเอามายัดนุ่งพุ่งแล้วก็กินแล้วกินอีกวนเวียนอยู่หั่นนะครับพ่อใหญ่ท้องขายท่านนี่ก็คักเล่าก็ได้โอ้ยนะครับเดยไม่นี่ซากกับลูกเคยนี่เฮียซัดพดๆออกบัดนี้พอกลับมาบ้านแล้วมันเมื่อยบัดนี้มันปวดจากคนที่บ่เคยเห่าจากคนที่บ่เคยเดินเคยเหินนะครับบักคอลลาเจนเสริมให้ความมั่นใจในข้อเข้าในการเดินเฮาก็สิมั่นใจในการเดินเออบักกาแฟกระดีดเฮ็ดให้เฮานี่อยากลูกอยากย่อมันไปน้ำกันพอแห้งแล้วแต่ว่าบักสุดท้ายนี่คือบัก DLCเห็นอัน2คนนี่พาอีพอย่างได้เห็น2คนพาอีพอมีอารมณ์ดีอยากเดินอยากเหินแล้วบัดนี้บัดกลับมาบ้านปัญหาก็เลยเกิดคืออีพอนอนบ่หลับออกฮ้อนตั้มตีนวืบวืบวับวับพอมันย่างหลายเฮ็ดงานคักสู่การสู่งานคักก็เลยเอา DLC มาให้พ่อครับผู้ลางคนถามว่า DLC นี่มันเป็นยาแก้ปวดที่ลูกถูกต้องเลยครับพ่อบ่มีอื่นเลยครับใส่เข้ามายาแก้ปวดเลยนะครับอีพ่อเอาไปกินเลยคันพ่อ1คิงน้ำตนน้ำโต2ปวดน้ำตนน้ำโต3เบาหวานความดันไขมันในเลือดเฮ็ดให้เฮาเจ็บน้ำเส้นน้ำเอ็นเป็นเมื่อยเป็นล่าขับรถโจดนๆเส้นตึงเอวลั่นอีมารถกดเก็ดนะครับเนาะเออบ่อยู่บ่เศร้าพักวักพักวักล่อง DLC เบิ่งไล่ไปตั้งแต่อีพ่ออีแม่ที่ปวดน้ำมือน้ำตีนนะครับน้ำเส้นน้ำเอ็นกระดูกทับเส้นนะครับ DLC มันต่างจากยาแก้ปวดจังใดพ่อครับพ่อเข้าใจบ่ว่า DLC มันเป็นสมุนไพรแก้ปวดมันจะต่างจากยาแก้ปวดขออนุญาตเว้าการทำงานของยาแก้ปวดให้พ่อให้แม่ฟังเด้อคันพ่อฟังตรงนี้พ่อสิเข้าใจเลยว่าเป็นหยังต้องกิน DLC 1ยาแก้ปวดทั่วไปเนี่ยนะครับมันสิเป็นซาลาเฟนโทเฟนอย่างเฟนอย่างต่างๆนี่แหละครับพ่อนะครับที่คุณหมอเพิ่นบอกเนี่ยกินปั๊บเนี่ยมันจะลงกระเพาะร่างกายดูดซึมมันจะแล่นไปเลยครับมันจะแล่นไปตั้งด่านอยู่น้ำเส้นประสาททุกจุดเลยสมมติว่าอีพ่อปวดเข้าเนี่ยนะครับมองหัวเข้านี่จะส่งเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณมาที่ประสาทบอกว่าตอนนี้เนี่ยสมองเอ้ยหัวเข้ามันปวดเด้อจังซี่นะพอกินยาแก้ปวดไปมันสิเป็นดักตั้งด่านรัดเลยมึงอย่าไปบอกสมองเด็ดขาดว่ามึงปวดหยุดมึงอยู่นี่จังซี่นะอีพ่อก็เลยบ่ปวดนะครับเคงน้ำเส้นน้ำเอ็นมองได้ยาก็สิไปบล็อกไว้บ่ให้สมองรับรู้อธิบายง่ายๆแบบนั้นครับแต่ถามว่าหัวเข้าเฮาได้รับการแก้ไขบ่จ้าไม่เลยครับพ่อ เคยอักเสบมันเลยปวดกะสิอักเสบหนักกว่าเก่าพอเฮาบ่ปวดเฮาก็ไปสู่การสู่งานบัดทีแท้แล้วโอ้สำหรับคนตาบอดย่างขวมทางโอกาสถูกรถตำรวจชนมันหลายเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าแต่ว่า DLC บ่ได้เฮ็ดงานแบบนั้นพอกินลงไปปั๊บสมุนไพรทั้ง10ชนิดที่อยู่ใน DLC แล่นหาเลยครับเออตัวนี้เท้าเอ็นอ่อนมึงแก้ปวดเส้นปวดเอ็นมึงไปทําหน้าที่มองใดที่มันตึงมันเคร่งมึงไปจังซี่นะเออกําลังเสียโค้งโอ้มันปวดย้อนว่าผิดมันไปคั่งอยู่ในคอในกระดูกน้ําเส้นน้ําเอ็นตัวนี้ไปแล่นไปแก้มองนั้นจังซี่นะเออกําลังหนุมานโอ้หลอดเลือดมันตันร่วมบ่ลวงมันเลยเฮ็ดให้นอนสะดุ้งเออออกฮ้อนซ่าน้ําตีน้ํามือแล่นไปแก้ปัญหาตรงนั้นเขาโคคันโอ้เลือดร่วมบ่ได้รับการบํารุงก็เลยปวดเส้นปวดเอ็นเป็นเมื่อยน้ำเสียน้ำเอ็นเถาโคข้านไปทำหน้าที่บำรุงเลือดบำรุงลมสินะมันสิแยกกันไปนะครับเถาเอ็นอ่อนเถาโคข้านกำลังหนุมานนะครับแกนขี้เล็กแม้แต่อีพ่อเนี่ยครับแม่ที่มันเป็นห้อนวูบวูบวาบวาบดึกโกรธน้ำเต้าเข้าไปเนี่ยมันเป็นลิดห้อนไปดับลิดเย็นมันเป็นลิดเย็นไปดับลิดห้อนเฮ็ดให้ระบบย่อยอาหารเฮาดีขึ้นออกห้อนในกระเพาะเป็นเอียเป็นเลือดกดไหลย้อนดีหลายและสุดท้ายเม็ดพริกไทยอันนี้ผู้ใดที่เป็นหลงเป็นลืมชื่อนั่นบ่ได้จำนั่นบ่ได้ก็ยังมีให้พร้อมนะครับตีง่ายว่า10สมุนไพรแก้ปัญหาแต่ละจุดกินลงไปปั๊บแล่นไปทําหน้าที่ของเจ้าของนะครับแยกกันเฮ็ดบ่แม่นปิดด้านตั้งบ่ให้ไปบอกสมองเด้เพราะฉะนั้นแล้วสังเกตเวลาอีแม่นิดเดียวครับสั้นๆคันอีแม่กินยาแก้ปวดพออีแม่หยุดกินมันสิคือเคลื่อนพังคือจังเคลื่อนขุนด้านห่างแล้วคันพังปล่อยน้ํานี่ล่ะปวดทักทักกว่าเก่าต้องเพิ่มปริมาณบ่ถอดบ่ถอยกดเส้นประสาทบ่ถอยแต่เมื่อไหร่ที่อีพ่อกิน DLC สังเกตเวลาอีพ่อหยุดกินนะครับมันจะรู้สึกว่ามันบ่ปวดทั่วเก่านะครับปวดก็เป็นธรรมดาดีขึ้นตามลำดับลำดาบ่ซ้ำหล่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วเอาง่ายๆสั้นๆซ้ํานี้ต่อไปนี่เวลาเฮาเจ็บเฮาปวดเฮาหนักตัวหนักโตเฮาเข็งเฮาตึงลูกย่อบ่สะดวกพ่อครับแม่จ๋าเอาสมุนไพรไทยไปกินซะเด้ออย่าไปเอายาแก้ปวดกินเด้อครับมันบ่ดีดอกอันนี้ลูกบอกเลยบ่ดีต่อตับแล้วก็ยังบ่ดีต่อกระเพาะอาหารสังเกตว่าเวลากินยาแก้ปวดเขามักจะบอกว่าให้อีแม่กินหลังอาหารเพราะว่ามันจะไปทําลายกระเพาะนั่นเองชัดเจนปานนี้แล้วแต่อีพ่อสิพิจารณาแล้วแต่อีแม่สิซื้อเด้อบัดนี้เด้อแต่คันอีแม่มองเห็นโอกาสมองเห็นนะครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกเต้าออกมาให้มันเป็นประโยชน์กับพ่อกับแม่กะบักหลากกับบ่มีอย่างหลายดอกนะครับอยากฝากเสียงล่ำลองล่องมวนมวนให้พ่อให้แม่บ้านเฮานะครับลองซื้อกินซื้อใส่เบิ่ง043 009888 DLC กล้องเท่าไรละ290ครับแม่แพงบ่290ป่ะคันแพงเอา2กล้องไปโหลดที่เฮ็ดโหลดให้290คูณ2เป็น580เอาน้ำแม่500พ่อนะครับเอาสำนั้นละนะครับขายกันไปโดนๆยุ่งกันไปนั่นๆนะครับลูกหลานสิได้ให้อีแม่ได้พิสูจน์ผู้มีเงิน290กะสิบ่ได้อยากอายโทรหานะครับอีพ่อมีเงินค่ากาแฟ290ก็ได้2กล่องแม่จำตัวเลข290ไว้คันกาแฟมาได้2กล่องคัน DLC มาได้กล่องนึงนะง่ายบ่แม่ง่ายบ่นั่นละแต่คันอีแม่มีเงิน500อีแม่สิได้ DLC 2กล่องตื้มอีก80บาทอีพ่อสิได้กาแฟนะครับ4กล่องนะครับส่วนน้ำมันนวดเอาไปดูแลภายนอกเออมันปวดหม่องใดกันนวดให้มันซึมเข้าไปยา DLC ก็ดูแลภายในซึมออกมาจังซี่นะเนาะเออส่วนสบู่อันนี้มันธรรมดาคนเฮาเมื่อร่างกายขาดคอลลาเจนมันก็สิมีกินตนกินโตนะครับก็ดูแลเจ้าของไปสวัสดีครับสยามไซครับผม
1: จะบอกว่าสยามไซนะคนบอกโทรวันนึงกันโทรแล้วนี
0: ่โอ้แม่มาแล้วนี่แม่อันวิทยุเนี่ยมันไปซ่ากลัวอีแม่ไปปิดวิทยุไว้เราฟังแต่โทรศัพท์จะได้ยินเสียงลูกเขาคุยกัน2คนเลยเนี่ยอยากอยู่เงียบเงียบเพียงเรา2คนถ้าทางเรื่องเราสับสน
1: ใ
0: จบ่เป็นบ่เป็นยังปิดบ่เป็นกะครับแม่บ่เป็นหยังแม่เว้าโลดแม่มีหยังครับลูกสิว่าซาฟังเอาดอกเชิญครับแม่จ๋าจ้า
1: ว่าบ่ละบ่อสยามไส้ครับละบ่น
0: ี่แม่แม่นครับลูกเราแล้วครับแม่จ้าเอาลูกถ่าได้สั่นเด้อเอาตั้งใจฟังหนิงหูใส่กับโทรศัพท์คักๆอย่าไปสนใจวิทยุบัดนี้เอาว่าเมื่อกันน่ะเป็นได
1: ไ ันนี้ยังได้ราคาประมูลน่ะนากันประมูลอันประเทศน่ะนา
0: ว้ายเขาบ่ทันฮอดก็มันอยากได้ไว้ซะเนาะเอาๆก็เอาซะเนาะ4กล่อง4กล่อง101อีแม่ให้เท่าใด4กล่อง101แม่ให้เท่าใด
1: อีแม่ให้400เลย
0: อีกละให้400เลย
1: ให้แม่เลยแม
0: ่
1: เอา
0: 400
1: เลย
0: แม่แม่แม่เขาเขาสิว่าอันสยามไส้นั่นน่ะกับยายนี่น่ะเอ้ยหัวกันนี่น่ะแม่กับลูกคู่นี่อย่าไปเสียมันเด้อต่อไปบ่ได้ท่านทาถามคนอื่นเมื่อก่อนคันบ่มีคนเอาผมยกให้แม่เลยโอเคบ่
1: จ้า
0: เออเอาบอกชื่อที่อยู่ให้ลูกแน่เปลี่ยนเบอร์ใหม่เตี้ย
1: บ่ท่านโซ่จะเพื่อได้โซ่ยังมันเอาอีน้ำม
0: ัน
1: คนที
0: ่
1: ใส่ซึ่งยังแล้วตามคลอง
0: ได้
1: ได
0: ้
1: ก
0: ิน
1: แล้ว
0: เออมันถือกอยู่ว่าแม่ถือว่าถือว่าตำราแม่เบิ่งเราเป็นได
1: ้มันไงไงอยู่
0: ง่ายอย่างว่าน้ำเจ้าบ้านเอออาจจะโอ้โอ้เข้าใจแล้วความหมายก็คือว่าขี่ง่ายทายคล่องตื่นมาเช้าขึ้นมานี่ปานนาฬิกาปลุกอือแม่นบ่อ๋อแจ๋วแจ๋วเลยเอ้าคันสั้นกะล้ออีแม่ให้400คันบ่มีคนให้500อีแม่มาเอาเด้อได้ยินบ่
1: จ
0: ้าอ่ะบอกชื่อแน่บอกชื่อลูกแน่แม่จ๋า
1: แม่สมด
0: ี
1: สอนสา
0: บ้านเลขที่เด้อ
1: 92 หมู่ 11
0: บ้านหยังบ้านเนี่ย
1: บ้าน
0: โ
1: น่นสำลัน
0: โอ้มาเป็นตำมวนแถวว่าตำบล
1: มาหมาดนาสิง
0: ครับ
1: กาตนาวาปีน้องค่าย
0: อ่ะรับทราบแม่ขอประมูลเลยบอกว่ากาแฟนี่แม่ให้4กล่อง400ของแถมสบู่กับน้ำมันนวดยายขาดตื่นมาพร้อมเนาะแม่เนาะโอเคบ่
1: จ้าจ้าน้ำมันนวดจ้าร
0: ับทราบครับแม่โอเคโอ้ยอ่อนซอนอันลูกขอไว้พร้อมให้แม่ได้เด้อแม่เด้อจ้าเอาคักแน่ละครับ
1: แม่
0: ฟังเลยจอบฟังวิทยุนี่ละเขาจะมีคนตัดสินอยู่หรอกเราจะเปิดประมูลกาแฟกันก่อนเลยโดยอีแม่อยู่ที่นะครับพระบาทหน้าสิงมาแล้ว400กาแฟนี่แม่กาแฟนี่เป็นกาแฟคอลลาเจนเนี่ยปกติอยู่ที่4กว้าง580มันยังสู้ได้อีก100นึงอยู่ผมสินับ1ถึง5คันบ่มีผู้ใดเอาผมสิขออนุญาตยกให้แม่แล้วเด้อกับช่วงประมูลเด้อ043-009-888 043-009-888เอาหวัดดีครับอะโล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: จ้า
0: อ่ะน้องมดล่ะครับผมอันบ้างไหนครับครับ
2: ประมูลกาแฟน่ะนะ
0: โอ้ตอนนี้อีเมลเรามา4แล้วเด้ยายสิให้เท่าใดยาย
2: 500เลย
0: เจ้าอยู่ไสเนี่ยเอาเจ้าเป็นยังคือไปมักไอ้ดักหน้าคนแท้อยู่ไกลบ่นะ
2: มันบ่ได้จะเคลียร์เนาะ
0: โอ้ประหยัดได้80บาทก็เอาวันทอดเนี่ยในใจเนี่ยบ่
2: เออเอา
0: แ
2: ม่ชื่อมันตั้งหลายได
0: ้เออเอาลองเบิ่งลองเบิ่ง
2: อ
0: ย่าไปซวงฝากเว้าปานนั้นเว้าบ่ถูกเทียนเหลียงจังเนี่ยมันบ่เป็นตุ่มเหลียงเออเควีโกก็เอามาแล้วโอ้แม่แม่แม่แม่อีแม่อีแม่อุทัยอันบ่หน้าหวานบ่เนี่ยเออไกลๆกันอยู่ดอกกับบึงการบ่ผิดใจกันดอกเนาะมันเป็นดักหน้าแล้วก็ได้
2: เอออ
0: ัน
2: โทรมือเดี๋ยวก็ได้ล่ะผม
0: โทรมาจากเออโอเคโอเคแม่ขอบคุณครับแม่จ๊ะยายอุทัยมาที่500จบแล้วเด้อครับแม่จบแล้วบ่ให้ขึ้นไป580ดอกมันหลายโพดมันสิทอนราคาขายบ่เป็นท่าสรุปโอ้ยเอาประมูลใหม่ประมูลใหม่นับใหม่นับใหม่ยายอันบึงการมาใหม่เด้อยายเด้อเจ้าเด้อเอาๆหวัดดีครับสยามไซค์ครับผมฮัลโหลพ่อๆมาแล้วพ่อมาเลยครับพ่อเป็นไ
3: งสบายดี
0: อ๋อสบายดีพ่อคอยอยู่ๆครับผมเป็นจังได
3: ๋ว่าสิขอเล่นน้ําแ
0: ม่เอาเล่นน้ําเอาเดียวสีเดียวกาแฟพ่อว่ามื้อกันน่ะ
3: เอากาแฟ
0: เอาเริ่มต้นไหมพ่อเพราะหา100จบไปแล้วว่าไม่เลยตอนนี้พ่อสิให้เท่าใดโตกล้องไม้กล้องที่2เนี่ยชุดที่2ชุดที่2
3: ที่2ก็เริ่มต้นจะเริ่มต้นก็ให้พ่อมึงได้ก่อนเตี่ย
0: บ่แล้วแต่พ่อขึ้นเลยก็ได้พ่อสิเอา500เลยเตี่ย
3: เออให
0: ้500
3: เลย
0: โอ้ยพ่อพ่อบ่ใจคอนี่สิบ่ให้ท่าท้ายกับคนอื่นจังน้อยติมันเหลือจังได๋ดักเลยเตี่ยว่าโอ้โหดี
3: ไหวเพราะเรียนบ่มีเวลา
0: โอเคบ่มีเวลาเออโคนักเรียนพ่อเลยนักเรียนนี่เขาแล้วนักเรียนประมูลโอเคโอเคพ่อครับผมอปิดประมูลอีพ่อได้ไปอีกชุดนึงครับพ่อครับ500เลยเนาะพ่อเนาะครับผมของแถมของแถมมายังพ่อของแถมอ่ะ
3: ของแถมเราไอ้ยานวดอันนึงเหรอได้ทางว่า
0: เออได้ครับได้ครับพ่อครับผม
3: กาแฟว่าใส่จะอันช่องไม่ได
0: ้
3: วะ
0: ได้ได้อีพ่ออย่าประมาทนำใจลูกปะนั่นลูกมาสิกล้าขันกล้าควงไงเนี่ยพ่อว่ากับว่าแล้วก็แล้วจ้ะเนาะครับผมอืม
3: เอาสองอย่างนั่นละ
0: ได้ได้ครับพ่อเอาบอกซื้อลูกเลยครับพ่ออยู่ไสครับ
3: โคราช
0: อ่ะบ้านเล็กพ่อเชื
3: ่อว่าต้อยลำพึง
0: ครับผม
3: โมสิเอ็ด
0: บ้านครับพ่อ
3: สารปลาข้าว
0: ครับตำบลครับ
3: ตำบลยังตำบลไอ้ตำบลหลานปลาข้าวนะ
0: ครับผม
3: เพิ่งง่ายๆจังหวัดนครราชสีมา
0: ครับพ่อขอบคุณพ่อหลายๆครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับเรียบร้อยเป็นอย่างบักหลาคือบ่ให้ประมุ่นไปสู่ไปฮอดไอ้500อัน70บาทรวดสยามใส่บอกครับแม่แม่ลองคิดเบิ่งคำว่าประมุ่นคือเล่นเกมเด้แล้วมันเป็นน้ำใจช่วงเดียวเท่านั้นที่ลูกชายจะได้คืนทุนให้กับลูกค้ามั้ยกับบ่อยากให้มันไปทอดราคาขายนะก็เลยว่าเอากันกันประมุ่นกับว่างนี้ละกันผู้ใดสิมาแบบนี้ก็บ่ได้วะนะครับลูกก็สิให้ก็ยังว่าอยากให้เนาะเออเอาอีกสุดถ้าแม่ไปเอาอีกสุดนึงไปมีบ่ผมสินับ1ถึง3เด้อคันมีมาเลยเด้อ043-009-888 1 2 3อะบ่เป็นหยังครับตั้งหลักก่อนนางเซามีแห้งก่อนนักกีฬานักกีฬาเป่าน้ำก่อนเป่าน้ำก่อนอ่ะช่วงต่อไปนะครับแม่ DLC ยังไม่มีการประมูลนะครับปกติ DLC 1กล่อง290แก้ปวดเมื่อยเก็บเส้นเก็บเอ็นลูกโจบอดสะดวกเกี่ยวกินตีนนอนกลางคืนลูกขึ้นมาตีหนึ่งตีสองเข้าห้องน้ำแล้วก็แล้วนั่งจุกโจโลคือจังอันอันคิดยังกับบ่ออกป่านี้อยากกินดีเอลซี่เบิ่งเศร้ามิดแล้งมิดนี่เป็นไดขออนุญาตบอกพ่อกับแม่จังสิว่าเดี๋ยวจบเพียงนี้เข้ามาสู่กันต่อมึงเอามันคักๆรถแล้วการอันต่อปัญหานั่นน้องสาวลาทักระย่องเพิ่นได้ไปแล้วแต่ว่านักร้องหมอแลหมอเทศหมอสารพันยังบ่ทันมีเด้อเอิ้นเพิ่นออกมาแน่เอิ้นเพิ่นออกมาแน่มาเอากาแฟกวางระบาดแน่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เอาจันลุย043-009-888 043-009-888 043-009-กด83โตเอามาเลตุ้มเป๊ะ

0: คยเป็นนะกาแฟกำลังจะหมดต้องโทรสั่งใหม่รอของอีกหลายวันสุดท้ายขาดช่วงในการดื่มช่วงเข้าพรรษานี้ Home Coffee อยากให้คุณซื้ออย่างคุ้มค่าซื้อครั้งเดียวดื่มต่อเนื่องได้ยาวๆไม่ต้องเสียเวลาสั่งหลายรอบสำหรับลูกค้าใหม่อยากลองอยากพิสูจน์คุณภาพเราแนะนำเริ่มที่4กล่องเพราะดื่มต่อเนื่องจะเห็นความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อเพียงกล่องเดียว4กล่องเพียง580บาทแถมฟรีน้ำมันนวด1ขวดสบู่สมุนไพร1ก้อนแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าประจำ10กล่องเพียง 1,300 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ130บาทแถมฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและถ้าคุณเป็นสายคุ้มตัวจริง20กล่องเพียง 2,500 บาทเหลือเพียงกล่องละ125บาทเท่านั้นรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนของแถมเยอะขนาดนี้เก็บไว้ใช้เองก็ได้หรือแบ่งให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เพื่อนบ้านคนทำงานหรือคนที่คุณห่วงใยก็ยิ่งอิ่มใจ
1: Home Coffee เชื่อว่าความคุ้มค่าไม่ใช่แค่ราคาที่ถูกลงแต่คือการซื้อครั้งเดียวได้ทั้งสินค้าได้ทั้งของแถมและได้ส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบตัวเข้าพรรษานี้เลือกความคุ้มเลือกความต่อเนื่องเลือก Home Coffee โทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
2: แม่จ๋าพ่อครับกด83ตัวล่ะจังได๋อีพ่ออีแม่ก็สิได้กินกาแฟกับบักหลาแน่นอนโอ้อีพ่ออีแม่เขาคือคึกคืนแต่สยามใส่กาแฟตัวนี้ข้าเจ้าสู้กันโหดปานนั้นติว่าซั่น100นึงอย่างนี้100นึงไม่มีในโลกนะครับ100นึงไม่มีจริงในโลกครับ200ยังบ่มีเลยตอนนี้4กองอ่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสยามไส้ครับครับผมแม่แม่จ๋าว่าไงครับพ่อครับครับลูกชายกําลังเฝ้าครับพ่อครับเอาอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมตอบปัญหาหรือว่าสิร้องเพลงหรือสิเทศแหละโอ้อยากฟังมูดเอาให้ก็ให้จังได๋ก็น่าไม่มาแล้วอีพ่อโอ้คักจังว่าอยู่ไสนี่พ่ออยู่ไสฮะอุบลรัตน์เอาในคอนแก่นนี่ติพ่อแม่นบ่พ้องหนีบนี่ติพ้องหนีบนี่เด้อโอ้ผมจำโอ้จำได้แล้วอีแม่หนูเรียนบ่แม่นบ่อันที่ว่านั่นน่ะสร้างตอนนั้นอ๋ออีพ่ออีพ่อแม่หนูเรียนอันทุ่งโป่งเอาพ่อประมูลนี่พ่อมันมี4กองเริ่มต้นที่100นึงพ่อสิให้เท่าไหร่มันสิสู้เขาได้เอ้า
3: ให้ครับพ่อให
2: ้100เอาเอาเลยทีเดียวเนี่ยบ่บ่ฟังเสียงเลยเตี่ยโอ้โอ้ยเอาก็ให้เพราะว่าแต่ทวงเขามาก็ยากพอแฮงแล้วล่ะบ่ต้องไปว่าใส่10หยังดอกเออเอาสันว่าสันอีแม่หนูเรียนได้กาแฟ4กล่อง500บาททวนไปเลยครับพ่อครับผมโอเคโอเคพ่อพ่อพ่อกินนะแม่พ่อพ่อขออนุญาตถามเนี่ยฮะ
3: ก
2: ิน
3: นะ
2: ล่
3: ะจะว่าสั่งอยากได้ยืนนะ
2: โอ้พวกเจ้าก็สู้กันคักเนาะประหยัด80บาทก็เอาเนาะพ่อเนาะมันก็ดีอยู่เด้เนาะแม่นบ่ครับอืม
3: เดี๋ยวต่อไปสั่งกาแฟบักใบน้ำยม
2: เอาบักใบเดี๋ยวลูกไซส์เอาไปให้2นึงตื้มให้ไปพร้อมรถอืมลองเบอร์ดกเป็นยังไงมันสิได้แสนเสียใจหรือมันสิเขาคือว่าไก่น้อยไก่น้อยง้อย3ตัวนี่บ่มีข้อตวกว่าซั่นแม่นลีตีซะดอกอยากเบิ่งอ่ะนะเอ้ยจักหลายเนาะโอ้ขอบคุณครับพ่อให้พ่อมีความสุขเด้อพ่อเด้อฟังลูกฟังเต่าก็ได้ครับผมเอานั่นล่ะผมบอกแล้วไงเพื่อนผมบอกแล้วไงว่ารายการของบักลานี่รับประกันอย่างนึงคือไม่มีคำว่าผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสั่นมาหาไม่พ่อให้แม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตั้งที่รีไปเลยจอเนี่ยจะไปใสฟังรายการบักลาสยามไส้โลดแม่ครับแต่จริงๆแล้วบ่แม่นว่าเพิ่นดีโตไข่ดอกสิ่งที่ผมเฮ็ดได้แล้วผมกลั้นตีเลยผมว่า1กินมันปลอดภัยกับสุขภาพอยู่แล้วเขาต้องใส่ความสำคัญเด้กินกาแฟอีพ่อเอาไงเขาว่าพ่อไปซื้อหน้าปากซอยซองละ5บาทพ่อมากินสั่งของลูกซองละ9บาทซองละ14บาทผมถามพ่อว่าพ่อเลือกเอาแบบไหนตัวนึงกินไปปั๊บไขมันไปอุดตันหลอดเลือดมันบ่ได้อุดตันหลอดได้พ่อคือจังเฮากินก้อยนี่แม่พ่อนะครับหรือคือจังเฮาลักไปลักบักม่วงเขาก็บ่ได้จับได้รวดดอกนะครับเนาะเออก็จนพุ่นละ เอาไปเอามามันสะสมเขามันก็ไปตันหลอดเลือดบัดนี้คันขึ้นสมองกระเซ็นเลือดในสมองตีบแตกตันคันไปน้ำขาขากระล่าลอยคันไปหัวใจนี่ต้องบอลลูนเด้อพ่อเทียงเขาบ่งามขาเพียถ้ารู้ไปฮอดหมองหัวใจเฮาเลยหมอเขาบอลลูนให้อ่ะต้องกินยาละไล่ริมเลือดตลอดบ่เอาบ่เอาตำรานี่บ่คือหวัดดีครับหวัดดีครับสยามไส้ครับครับผม
4: จะสั่งกาแฟจ้ะ
2: จ้าแม่แม่เอาจักกองวางเบิ่งกันน่ะเอา4กองหรือเอา9แถมนึงเป็น10ค่ะแม่
4: ไม่ใช่เล่นเอนั่นน่ะเออะไรอ่ะเล่นเออะไรนะ
2: เล่นเกมเตี้ยเล่น
4: 4 2 500อะไรนะ
2: โอ้หมายถึงว่า4กอง500ประมูลที่นะแม่ประมูลจังได๋มีแต่คนเอา500เบิดสยามแซงกันใบหน้าก็อยู่ทั่วกสอซะเลยอีแม่กันสิมันหลายคนปะเนี่ยเอ้าให้อีกคนนึงเอ้าแม่ให้เท่าใดมื้อ
4: 500จ
2: ้ะให้คนสุดท้ายแล้วเด้มื้อเนี่ยมื้ออื่นบ่ให้อีกแล้วเด้โอเคบ่จ้าจะเล่นเกมเอาเป็นอันกล้องที่หาอีก
4: กาแฟตั้งใจตาก
2: ็บู๊ยเอากาแฟตั้งใจตาเดี๋ยวตาอายุจักปีแม่บ่ต้องไปบอกผู้ใดฟังขอพระตาเด้อายุจักปี
4: 60
2: ยายเด้ยายอายุจักปี
4: พอกัน
2: เอ้ยแต่ว่าตานี่แน่นอนยืนบอกความเป็นไส้นี่ถือว่าบ่ขี้ไร้เนาะแม่นบ่แม่ครับ
4: ค่อยเป็นชายไง
2: โอ้ค่อยเป็นนี่ล่ะโอ้ยเอาเดี๋ยวลูกชายให้กาแฟท่านชายไปอีกคุณแม่จะเล่นเกมอะไรครับจะร้องเพลงหรือว่าจะตอบปัญหา
4: ตอบปัญหาง่ายๆหน่อยนะ
2: เอาอีกแล้วตอบปัญหาอีกแล้วเออเอาพร้อมหรือยัง
4: พร้อมจ้ะ
2: พร้อมนะโอเคถ้าตอบปัญหาได้จะให้กาแฟท่านชายไปอีก2ซองให้ไปลองดูก่อน
4: โอเคได้มาแล้ว3
2: ได้ไปแล้ว3 โอ้แม่เชื่อไหมว่าคนที่เอากาแฟท่านชายไปหาลูกเนี่ยทุกคนเลยเวลาโทรหาสยามชัยนี่พากันหัวเราะอีกมีความสุขทุกคนเลยเออมันแน่นอนเลยครับ
4: 3วันก็ตองนึงไง
2: 3วันซอง
4: 30
2: 30วันซองแม่ไม่ได้มันน้อยไปเออมันต้องอย่างน้อยๆเนี่ยอาทิตย์ละซอง
4: ตายซะมั้ง
2: แม่จ๋า
4: จ๋า
2: เอาคำถามเอาถามแม่ง่ายๆนะครับแม่จ๋าการที่ทำให้ผัวเมียรักกันเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างผัวเมียจะรักกันเนี่ยจะต้องลูกว่าอะไรเอา5ข้อพอนะครับการแสดงความรักการทำให้รักกันเนี่ยทำยังไงบ้างเช่นทำกับข้าวให้กินนี่ก็จะทำให้รักเหมือนกับแสดงความรักนะแม่ทำยังไงได้บ้างอ่ะลูกขอเลยนะครับ5อย่าง
4: ง่ายๆกว่านั้นไม่มีนะ
2: ง่ายกว่านั้นอีกล่ะแม่เวลาแม่โกรธพ่อแม่ทำยังไงบ้างอ่ะเวลาแม่โกรธแต่ว่าแม่ไม่ต้องแม่เวลาแม่โกรธแม่ทำไงบ้างเวลาโกรธพ่ออ่ะหนึ่ง
4: เอาขี่ข้อน
2: ่ะเอา5ข้อพอไม่ให้เอาเยอะ
4: งอน
2: ไม่พูดด้วยเหรอแม่ไม่พูดพ่อจำไว้เด้อพ่อถ้าอีแม่เว้าน้ำนี่แสดงว่าอันนั้นงึกคืองอนอันที่สองครับแม่อันที่สองอันที่สอง
4: งอนก็ไม่พูดด้วยอันเดียวกันไหมนะ
2: ไม่พูดด้วยอันเดียวกันงอนไม่พูดด้วยอันงอนนี่คืออาจจะมีแค่สีหน้าแต่พูดด้วยอยู่อาจจะเป็นเสียงแบบไม่ค่อยเท่าไหร่กินข้าวยังไม่หิวไม่ต้องมาถามอะไรเงี้ยโอเคสามแม่สามอะไรสามละ
4: ใบหน่อยด
2: ิแม่เวลาพ่อตอนเช้าหิวข้าวแม่ทำไง
4: ไม
2: ่
4: เร
2: ีย
4: กก
2: ิน
4: ข้าว
2: ไม่เรียกกินข้าวเอ้ยสามแล้วอีก2อันแม่เวลาตี2ตี3คุณพ่อสะกิดแม่ทำไง
4: อย่ามาย
2: ุ่
4: ง
2: อย่ามายุ่งเอ้ยอันสุดท้ายแม่อันสุดท้ายแม่สุดท้ายอ้าวสะกิดอย่ามายุ่งหิวข้าวไม่เรียกกินไม่พูดด้วยหันหลังให้อันสุดท้ายแม
4: ่
2: เวลาพ่อเดินมาข้างหลังแล้วพ่อมากอดข้างหลังแล้วแม่จะว่าไง
4: ตีมือ
2: บึ้มตีมือตีขาได้ไหมแม่ขานี่ขาใหญ่หรือขาเล็กถ้าเตี๋ย
4: ตีขาเกินนั่นแหละ
2: ตีขาเกินเหรอโอ้ยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวลูกให้ของแถมไปด้วยตามที่ลูกชายบอกแล้วก็เป็นยังไงบ้าง กาแฟท่านใช้ก็ดีเหรอแม่เวลาทานดูแล้วใช้ได้ใช่ไหมถือว่าผ่านเนาะ
4: ก็ไม่เต็มที
2: ่โอ้มันดีขึ้นกว่าเดิมเลยเออแก้วเลยแก้วเลยจ้ะนั่นแหละเกิดเป็นชายต้องแบบนี้แหละคุณพ่อแล้วคุณพ่อวันนี้ไปไหนครับแม่ครับ
4: นั่งหวังอยู่แ
2: หละวายตายแล้วแม่นี่แม่พาผมนินทาพ่อระยะเผาขนเลยเหรอแม่โอ้ยเนาะโอ้ตายเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อขอโทษนะครับพ่อแม่เพราะว่าแม่พาผมพูด
4: พ่อเขาไม่ค่อยคุยไง
2: สรุปแม่ได้กาแฟ4กล่องจากการประมูล500บาทแล้วก็ได้กาแฟท่านชายไปอีก2ซองโอเคไหมครับ
4: แต่รุ่นนั้นยังให้3เลยเล่นเกม
2: โอเคโอเคให้3โอเคตามนั้นเลยแม่จ้า
4: ของแถมก็สบู่กันแล้วกัน
2: รับทราบครับแม่เอาสบู่แล้วกันเนาะจ้าสบู่ให้2ก้อนจบสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณครับโอ้สยามไส้นี่ทะลึ่งเนาะโอ้ยนี่เป็นอย่างเนาะคุยกัน2คนเนาะแม่เนาะไม่มีใครได้ยินด้วยจะเป็นอะไรไปพ่อครับไปครับเวลาของรายการหมดลงแล้วลูกชายของพ่อของแม่ก็จะไปแล้วนะครับท้ายที่สุดความรู้สึกดีๆที่มีแม่เรามีต่อกันตรงนี้เรายังจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแม่จ๋าเกิดเป็นชายนะครับงานบ้านก็ต้องทำงานหลวงก็อย่าให้ขาดงานลาดก็อย่าให้เสียนะครับบางครั้งบางทีนะครับมันเป็นอย่างนี้พ่อผมจะเล่าให้ฟังเวลาผู้หญิงเขาเรียกเราเนี่ยนะครับถ้าเขาเรียกเขาเรียกว่าพี่เนี่ยแสดงว่าเป็นคนหนุ่มนะครับเขาเป็นคนหนุ่มแต่ว่าไอความเป็นชายนี่อ่อนแอบักใบบ่ทำงานนี่เขาเรียกว่าพี่นะครับมีเงินแต่ว่าบักใบบ่ทำงานเขาเรียกพี่แต่ถ้าเรียกเฮียเนี่ยแสดงว่าคึกแล้วก็มีเงินถ้าเกิดเขาเรียกป๋าแสดงว่าไม่มีไม่คึกแต่ว่ามีเงินป๋านี่ไม่คึกแต่มีเงินแต่ถ้าเรียกลุงเนี่ยทั้งไม่คึกทั้งไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสักอย่างนะพ่อนะเวลาของรายการหมดแล้วจ้ายังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการกินกาแฟของลูกชายกินไปเถอะแม่อย่างน้อยเราไม่จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่กังวลเรื่องไขมันอุดตันหลอดเลือดสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่กังวลเรื่องหัวเข่าที่มันจับคอนแอลที่มันลั่นลุกที่ไม่สะดวกนะครับบวกกับราคาที่ลูกให้เราต้องส่งเสริมสยามชัยให้ขายราคานี้ไปนานๆอย่าให้ลูกกลับไปที่350เหมือนเดิมเลยแม่ผมยังสนุกกับกล่องละ145อยู่วิธีเดียวที่จะทำให้ผมอยู่ตรงนี้ได้ต่อไปก็คือช่วยกันนะคะแม่043009888อยากได้กาแฟไปเสริมบักใบก็โทรมานะครับ043 009888อยากได้สบู่ให้แม่ไปฟอกผิวพันหอมหอมพ่อจะได้ดมได้ดอมอย่างมีความสุขก็มาเอานะครับแม่ลูกแถมให้ไปละครับ
5: แสนเสียใจ

แม่จ๋าลูกแถมให้ทั้งสบู่ให้แม่ไปฟอกตัวคุณพ่อจะได้เป็นกุดจี่ที่มันดุดมันมนนะครับคักๆลูกแถมน้ำมันนวดให้แม่ไปนวดให้พ่อด้วยนะครับกินข้าวเสร็จก็นวดให้พ่อด้วยพ่อจะได้หอมๆแม่จะได้ไม่มีกลิ่นตัวพ่อจะได้อยากจะเฟียอยากจะกอดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อนะครับเวลานวดแล้วรู้สึกว่าบักใบยังไม่ทำงานแม่จะไปนวดขาใหญ่นะแม่ต้องนวดขาเล็กนะแต่ว่าต้องล้างมือจากยาหม่องก่อนนะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสมเด็จพระเทพกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลภูดลสันติมอบแก่โรงพยาบาลมุกดาหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลภูวดลสันติโดยคุณฐาปนารัตติปกรณ์รองเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0: ยามบรมราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์ในโอกาสนี้นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแพทย์หญิงณภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารคณะผู้บริหารตลอดจนแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ปีผลแห่งการลงมือทำเปิดผลลัพธ์ปัญหาบทเรียนวางทิศทางงานพระราชดำริสู่ก้าวต่อไปที่ไกลกว่าเดิมสปพ.ร.จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานครบรอบ1ปีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมประเมินปัจจัยความสำเร็จปัญหาข้อขัดแย้งและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไปในการประชุมมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานตลอดระยะเวลา1ปีการดำเนินงานมุ่งขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการนำแนวทางและองค์ความรู้ไปต่อยอดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนครอบคลุมทั้งด้านการเกษตรการประกอบอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
3: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
4: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
5: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
6: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
5: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
6: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818360
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: สูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสั่งได้ตามใจชอบแต่รับรองว่า าทุกสูตรใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทางพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนในเดือนกันยายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลจงทายว่าจากภาพหมายเลขหนึ่งควรเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะคะ
11: สวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัตบอกลาพุ่งป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: 23มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Right ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: รับเข้าสู่ช่วงรายการลูกทุ่งใจบุญสาวอุ้มจดเบอร์สาวอุ้มเอาไว้เบอร์นี้0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136882ได้มือละโตก็จดเอาไว้จ้าโทรสั่งสื่อแนวที่นำมาฝากกันถ้าไม่ทายทายยากขิ่งคือแข็งแท้ถาดคือแข็งแท้อันนี้ก็สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนมันบ่แม่นว่าแค่เฮ็ดให้ทายเด้อจ้ะมันเป็นชาไทยที่มีเส้นใยอาหารแล้วก็มีสารสกัดที่เป็นประโยชน์กับร่างกายพี่น้องแซ่บแซ่บมันบ่แม่นอันเนี้ยเป็นถุงแล้วก็ไปแช่น้ำฮ้อนแล้วก็เอาอันถุงนั้นออกไปบ่แม่นจังซั่นเดี๋ยวมันจะเป็นผงชงคือกาแฟนี่แม่ค่ะคุณแม่มีสารสกัดจากภูเขามีจากทางเช่ามีเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากโกจิเบอรี่แล้วก็มีใบแปะกล้วยดีต่อสมองเฮาพร้อมพวกขี้พวกเป็นดานพวกเป็นเมือกเป็นมันก็จะออกจากผนังลำไส้เราก็จะเบากระตุนกระโตสบายสบายแบบเบิดเบิดตัว1ซองมี10 1ห่อมี15ซองราคา390 3ห่อ 1,000 บาทส่วนสายตาเฮามันฟ้ามันฟางอันนี้ก็สั่งซื้อเควีรูทีนบ่ต้องเว้าหลายคันเสื้อในความเป็นคนที่มีสัจจะคือหนูนี่เด้อยายก็สั่งซื้อเลยสายตาเป็นสิ่งที่สำคัญกินมื้อนี้มื้ออื่นเฮาก็ดีเร็วๆนี่ล่ะคันโดนไปบ่กินได้มันก็จะเสื่อมถอยลงไปหมอก็บ่ไปหาบอกว่าสั่งซื้อเควีรูทีนส่วนประกอบบางส่วนมันนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียคนกินคนก็ต้องก็ส่วนก็ซื้อๆอยู่ก็บ่ว่าจังได๋เย้าสิไปเซายามใดจะไปดีขึ้นตอนไหนเอาบัดที่นี่เอาเฮ้อสิค่าตะกอดตะกลุ่มเงินเอาไว้จังสั่นอันนี้ก็แล้วแต่พ่อแม่เฮาจะพิจารณาโทรหาสาอุ้มจดเบอร์ไว้แล้วเนาะต่อไปก็จะพาไปติดตามเรื่องโจกอาหาข่าวสารก็บ่เล่าอีหยังหลายยายเราข่าวเราเข้าคนก็ว่าเฮาเว้าดูคนก็ตีหน้าตีหลังผู้ตีบ่ซื้อซอยกันจักอย่างนี่แต่ตีหรือสิพาไปฟังเพลงเหรอฟังเพลงก่อนหน้าผลงานเพลงนี้ขอมาจากคุณพ่อท่านนี้เด้อเราเป็น FC ที่ไม่ใช่แค่ฟังรายการได้นี่เดี๋ยวคุณพ่ออะไรน้อคุณพ่อวังอยู่ไซนี่พ่อวังคนเที่ยงอยู่อำเภอคำชะอีมุกดาหารฝากหายเป็นพิเศษ

0: ไม้ส่งสายแนนมาสองแขนก็จะอ้ารับเอาจากว่าจะส่งมาตาใสส่งมาจากอินเทอร์เน็ตจากคอมจากมือถือที่เราเล่น Facebook โซเชียลหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์หาคู่เขาส่งมาเราไปมีผู้ใดเราไปนี่ว่าคนเขาไปเรียนในเว็บไซต์หาคู่คนหลายๆโอ้ภาษาอังกฤษแล้วก็จะต้องมีการโชว์โปรไฟล์สวยๆแบบเซ็กซี่เด้อหมอแบบเซ็กซี่เลยเด้อเต็มที่เลยเด้อเฮ็ดขายาวๆเฮ็ดหน้าตึงๆอย่าไปบอกอายุจริงสมมุติว่าเฮาอายุ40มึงก็บอกจัก30สมมุติว่าเฮาอายุ60มึงก็บอกจัก50ว้ายรับรองเลยซุ่มนี่ซุอย่าไปเว้าความจริงใส่เขาแล้วก็เข้าไปเล่นก็ไปท้องอินเทอร์เน็ตบาดที่นี่ได้บักใหญ่เลยดำครูเลยยายแต่ว่ามันรวยเดี๋ยวบักขนาดอยู่ประเทศใดประเทศแอฟริกาใต้ว่ามึงอย่าไปเอาเด้อนิโกมันแข็งมันโดนแท้เด้มึงอึดแท้เด้นิโกมึงย่านบ่อย่าไปเอานิโกเศร้าๆๆๆเอาเบาดีบ่บ่ไข่บ่บ้ามึงสิบ่นายคนเตะมึงย่างไปตลาดนี่เอามึงย่างไปตลาดบ้านนาดีบ้านหนองนาคำหรือว่าจะตัดเป็นตลาดหนองขอนกว้างอุดรธานีหรือว่าดำคือรู้อยู่เขาก็สิเบิ่งผัวเมืองแล้วบาดที่เนี่ยแข็งทนแต่ตานายเด้มซุ่มเนี่ยมึงอึดเด้มาวะเอาเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นสั่นเปลี่ยนประเทศนั่นประเทศนี้สุดท้ายแล้วก็ได้ประเทศอะไรอเมริกาผู้นี่เฮ็ดงานยังผู้นี่เป็นกัปตันกัปตันหรือแพรอทขับเครื่องบินป้าไม่ใช่ได้ผัวขับเครื่องบินหัวกูได้ผัวมาตรฐานคืออย่างนี้เขาก็จะมาเยี่ยมเรายายเขาก็จะมาหาเราเขาก็กำลังแบกทองมาใส่ถุงบักใหญ่เงินอีกต่างหากจะมาใช้ชีวิตกับเราที่สวนของเราที่นาเราตอนนี้มีนาอยู่13ไร่เขาก็จะวาดฝันมาทำธุรกิจที่นาเรามาทำสวนองุ่นทำวงทำวายแต่ว่าตอนนี้นี่ตอนนี้มาแล้วมาติดอยู่ตม.นี่กรุณาโอนเงินมาให้ผมก่อนตอนเรียกว่าหาบทองมาหาบเงินดอลลาร์มาหมักปอบ 40,000 นี่มึงบ่มีเงิน ช่วยโอนเงินมาให้ผมก่อน 40,000 หรือ 50,000 ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ตำรวจตม.มันคุบคอผมเขากำลังทำร้ายผมเขาตีผมช่วยผมด้วยอีนางอันนี้ก็เว้ยเล่นอันสารวนอยู่เล่นไปหายืมเงินคนเพื่อที่จะไปส่งให้ผู้เบาจังใดจังเสียเงินบาทที่นี่เอาย้ายต่อเรียกว่าสิได้เงินได้ท่องน้ำเขาเขาสิแบกไม่เฮาเย้าภาษาสำนีก็สิบ่คิดออกในบ่เนาะเรื่องของสายแนนเรื่องของเนื้อคู่กันยังว่าคันได้ทั้งอินเทอร์เน็ตคันได้ทั้งโซเชียลที่ว่าเป็นการหาคู่ได้ง่ายๆเนี่ยคอยได้กวนโมขจวบอยู่เสมอนี่ต้องฟังกันบ้างดิเวลาที่เขามีการประกาศข่าวส่วนมากคนที่โดนโกงเนี่ยก็จะฟ้าวก็จะรู้สึกว่าอยากจะเฮ็ดใส่ผัวเก่าว่าสันทอไปต่อไปก็สิพาพี่พี่น้องพ่อแม่เฮาไปสั่งซื้อเควิโก้เมื่อยบ่ร่างกายมันเสื่อมโทรมหน่อยก็ว่าเป็นเบาหวานหน่อยก็ว่าเป็นความดันได้กินยาความดันได้กินยาแก้เจ็บท้องได้กินยาแก้ลดกรดหรือว่าจะเป็นอันใดกินนี่อย่างลงไปมันโบกเนาะพ่อตาเนาะท้องเฮามันเป็นอื้อๆอยู่อันนี้เนื่องจากระบบภายในมันเสื่อมโทรมกินอะไรลงไปมันก็ย่อยไม่ได้แล้วดูดซึมสารอาหารก็บ่ได้คือเก่าเนื่องจากว่าพวกตับพวกไตหัวใจหลอดเลือดหรือว่าจะเป็นเลือดที่มันเกลือกรังไปด้วยสารพิษสารเคมีนี่ยายเลือดเนื้อเลือดข้นมันก็เฮ็ดให้เฮามีแต่โรคภัยไข้เจ็บนอนเจ้าพ่ออยู่ในตอนนี้หาแนวมาฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเจ้าของเสริมพลังให้กับเจ้าของในเด้อมันมีภูเขาสูงถึง 60% มีเบอร์รี่ทับทิมองุ่นมังคุดแล้วก็สมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมที่เป็นสูตรตำรับยาตรีพลาซอยบำรุงฟื้นฟูร่างกายพี่น้องพอไม่เฮานี่คืออย่างนี้กินแล้วก็ต้องก็ซูนหาหมอก็ไปหาแนวอื่นมาเสริมให้ร่างกายของเฮาอย่าเฝ้าเสื่อมก็ต้องทานเด็กค่ะคุณแม่อีพอเฮาสั่งซื้อเควิโก1ขวดราคา 1,290 บวกเงินอีก300จ่าย 1,590 ก็ได้2ขวดไปเลยโทรหาสาวอุ้ม0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136882 1 3 6 8 8 2อย่าลืมเด้อพ่อแม่เฮาเมื่อยเมื่อยมีตลกประจำโตแล้วบ่มีแห้งจะย่ำได้สิส่วงสิเศร้าจักย่ำได้สิอยู่ได้ไปเป็นคอยรดกินใต้ยาหน่อยก็ว่าเบาหวานหน่อยก็ว่าเด็ดตัดขาเป็นตะยานโรคแทรกซ้อนโรคไตก็เกิดขึ้นนอนก็บ่หลับทรมานกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลายเป็นยากลูกยากหลานอันนั้นก็สั่งซื้อเควิโกเด้อมาฟื้นฟูเจ้าของชะลอความเสื่อมของร่างกายหัวใจเฮาตับไตกระดูกกระเดี่ยวหรือจะเป็นหลอดเลือดถ้าหากว่ามันเสื่อมแล้วโรคหลายๆยายสั่งซื้อเควิโกกระโทรหาสาวอุ้มเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เกิดเรื่องเศร้าเพื่อนักบินนำพระขึ้นหอเพื่อสำรวจบริเวณป่าเอาพระดิเมียขึ้นไปนั่งเครื่องบินนั่งตัวผุ่นอยู่ทั้งฟ้าพุ่นคือมีการนำพระขึ้นหอเพื่อสำรวจบริเวณป่าที่จะสร้างวัดจู่ๆนักบินช็อกโมสติยังดีที่พระมีการศึกษาใช้วอเป็นผู้ติดต่อกับภาคพื้นดินใจเย็นๆอย่าตกใจเลยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราแก้ไขได้ใจเย็นๆหมายถึงว่ามันมีคนว่ออยู่ใต้พื้นดินพุ่นโทหาพระว่อหาพระวสันทอเราสามารถนำท่านลงสู่พื้นดินใจเย็นๆอย่าตกใจเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราแก้ไขให้ท่านได้พระก็เลยตอบไปว่าเจริญพรหอบัญชาการบอกหลวงพ่อให้มองที่แผงจอเรดาร์แล้วก็บอกมาว่าความสูงเท่าไรในขณะนี้ท่านอยู่ตำแหน่งใดพระก็เลยตอบความสูง165เซนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสโอ้หอบังคับการบินบอกว่าเจริญพรจังสันกระทองนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตซะยังไงยังไงถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่สีมาบอกว่าความสูง165เซนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดนี่ยังไงยังไงหลวงปู่กระซิบบอกก้องด้องอย่างแน่นอนไม่รอดแน่เข้าใจป่ะนี่ยายก็ยังว่าขึ้นไปทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วนักบินกับหัวใจว่ายตายพระกระจักสีเว้าจังไดพระกระจักสีขับเครื่องบินจังไดแล้วเฮ็ดบ่เป็นหอการบินก็เลยมีการว่อขึ้นไปหาเพิ่นว่าบอกตำแหน่งตอนนี้ตำแหน่งอยู่ที่ไหนนี่ตำแหน่งหมายถึงตำแหน่งของเครื่องบินแล้วก็ความสูงจากน้ำทะเลของเครื่องบินเนี่ยมันอยู่มองใดบอกมาดูสิได้ไปซอยได้เล่าก็นึกว่าความสูงของเราก็คือ165เซนตำแหน่งล่ะตำแหน่งของเครื่องบินแม้เราเข้าใจว่าตำแหน่งเราก็คือรองเจ้าวาดฮิวมีแต่อย่างเดียวบ่รอดดอกสวดมนต์ซานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต

0: ความคิดถึงไปให้กับคุณแม่น้อยสร้อยเจี๊ยบด้วยนะเพลงนี้ตำบลลุ่มระวีอำเภอจอมพระสุรินทร์สั่งซื้อเควีโกมาแล้วก็จะแถมกาแฟแฮปปี้เทนไปเบื้องแง่สุขภาพร่างกายของคุณแม่ที่รักเบบีขอให้แข็งแรงมีอาการยังไงนอนไม่หลับไหมหรือจะเป็นเหนื่อยอ่อนเพลียปวดแข้งปวดขาเลือกทานของดีๆไปเลยเควิโกมีแห้งมีแห้งทุกวันเด้อแม่คำปรางโค้งผู้ยาวตำบลดงมาไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครปรบมือให้เกียรติอันนี้ก็สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บมา3กระปุกเห็นบ่นี้ใครที่ปวดแข้งปวดขามึนชาตามือตามเท้าปวดแอวปวดกระดูกกระเดี่ยวโอ้ยจักแม่นเมื่อยจักแม่นบ่มีความกระชุ่มกระชวยโหลดบ่แข็งโหลดเป็นบ่เบากระตนกระโตบ่กระปี้กระเป๋าบ่สว่างสว่างโหลดเป็นจังได๋บ่บอกบ่ถืออันนี้โดยเฉพาะไผที่หัวเข่าก็บ่ดีแล้วกระดูกก็เริ่มพุ่นแล้วเส้นเอ็นต่างๆมันก็เริ่มเสื่อมสภาพเพราะต้องหาแนวมาทานสั่งซื้อ Happy Ten Herb ฝากความคิดถึงไปหาคุณแม่ปราณีตลาวิโรจน์มหาชัยดำริตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามนี่ก็คือพ่อแม่ที่อยู่เคียงคู่กันมาสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็น Happy Ten Herb หรือจะเป็นตัวบำรุงสายตาคันพ่อคันแม่เฮาตอนนี้สายตาฟ้าฟางเหลียวไปใส่มันก็คือบ่ชัดมันก็คือเป็นปวดกระบอกตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมตาแห้งตาล้าตาสู้แสงไม่ได้เลี้ยวไปใส่กระลดเป็นเสาไฟฟ้าเหี้ยงกันไส้ไล่อยู่นี่หรือบางคนก็เป็นต้อต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกอันนี้จะต้องไปหาหมอต้องไปลอกต้องไปให้เขาวินิจฉัยแล้วก็สั่งซื้อเควีรูทีนควบคู่ไปด้วยส่วนประกอบนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียไม่ต้องห่วงว่ามันสิบ่ปลอดภัยบ่ปลอดภัยจังไหนถ้าหากว่าไม่ปลอดภัยไม่มีอย.ผู้ใดสิมาการจะได้กันเท่าแล้วเด้อนี่ยายสิมามีความผิดตอนเท่าวายคอยบ่เอาแล้วถึงบาปกับพ้องกันเฮานำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มาฝากพ่อฝากแม่เฮามันต้องมันซูนเฮาก็เป็นบุญเป็นกุศลตัวน้อยใหญ่เนาะเสื้อหนูนี่บ่มีการมันเบาเพื่อที่จะเอาเงินเป็นกอบเป็นกำใส่พวกใส่หัวเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวอย่างแน่นอนสั่งซื้อกระโทรหาสาอุ้มกระ0897136882จดทันหรือเปล่า0897136882
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: อันนี้ก็ยายบัวท่านเราไปหาหมอหมอก็เรียกถามเราว่าได้ทำตามที่หมอสั่งไหมที่บอกว่าให้เปิดหน้าต่างรับลมน่ะทำตามค่ะคุณหมออะเป็นยังไงบ้างหายไหมภูมิแพ้หายไหมไม่ค่ะตู้เย็นพัดลมคอมพิวเตอร์แหวนเวินสร้อยนาฬิกาของมีค่าหายไปหมดเลยค่ะ โอ้คุณหมอบอกให้เปิดหน้าต่างนอนรับลมลมจะได้พัดกรอกเข้ามาอันประเภทว่าพุ่มแพ้ไอจำมันก็จะได้หายเอาก็เปิดอยู่ได้ล่ะจ้าหายไหมหายไหมพุ่มแพ้บ่จ้าพวกของมีค่าสอยแหวนนาฬิกาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปท็อปแท็บหรือจะเป็นตู้เย็นพัดลมทีวีจักรยานก็หายโอ้ขอเสียงนะครับพี่น้องชาวไทยเรื่องโจฮาจะมีให้ได้ฟังอย่างแน่นอนคันสมมติว่าพอมีเฮาช่วยกันสั่งซื้อเควิโกเป็นพุ่มแพ้ไอจำบ่มีแห้งเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันจังเสียนอนจบพอบจบพอบติดเตียงอยู่แต่ที่บ้านแม่นบ่หรือผู้ลงคนเมื่อยอ่อนเปรี้ยเพียแรงหาแนวมาฟื้นฟูเจ้าของเด้อสั่งซื้อเควิโกโทรหาสาอุ้ม0897136882โทรหาสาอุ้มกับ0897136882 6882

0: รอยไม้เรียวเสียงจากไม้พิรมพรไม่นี่กระจักแม่นมีความโชคดีชีวิตชีวิตจังแม่นดีเนาะพ่อตาเนาะมีลูก3คนลูกสาว3คนก็เอาดีเอาดีลูกก็ได้สามีต่างชาติไปเลี้ยงเมืองนอกเมืองหน้ากลดคูณว่าสั่นล่าสุดนี้ก็แต่งงานกับชาวอินเดียอยู่ที่ประเทศแคนาดางานพิธีไหมก็ต้องมีการสวมใส่ชุดคือไทยอินเดียนี่แม่ย้ายแล้วกะว่าที่ลูกเขยกับลูกสาวก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ตึดๆๆๆๆๆๆมาลงในงานเอ้ยบัดเหลียวมาหาเฮาระบาดที่นี่ย้ายเข้าเฮามีบ่เข้าอยู่เล่าเฮาเบิดไปฐานะเพื่อนกะรถสะดวกสบายอยากได้หยังอยากไปเที่ยวไสอยากกินหยังก็ได้กินบัดเฮากะรถมีตะหนีแต่สินเกิดมาเป็นยังคือบ่คือกันเฮ้ยใหญ่เมื่อยม้อยซอยเหลี่ยมป่วยอีกตั้งหากแล้วผู้เฮานี่เฮากินมันบ่มีแนวกินมันบ่สามารถที่จะเลือกกินนั่นกินนี่ได้เนาะจริงๆแล้วอยู่ตามบ้านเฮาก็มีความสุขได้คือกันอีแม่มันก็มีความสุขได้มีความสุขจังใดลูกเต้าเล่าหลานเสียเงินใสไปโรงเรียนเสียเงินใสจ่ายค่างวดรถนี่ก็ต่อท่อกสนี่สหกรณ์นั่นตัวก็ปลูกผักปลูกบักแตงว้ายปลูกผักปลูกบักแตงเกษตรสารเคมีไซตันปุ๋ยไซตันแนวฉีดยาฆ่ามะเร็งก็ฉีดต่อไปจักสิเว้าจังไหนเนาะใหญ่เนาะทั้งแต่ยี่ตนเจ้าของกับพองกันสิ้นสตาวาสนาบัดคนอื่นได้ผัวฝรั่งหลดลำด้วยนับเงินฝ่าฝ่าอยู่ใหญ่เทิงไปซื้อทองใส่แขนใส่หอดขาผุ่นเซนกระบักใหญ่โอ้ยเหลียวเบิ่งเพิ่นจังแม่นสะอีสะอ่อนอยากได้คือเขาขับรถหรูหราบ้านหลังบักใหญ่หลดเป็นกำแพงหลดมีหัวรั้วรอบขอบเจ็ดหลดผ้าพีผ้าน่องไปกินนั่นกินนี่บาดเจ้าของแต่งงานกับต่างชาติถามเอาขึ้นหอดคาดอง 300,000 ถามเอาตั้งแต่พุ่นปี2562ปัจจุบันนี้ผ่านมา7ปีแล้วมันก็ยังถามเอาอยู่เฮ็ดจังได๋บัดที่นี่ใหญ่สิ้นสตาวาสนาสมะเป็นจังซี่ต่อไปก็สิพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปติดตามเรื่องจกอหาอย่าลืมเด้อสั่งซื้อเควีรูทีนสายตาเป็นยังไงบ้างตามองไปไหนก็กูสูกูสูมันฝ้ามันฟางน้ำตาไหลอยู่เรียนตาสู้แสงไม่ได้มันเป็นมั่วมั่วเนี่ยนะได้ยีตาว่าสันผู้ใดย่างมานี่ยีตาเห็นเป็นคนอยู่นี่แต่ว่ามันบ่ชัดหน้าคือเป็นเหลี่ยมเป็นไล่หน้าผู้ชายหน้ายิกหน้ายอมแย่เครียดต่อแลคือเครียดต่อกลางย่ามาเลี้ยงขอไปต่อไกลจูกจุนขี่แม่งวันตอมไส้ไผออกก่อนเป็นเจ้าเป็นนายจำได้ว่าเอาสาวนี่สมาเถ่าสมาโบร้านจากแล้วตะกี้ตะกอนเห็นนี่พ่อไอ้เมียเวลาลงเล่นเนาะใหญ่เนาะลงเล่นเด้อสมัยตะกอนลีลีเข้าสารสองคะแนนเข้าเปลือกเลือกท้องไม้ลายเล่นงูกินหางพุ่นเด้เดี๋ยวนี่นี่ว่าเห็นบ่มีเวลามาเล่นน้ำกันแล้วมันเล่นแต่โทรศัพท์หันหลังใส่กันตินลินความผูกพันพ่อแม่กับบ่ได้ผูกพันกันแล้วลูกเต้ามันเล่นแต่โทรศัพท์ไปบอกมันก็บ่ฟังความเฮาเย้บอกยากพร้อมมันเกิดจากโทรศัพท์นี่ล่ะค่อยว่าอย่างอื่นก็บ่หนักปานใดนะผัวเจ้าเพียงใดใหญ่เบิ่งต่อโทรศัพท์บ่ฮ้ายสมดีแท้มาเอาดีแท้บ่เบิ่งเลยติดโทรศัพท์บ่มันบ่มีให้เบิ่งไม่มีเงินซื้อแม่นี่ลีฮาลาแพงไปนาเด้อโทรศัพท์นี่แห้งโดนดีสีสุกหลายปีพันไปแห้งหน่อยลุ่งแห้งหน่อยลุ่งรถเลี้ยวเห็นกันเปิดกล้องออกมาเห็นกันบ่เคยคิดจักเตือนเนาะพ่อตาเนาะว่าโทรศัพท์มันสิเลี้ยวเห็นกันจังได๋จังเปิดกล้องขึ้นมารถเห็นผู้นั้นผู้นี้อยู่ไกลซําใดก็รถเลี้ยวเห็นกันโลกมันย่อลงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮาก็ต้องสายตาแจ้งเด้อสั่งซื้อเควีรูทีน1กระปุก590ทานวันละ2เช้า1เย็น1หลังอาหารทานจัก3กระปุกนั่นให้มันต่อเนื่องอย่าไปกินกระปุกเดียวเฮาก็เฒ่าแล้วก็ ก็ซ่อมเบิ่งกับพิจารณาเบิ่งตัวเนาะมันจะเป็น1กระปุกมันบ่แม่นยามโหสถเด้อมันเป็นรูทีนมันก็จะค่อยๆบำรุงสายตาของเราบ่ให้มันเสื่อมเร็วจนเกินไปคนที่ไปลอกมันก็จะทำให้ตาของเราสมบูรณ์มากขึ้นกินแล้วมันก็ค่อยๆต้องค่อยๆซูนตัวส่วนประกอบมันบ่แม่นธรรมดาหมู่เฮาเจ้าข่อยเอามาแถวๆสมุทรสาครสมุทรสงครามแถวๆปริมณฑลนี่เด้อยายนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียผุ่นยี่พ้อยเมเฮาส่วนประกอบสำคัญก็คือดอกดาวเรืองชนิดที่กินได้จากประเทศออสเตรเลียมันมีลูทีนแล้วก็มีซีเซนทีนสูงเด้อกินแล้วมันก็ต้องก็ซูนอันว่าสายตาเฮาคันบ่กินแห้งสิบอดแห้งสิมืดโล่งมืดโล่งฝ่าวสั่งซื้อกับหนูกับ089 713 6882
1: เสนอโจ๊กฮ่าฮ่า
0: อันนี้นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในลิฟต์ผู้สาวกับผู้ชายผู้สาวนี่ก็ว่ากดลิฟต์ให้หน่อยนะคะผู้ชายก็เรียกว่าชั้นไหนเหรอครับฉันโสดค่ะฉันโสดจีบได้ผู้ชายก็เรียกว่าผมไปอีกชั้นหนึ่งครับชั้นไหนคะฉันชอบผู้ใหญ่ค่ะอิชานีบุ้ย โอ้เห็นเขาอยู่ในลิฟต์ก็นึกว่าเป็นชายแท้ชายชาติทหารบดายแท้ฉันผู้ชายค่ะอิชานีเป็นสาวสองนั่นเอง

0: ไว้กับคุณแม่คำปรางคงโพยาวตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนคร FC ทางสกลนครอันนี้ช่วยกันสั่งซื้อเยอะแยะมากมายสั่งซื้อเควิโก้เควิโก้แพงแต่ของแพงมันดีสั่งซื้อไปเลยไม่ต้องมาล่ำลี่ล่ำไรไม่ต้องมากินแต่ของถูกๆของถูกๆมันก็เลี่ยงไข่เฮาไปจักว่าดีจักว่าซื้อๆอยู่กินอีหยังแล้วมันก็ไม่ต้องไม่ซุนแต่ถ้าซื้อแพงแล้วมันดีเราก็เลือกซื้อแพงแล้วก็จบข่าวไปเลยจะดีกว่าไหมยายบัวสีหมื่นโศกบ้านโคกเกาะตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์สั่งซื้อเควีรูทีนมา3กระปุกแถมน้ำมันนวดนะพ่อกระมอนอันนี้ก็สั่งซื้อชาไทยคันพ่อคันแม่เฮาบ่ทายเด้อระบบขับถ่ายมันไม่ดีแล้วอันนี้สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนชงดื่มทุกวันทุกวันขันเฮาดื่มตอนแรงก่อนนอนมันก็จะไปถ่ายตอนเช้าก็เรียกแต่เฮานอนเว้นนอนเดิกเด้อถ้านอนเว้นสองทุ่มมันก็จะไปทายวางประมาณตีสามตีสี่แต่หากว่าเฮาบ่อยากตื่นเศร้าๆเราก็ให้ทานตอนเช้าตอนเศร้าก็ประมาณแปดโมงเจ็ดโมงเก้าโมงก็แล้วแต่คือมันห่างจากตอนที่เฮากินนี่ไหมห่างจากเวลาที่เฮากินประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงเฮาก็จะปวดทายแล้วมันก็จะไม่ปวดเบียดมันก็จะทายครั้งเดียวไหลหลัวไหลหลวงสบายสบายเบากระตนกระโตเป็นไขมันเป็นสารพิษเป็นเมือกเป็นด่านมันก็จะออกไปตัวผนังลำไส้เราก็จะสะอาดโรคภัยแค่เจ็บห้องก็จะบอกคอยมีขอพูนไปถึงคุณพ่อเสียนเลืองลืออำเภอภูพานสกลนครอันนี้ก็สั่งซื้อเควิโกมา2ครั้งแล้วขอบคุณไปถึงแม่เบ้าต่อรบรำตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บแล้วก็เควีรูทีนมาแตงกี้เวลี่มัดเดี๋ยวสิภาพไปติดตามหนูไม่อยากจะให้ฟังข่าวเท่าไหร่เพราะว่ารายการมันอาจจะมีการเวียนมาให้เพียน้องพอไม่เข้าเดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าไปติดตามเรื่องโจ๊กอาหารดีกว่าเนาะฟังแต่เรื่องข่าวไหลฮาเรื่องเทือกับเมตตาเข้าขากันเข้าพระโอ้ยล่าสุดก็มีพระที่ไหนนี่ว่าแมนอยู่อุดรธานีนี่บ่นี่ก็ได้พระอายุ80กว่าแล้วเด้ผู้ใดบุไปเอาหมอนออกจากหมองนั่งเพิ่นอยู่หมองนั้นแม้ทึ่งๆอันมันบ่แม่นธรรมาเดหมองอันๆเวลาที่เฮาไปวัดเพิ่นก็จะมีเป็นพักข้างบนนั่นแม้ตรงพระชั้นข้าวนั่นแม้ก็สิมีพระอยู่ประมาณ 2-3 คนเท่าที่เห็นในคลิปเนาะแล้วแม่ออกก็อยู่ในเหตุการณ์มีคนถ่ายคลิปเอาไว้พร้อมเท่ากว่าหรือ80กว่าหรือดิหลวงตาอาละวาดผู้ใดนี่เอาหมอนคอยไปนี่เพิ่นหงุดหงิดหลังจากที่ย่างไปเอาหมอนก็จมไปพร้อมไม่ออกก็เลยว่าอ้าวก็คือบ่ค่อยๆเว้าค่อยๆจ้าเจ้าก็เป็นพระตัวหล่ะเจ้าก็คือสิมาแสดงอาการเกลี้ยวกราดฟาดง่วงฟาดง่าแบบนี้ค่อยๆเว้าค่อยๆจ่าพอใหญ่อันนี้นี่อย่าว่าหลวงปู่หลวงตาเถาะพอตู้นี่ตอนนี้เขาให้ซึกแล้วนี่พอตู้นี่ก็เถียงเว้าลดเว้าแบบหยาบๆโทษนะคะคุณแม่เว้าลดเป็นหู้ขี้หู้ดากไปจังซี่แม่โอ้ไม่มีความสำรวมมันไม่งามเลยแม่ออกก็เรียกว่าอันนี้การท่าไม่ออกมึงส่งยังกับกูไม่ออกกับว่าเจ้าสู่ใครบ่ได้ดอกสู่บ่ได้หูคิวหูดากเนี่ยว่าฟังดูแล้วมันไม่ลื่นหูบาดนี้เขาก็เลยเอาทำข่าวทำคลิปปัจจุบันนี้ชาวบ้านเขาก็มีการโห่เลยสิให้สืบไปเลยจะมาไหว้ทำไมพระแบบนี้เนี่ยโอ้ยไม่น่านับถือไม่มีกริยาวาจาที่สำรวมเห็นบ่อย่ามาเล่นกับระบบนะชาวบ้านนี่ยิ่งใหญ่ยังกะอะไรนี่ยัดสุไปหาหม้อกวักแม่แก้กเล่นกับชาวบ้านจบข่าวต่อไปสิภาพพี่น้องไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: ชายคนนึงกำลังเลือกซื้อผ้าอนามัยผู้หญิงนั่นก็เลยถามว่าซื้อให้แฟนเหรอคะเปล่าครับเอ้าแล้วซื้อไปทำอะไรล่ะคะผ้าอนามัยผมนอนไม่หลับ แล้วผ้าอนามัยมันเกี่ยวอะไรกับคุณนอนไม่หลับล่ะคะก็เห็นเขาบอกว่าใส่แล้วหลับสบายทั้งคืนโอ้เมียนความเล่าบ่ได้แท้เนาะใส่แล้วทำให้หลับสบายทั้งคืนมันก็น่าที่จะทำให้หลับสบายดีขอเสียงหน่อยพี่น้องชาวไทยโทรหาสาวอุ่มแน่

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะคมนาคมเอาจริง1ตุลาคมนี้บังคับใช้กฎหมายผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถชูสมุดพกแอปยกระดับบริการสร้างความปลอดภัยแข่งขันอย่างเป็นธรรมนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมยกระดับรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยมีนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน8รายเข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับการให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนายสิริพงษ์กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมภายใต้กติกาเดียวกันกรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการ GI ไทยหรือ CP Group ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สิน

0: ทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดพฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการจำหน่ายสินค้ากับผู้บริหาร CP Group บริษัท CP Investment จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนทั้งด้านเกษตรและอาหารค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทำตลาดสินค้า GI ไทยหลายกลุ่มโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารและผลไม้สดอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
2: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ายาสมีน
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ายาสมีน
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
0: ระยองเดนมาร์กแลกเปลี่ยนแนวพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข
9: ้องเมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
9: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
10: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
10: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
9: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
11: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ีสานลำเพลินฟอนยอฟอนยอนฟอนสนุกสนานฟอนเมาหัวลาน้ำบ่เกี่ยวกันฟอนก็คือฟอนสนุกสนานตามประเพณีผู้บางคนก็บ่ได้อยากฟอนดอกแต่ก็เฮ็ดไปตามหมู่ไปจังซั่นล่ะผ้าหมู่มวนตีลังกาอยู่ทวนทวนผู้ตัวผู้บางคนแม่นผู้ใดเหล่าสู้เขาเว้าพื้นอยู่แตกทวดทวดหัวบ้านไทยบ้านไปวัดนี่เขาแฮงเว้าพื้นว่าให้เราซะมาอายุหลายแล้วเราก็คือพ่ออายลูกอายหลานแท้เราก็คือมาโดดดอโดดดองแท้ว่าเขาว่าเพิ่นเฮ็ดคลิปเลี้ยวตัวได้เงินคลิปเลี้ยวว่าสั้นเพราะไม่ได้เพราะแสนหรอบอกบ่เอาก็สิได้หลายแต่ว่าคนรถเบิ่งดีคือหยังนี่ตัวซื้อว่าหยังเหล่ายายสาวอุ้มว่าสันเด้อเอ้ยเบิ่งดีๆเพิ่นเฮ็ดกับชายันไส้ยายคนละว่าเป็นผัวเป็นเมียกันคนกะรถส่งขอความมาถามเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าคะคนหนึ่งสูงน้อยโอ้ยบัดเตี้ยซะอีกคนหนึ่งรูปหล่ออยู่นะได้ข่าวว่าผู้ชายไปแต่งงานตัวผู้ชายไปแต่งงานบาดที่นี่กับเมียเขาก็บ่ให้มาเล่นน้ําสาวอุ้มหรือบ่มีหมู่เพื่อนรักคักเลี้ยมโหดจะว่าแนวใดดอกนั่นกัดได้ตัวเสียงเพลงเสียงลําก็นํามาฝากมาต้อนอีพ่ออีแม่ฮาวตัวไปเบิ่งในช่องของหนูนั่นค้นหาในเพจคำว่าอะไรคะสาวอุ้มบุญกดไลค์กดแชร์กันอยากเห็นหนูอยากจะเห็นหน้าตาสยามชัยฮะนะตอนนี้ก็บ่ค่อยมาเล่นน้ำกันแล้วล่ะบ่แม่นเพิ่นเครียดให้กันเพิ่นสร้างกันติเนี่ยเขาก็สิหึงก็สิหวงเงินตัวเขาแต่งงานกันแล้วเขามีครอบมีครัวแล้วจังได๋สิไปเล่นน้ำเขาบัดที่เนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียเขาแม่นช่องนั้นล่ะยายเขารู้ว่ามาเล่นน้ำนี่เข้าไปดูในเพจของหนูค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันขอบคุณพ่อแม่เฮาทุกพื้นที่เด้อที่ซอยกันดูแลหัวใจเจ้าของสุขภาพร่างกายเบาหวานความดันโรคเกาต์โรคหัวใจเมื่อยมาหลอกซอกซอยนักกระตนกระโตร่างกายมันเสื่อมโทรมหลายเติบแล้วเด้เฮาต้องหาแนวมาฟื้นฟูเจ้าของคนก็กินหลายหลายกินแล้วก็อยู่ได้ไปได้แข็งแรงบ่เมื่อยวับวับแวบแวบนอนก็หลับสบายตื่นขึ้นมากระโดดสว่างสว่างเฮ็ดการเฮ็ดงานกระโดดไปได้มาได้เงื่อนค่ำกำเกี่ยวตะกี้ตะก่อนเที่ยวไปหาตาหมอเดี๋ยวนี้ไหวไข้ล่ะบ่ได้เสียเงินไปหาหมอปันใดไปหาหมอหมอกระย่องว่าไปทำอะไรมาดีๆๆๆเลือดก็ดีน้ำตาลก็ดีความดันก็ดีดูแลตัวเองแบบนี้นะฉันก็บอกว่าโอ้ยฉันออกกำลังกายฉันก็คุมอาหารเองนั่นแหละคุณหมอหันดีก็สิได้ให้เดี๋ยวหมอย่องตัวสั่งซื้อเควิโก้ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเจ้าของให้พลังกับเจ้าของมันมีภูเขาสูงเข้มข้นถึง 60% พุ่นมีส่วนประกอบอื่นๆคนกินแล้วก็ดีแข็งแรงสว่างสว่างโดยเฉพาะผู้ใดที่มีโรคประจำตัวหรือจะเป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบนั่นฟื้นฟูระบบภายในให้มันอย่าเฝ้าเสื่อมเด้อถ้าสั่งซื้อเควิโก้ขวดหนึ่งก็ 1,290 เพิ่มเงินอีก300ได้2ขวดจ่าย 1,590 บาทโทรหาสาวอุ้มโทรหาสาวอุ้มก็0897136882 0897136882สูตรสลด10ตำรวจโทรนำกล็อก19ขึ้นมาสไลด์ลำกล้องไม่รู้มีกระสุนค้างในรังเพลิงปืนลั่นใส่หัวแม่วัย49เสียชีวิตเอาเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงหนี่ยายที่จังหวัดภูเก็ตช่วงเวลา 3:20 นาทีของวันที่24กันยายนที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตได้รับแจ้งเหตุปืนลั่นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งผู้กำกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพอบต.เกาะแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตก็ไปที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสพร้อมชื่อนางสาวเอนามสมมติอายุ49ปีสภาพถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่บริเวณกลางศีรษะ1นัดไม่รู้สึกตัวเป็นตายทั่วกันที่ปะจ่อนกระบอมี
เจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทำการ CPR ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนวิวอวิวอจากการสอบถามสิบตำรวจโทนายหนึ่งกล่าวว่าขณะที่ตนเองนำอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อกร็อก19ซึ่งเป็นอาวุธปืนของทางราชการขึ้นมาสไลด์ลำกล้องปืนปรากฏว่ากระสุนปืนขนาด9มม.ยังค้างอยู่ในรังเพลิง1นัดจึงเกิดทำอาวุธปืนลั่นหัวกระสุนปืนกระเด็นไปถูกศีรษะของผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นแม่ของตนเองจากนั้นหน่วยกู้ชีพได้นำตัวเข้าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานและก็ตรวจสอบอาวุธปืนแล้วก็ขม่าวดินปืนของ10ตำรวจโทรายดังกล่าวก่อนเชิญตัวพร้อมของกลางวุธปืนไปยังสภ.เมืองภูเก็ตเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดก่อนดำเนินคดีต่อไปเอาคือเปลี่ยนจังสันย่ายทำไมมันมาประจวบเหมาะขนาดนั้นล่ะเมียเฮ็ดอีหยังอยู่แล้วลูกจังใดจังมาแบบบังเอิญขนาดนั้นมาเล่นปืนตอนนั้นมันมีให้เฮาได้คิด2 อย่างเนาะย่ายเนาะอย่างที่1ก็คือว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญคันว่าตะเล่นปืนแล้วมันหักสิมีอันเป็นไปโลดจักมันเป็นจังใดเขาบ่ให้เอามาเล่นว่าสั้นมันบ่แม่นแนวผู้ลางคนก็คิดไปเนาะ2มีอะไรที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าทำไมมันถึงไปบังเอิญขนาดนั้นคือสิเป็นไปบ่ได้ดอกลูกตั้งใจที่จะมาฆ่าแม่จังซี่นะมันก็จะเป็นเรื่องบังเอิญนั่นตัวเนาะโอ้ฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจจริงๆแม่กับท่านเนี่ยเฒ่าได้49ปีนี่ยายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดต่อไปกับ15ปีพ่อน้องพ่อแม่เฮาไปฟังหนึ่งผลงานเพลงนี้สายตาไม่ดีมันบอดแจ้งมันบ่สว่างสว่างสั่งซื้อเควีรูทีนเด้อส่วนประกอบบ่แม่นว่าปึกเคอปากขาวมาตะไสก็ได้โรงงานบ่ได้มีมาตรฐานเด้พ่อตาอีแม่เฮากินแล้วมันก็ต้องก็ซูนคนกินหลายคือจังหยังนี่เควีรูทีนเด้อฝากความคิดถึงไปหาพ่อสมหมายเข็มไทยอำเภอเมืองจังหวัดสกลเด้อตำบลขมิ้นนี่นิตยาพิมพ์จันทร์อยู่ตำบลแปนบ้านแปนอำเภอศรีขอรภูมิสุรินทร์คุณแม่สุพิชศรีสลายตำบลร่อนทองอำเภอสตึกบุรีรัมย์อันนี้เพิ่นก็สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินมา3กระปุกเด้อขอบคุณหลายๆ

คุณแม่น้อยสร้อยจิตเป็นพิเศษเลยเด้อฝากความคิดถึงหาคุณแม่บีมทางจังหวัดหนองคายด้วยเมียเขาเกี่ยวกับเด็กหน่อยนักเรียนอันนี้ตกนรกทั้งเป็นลูกสาววัย14ปีสุดทนโทรบอกแม่พ่อทาสยาย่ำยีมานาน3ปีตำรวจจับทันทีเออมันเป็นตะปวดหัวใจแท้ข่าวจังสีสั่งสั่งใหญ่สั่งสั่งผู้ชายก็บ่แม่นว่าผู้ชายบ่ซุคนดอกสั่งคนที่เฮ็ดมีพฤติกรรมแบบนี้กรณีนางแดงเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีว่าเด็กหญิงเอนามสมมติลูกสาววัย14ปีที่อาศัยอยู่กับนายดำนามสมมติอายุ48ปีอดีตสามีที่จังหวัดอุบลลูกสาวร้องไห้อย่างหนักโทรมาบอกแม่ว่าถูกพ่อข่มขืนโดยพ่อเสพยาอย่างหนักแล้วก็เริ่มลวนลามตั้งแต่อายุ11ปีที่หนูเรียนอยู่ป.5แล้วก็ข่มขืนหนูตอนอายุ12ปีเรื่อยมานาน2ปีโดยจะกระทำตอนกลับจากโรงเรียนและตอนกลางคืนจะบังคับให้หนูไปนอนด้วยล่าสุด19กันยายนที่ผ่านมาต้องยอมทนเพราะพ่อขู่ห้ามบอกใครมิฉะนั้นจะไม่ให้เงินไปโรงเรียนด้วยความกลัวจะไม่ได้เรียนหนังสือจึงไม่กล้าบอกใครแต่ตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วแม่ก็บอกอีกว่าแม่กับนายดำแยกทางกันตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กนายดำไม่ยอมให้ลูกสาวกับแม่แล้วก็นายดำบ่ยอมให้ลูกสาวกับแม่และพาลูกไปอยู่บ้านพ่อให้ย่าเลี้ยงที่จังหวัดอุบลส่วนบ้านแม่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายดำมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนถูกติดจับติดคุก8ปีระหว่างนั้นญาติก็ช่วยเลี้ยงดูลูกสาวกระทั่งปี65นายดำพ้นโทษออกมาก็รับลูกสาวจากญาติไปเลี้ยงดูเองได้กีดกันไม่ให้แม่ไปเจอลูกสาวกระทั่งวันนี้ลูกสาวแอบโทรศัพท์มาหาแม่จึงทราบเรื่องลูกสาวยังอยู่ที่อุบลแม่ไม่กล้าเดินทางไปรับลูกเพราะกลัวถูกนายดำทำร้ายและแม่ต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับนายดำที่กระทำกับลูกสาวแท้ๆได้ลงคอขอมูลนิธิปวีณาซอยเหลือแน่ความคืบหน้านางปวีณาซึ่งก็เป็นประธานมูลนิธิก็ได้มีการติดต่อไปยังผู้กำกับสภ.กุดเข้าปุ้นจังหวัดอุบลและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กุดข้าวปุ้นก็ได้ช่วยเหลือเด็กหญิง14ปีแล้วก็จับกุมนายดำอายุ48ปีได้ที่บ้านพักโดยนางปวีณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำรถตู้มูลนิธิปวีณาพาแม่เดินทางไปที่อุบลเพื่อแจ้งความพร้อมประสานนายนุศาสตร์หัวหน้าบ้านพักเด็กและสตรีขออภัยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเดินทางไปที่สภ.กุดข้าวปุ้นล่าสุดท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการคุมตัวนายดำพ่อแท้ๆที่บ้านพักแล้วก็นำตัวมาทำการตรวจปัสสาวะเพราะว่ามีสารเสพติดในร่างกายคณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็บ้านพักเด็กอุบลได้เดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อรับตัวเด็กหญิงเอผู้เสียหายซึ่งตอนนี้ปลอดภัยแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการส่งตัวเด็กหญิงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็ทำการสอบสหวิชาชีพเบื้องต้นตำรวจแจ้งความดำเนินคดีกับนายดำพ่อที่ก่อเหตุในข้อหาเสพยาบ้าและข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีซึ่งเป็นผู้สืบสันดานโดยจะคุมตัวผู้ต้องหารายนี้ไปฝากขังที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่24ทั้งนี้นางปวีณาขอบคุณพันธบทเอกรักพงศ์ผู้กำกับสภ.กุดข้าวปุ้นที่มีการประสานงานให้ฟังข่าวนี้แล้วอีเมียเป็นจังไหนกระเจ็บปวดแล้วเนาะมาสัวสาสามารถเทอันผู้เมียนี่ก็บ่ลูกไปนำพิษพิษกันซ้ำไหนตีกันขากันเจ้าก็ต้องเอาลูกไปด้วยนะใหญ่บ้าขอย่านเขาตีเฮ้ยคอยนี่เจ้ามันบ่ย่านย่านก็ต้องเอาเจ้าสิย่านไตไรก็ย่านลูกอยู่จังสันบอกเอาลูกไปนั่มเลยยิ่งติดยาเสพติดแบบนี้ยิ่งต้องบกควนเอาลูกไว้แม่ผู้ยิ่งอีกต่างหากผู้ไส้ก็สร้างเอาลูกไปนั่มเลยทุกยากปากหมองก็เอาลูกไปนั่มเขาไม่ให้ไปเว้ยมาซัวไตเลยสู้เอากับยังอำนาจจริงๆกฎหมายเขาให้แม่นี่เป็นผู้ได้ลูกอยู่แล้วสมัยสู้มือเนี่ยเขาแห่งให้ลูกซะแม่เจ้าก็บอกว่าผัวติดยงติดยาเจ้าก็พูดไปเสียเจ้าจะมาเอาตัวรอดไปคนเดียวแล้วก็กลัวผัวทำไมเห็นบ่ตีกะตีขากะขาเธอแม่แต่ข่อยต้องเอาลูกไปอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นได้ล่ะอย่ามาว่าข่อยได้ล่ะสาวนี่ช่างเป็นตาหน่ายเอาลูกไปตัวน้อยใหญ่เนาะกันเป็นมูเฮาเจ้าข่อยนุ้ยโดยธรรมชาติของมนุษย์แม่เนี่ยบ่ทิ่มลูกไว้เด้อข่อยสิบอกให้
ทุกข์ยากปากมองกระหายมันกินก็เป็นเฮานี่ล่ะส่วนมันโตขึ้นมามันจะดีหรือมันจะไม่ดีก็แล้วแต่การเลี้ยงดูพร้อมก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมพร้อมแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่เวรเฮาล่ะแต่ว่าเราก็ขอทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดก่อนแม่บ่ล่ะยายตายก็ตายเอ็นตัวเกิดมากก็ชาติเดียวตัวต่อไปก็สิพาพี่น้องไปสั่งซื้อคีวีรูทีนสายตาฟ้าฟางเดี๋ยวไปใส่กับเป็นมองบ่เห็นนี่เห็นบ่วุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมตาแห้งตาเป็นต้อต่างๆนี่เฮาต้องเฝ้าดูแลตั้งแต่ตอนนี้คนก็คือกินหลายอยู่เควีรูทีนผู้นั้นก็ว่าโอ้ข่อยถือเควีรูทีนโอ้ข่อยจนลืมว่าข่อยเคยมีน้ำตาว้ายข่อยลดเป็นสว่างสว่างออกห้วยสว่างสว่างตัวเฮากับอายุประมาณกันในราคาอีแม่พอแม่เฮาที่ฟังรายการเนาะถ้าบ่ดีเขาก็บ่มาจัดรายการละเขากับพ่ออายุพ่อตู่เขาแล้วนั่นก็ได้หลายเติบแล้วสั่งซื้อกับหนูนี่ล่ะเควีรูทีนจดเบอร์หนูสาวอุ้มต้องหาสาวอุ้ม0 8 9 7 1 3 6 8 8 2จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0 8 9 7 1 3 6 8 8 2

สู่ขอก็จะเป็นล้างออกพรรษาพุ่นแล้วเนาะยายก็เตรียมแต่งงานก็แล้วกันเตรียมผูกคอตอแขนเตรียมใส่ซองส่วนแม่เจ้าสาวเจ้าก็ไปเตรียมตัดผ้าไหมสวยสวยผู้ใดที่เป็นเบาหวานความดันผู้ใดที่มีโรคประจำตัวอยู่ในตอนนี้เจ้าก็ต้องเฝ้ารักสมรักษาตัวเองเด้อให้ได้มีโอกาสเห็นวันที่ลูกแต่งงานเห็นวันที่ลูกมีครอบมีครัวเป็นฝั่งเป็นฝาบ่แม่นว่าตอนนี้นี่เตรียมที่จะเอาแต่ค่าดองไปใช้จ่ายหนี้สินเตรียมไปยืมเงินไปถาเลี้ยวพ่อตาลู่ว่าจะมีการแต่งงานของลูกบ้านเฮาผู้บ่มีกับบ่มีอีหลีหั่นแล้วเนาะยายเนาะเตรียมที่สิไปยืมเขาแล้วอันผู้ถายืมเนี่ยก็ได้ก็อย่าเฝ้าใจเย็นๆถ้าเขาสิเอาจริงบ่เอาจริงว่าเขาสิมาเอาเดือนหน้านี่ล่ะหลังออกพรรษานี่ล่ะยายว่าค่าดองก็ 300,000ท่องกะจัก2บาทท่อง2บาทกะตกเป็นแสนกว่าพุ่นแล้วสมาเพียงแต่ท่องเนี่ยน้อยใหญ่เนาะต่อไปก็จะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาๆอันนี้ใหญ่ดุดเดือนเอาพื้นเนี่ยเป็นหยังเอาใหญ่สมอนสั่นสมอนก็เว้าดูแล้วใหญ่เพ่นสีเอาเพ่นสีนี่แหละใหญ่เพ่นสีเนี่ยไปหาหมอคุณหมอคะดิฉันเจอสแตมต่างประเทศในช่องคลอดของดิฉันเจอทุกวันเลยค่ะไม่รู้ใครส่งมาเรากลับไปหาหมอเนาะหมอก็เรียกว่าโอเคขึ้นเตียงเลยครับเดี๋ยวหมอขอเช็คซะหน่อยหมอก็ก้มๆเงยๆตรวจไปตรวจมาหลังจากที่มีการก้มหน้าก้มตาง่วนอยู่สักพักหนึ่งตรงบางขาหมอก็เลยบอกว่าคืองี้นะมันส่งมาจากประเทศเปอร์โตริโกหมอขอแนะนำว่าคราวหน้าพอกลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตให้คุณดึงสติ๊กเกอร์ที่แปะกล้วยหอมออกให้หมดก่อนที่คุณคือให้ดึงสติ๊กเกอร์กล้วยหอมออกให้หมดทุกใบที่คุณจะเอาเข้าตู้เย็นหมายความว่าจังไดนี่แย่นี่ก็สิไปทํามีดีมีร้ายกับกล้วยหอมมันตัวย่ายจะต้องเอาสแตมมันออกขันเจ้าพระท่านเอาสแตมมันออกแล้วหลังจากนั้นเจ้าไปเฮ็ดอีหยังที่เป็นแบบว่าไปใส่ผิดวิธีมันก็สิอยู่ในนั้นเจ้าฮี ต่อไปก็สิพาพี่พาน้องพ่อแม่เฮาไปสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บปวดขาปวดเอวปวดไปทั่วสารพางร่างกายเฮาจะต้องมีการยืดเหยียดยืดเหยียดลงไปคันอายุหลายก็ปวดคือเก่ายายปวดไปนวดก็มีแห้งอยู่แต่สักหน่อยก็ปวดมาอีกคือเก่าตอนนวดก็มีแห้งอยู่เฮาก็จะต้องมาใส่ใจเรื่องของการหมั่นออกกำลังกายเขาว่าการออกกำลังกายให้มันได้สิ้นเอ็นมันได้ยืดเหยียดกระสุ้งมีแห้งกว่าเก่าอยู่ได้หลายยายแต่ว่าคันเฮาเฒ่ามามันปวดเบิดเอาจังซี่ออกก็ออกกำลังกายก็ออกไปกินแฮปปี้เทนเฮิร์บสุนไพร3แผ่นดินก็กินเข้าไปด้วยเด้อสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บ1กระปุกมี30ซอฟเจลราคา590 2กระปุก 1,050 3กระปุกมันจังท่านยางต่อเนื่องกันไปฟื้นฟูเจ้าของต่อเนื่องกันไป 1,290 นี่คือสิบวกเบิดหลายปันใดดอกเนาะซันโดโดเดดมีอาการเป็นมึนชามือเท้าบ่หรือจะเป็นปวดแอวปวดกระดูกกระเดี่ยวนี่สั่งซื้อHappy Ten Herb 3กระปุกก็จะมีแถมมิกไนออยน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ไปฟื้นฟูร่างกายเจ้าของมันจังสิบ่เฒ่าตู้สู้ตาทะสะเบิ่งแล้วโอ้ยเป็นหัวลิ้นๆผมกระลนผิวพรรณก็เหี่ยวเฮาจะต้องมีการชะลอไว้โทรหาสาอุ่มก็089713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 7 1 3 6 8 8 2 089 7 1 3 6 8 8 2ถ้าอยากจะดูหน้าค่าตาหนูก็เข้าไปดูใน Facebook เพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญเป็นภาษาไทย

จะมีผู้ชายมาหลอกเอาตังค์ตอนนี้เครียดมากเลยว่าจะเอาตังค์ตรงไหนมาให้มันตลกบ่ยายหมอดูบอกว่าปีนี้จะมีผู้ชายมาหลอกเอาตังค์โอ้ยตอนนี้เครียดจักเสียวแปียวเงินมาตาใสมาให้มันอันนี้กะว่าสวยใหญ่หนึ่งผลงานเพลงนี้ฝากหาพี่หาน้องพ่อแม่ทุกๆพื้นที่ที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งใจบุญกับสายสาวอุ้มเนาะถ้าใครที่เป็นคนที่ดูติ๊กตอกเข้าไปค้นหาช่องสาวอุ้มเขียนคำว่าดีเจอุ้มเป็นภาษาไทยนี่แหละหล่อนก็จะมีคลิปตลกนั่นนี่โน้นให้พี่น้องพอมีเฮาได้เบิ่งกันส่วนถ้าเป็นเพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญเขาเฮ็ดคลิปหลอกคลิปเลี้ยวตัวมาเด้อพี่น้องกินข้าวมาเด้อพี่น้องปลูกมันมาเด้อพี่น้องอันใดแน่ล่ะเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเดี๋ยวนี้เขาบ่ค่อยให้เงินแล้วเนื่องจากว่าคนเฮ็ดหลายหลายให้ว่าผู้ใดผู้ใดก็ว่าคลิปหลอกคลิปเลี้ยวเนาะยายเนาะเฮาสิไปเฮ็ดหยังสั่นเฮากับนี่ล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าตอนนี้กำลังซื้อเมล็ดผักพายมาแล้วก็เมล็ดผักกันจองเจ้าถาเบิ่งเด้อว่าอีกเดือนนึงผักกันจองขอสิไปอยู่ตลาดเมืองทองเป็นแต่ได้กินหลายแท้จักมันเป็นหยังคือปู่อีหยังบ่ขึ้นบ่เกินนี่เขาว่ามื้อห่อนบ่ฮู้จังใดต่อไปก็จะพาไปติดตามเรื่องของข่าวอันไหนที่เกิดขึ้นนาะเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวม็อบสวนมะพร้าวบุกที่ว่าการอำเภอเผาหุ่นประท้วงอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ราคามันลดลงบ่นี่ราคาบักเผามันลดลงบ่ยายเขามีการนัดรวมกลุ่มกันเช่าสวนบักเผานี่นะเพื่อแสดงพลังแล้วก็ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กรณีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำต่อเนื่องโดยมีการเผาหุ่นตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่เพื่อสะท้อนความไม่พอใจต่อการแก้ไขปัญหาของจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายพงศักดิ์นี่เป็นผู้ถือไม้วสันเถาะใหญ่นายพงศักดิ์นี่เป็นแกนนำเราก็บอกว่าปัจจุบันราคามะพร้าวยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนและก็สถานการณ์ผลผลิตโดยเฉพาะราคากลางมะพร้าวผลใหญ่ที่เห็นว่าไม่สะท้อนราคาซื้อขายจริงและเป็นการกดราคาเกษตรกรขณะที่บักเผาขาวสามารถขายได้เพียงประมาณ14บาทต่อกิโลกรัมส่วนมะพร้าวลูกเล็กมีราคาลดลงทั้งที่เข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณน้อยโดยยังเหลือช่วงเดือนตุลาคมอีกไม่น้อยกว่า1เดือนที่เกษตรกรต้องเผชิญกับภาวะราคาตกต่ำราคากลางมะพร้าวผลใหญ่ในปัจจุบันไม่ตรงความจริงกดราคาเกินไปบักเผาขาวก็ขายได้ถือบักเผาเล็กก็ถือลงแต่ว่าเวลาที่เฮาไปซื้อตามตลาดคือแพงสัญญาไอบาดพี่น้องที่เป็นชาวสวนแท้ๆเพิ่นคือได้หน่อยแท้จบข่าวปัญหาของเศรษฐกิจต่อไปจะพาไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเดี๋ยวจังหน่อยก็เข้าสู่หน้าหนาวก็ยังว่าไข้กว่าหน้าฝนหน้าห้อนอยู่เด้อเนาะใหญ่เนาะต่อไปก็จะพาไปไขอันใดเนี่ยชาไทยให้พี่น้องพอไม่เฮาอยากแค่ฟังรายการแล้วก็เสยเตเวอร์อยู่เฉยๆเด้อต้องช่วยกันสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนหรือคันปัญหาสายตาอีพ่อไอ้แม่กินมาแล้วหลายอันกับซื้อๆอยู่เจ้ามาสั่งซื้อเควีรูทีนแล้วก็ทานคู่กันกับเควีคอฟฟี่กินทั้งกาแฟสายตากินทั้งตัวเควีรูทีนส่วนประกอบต่างๆนี่โอ้ยดีคักใหญ่กินมาแล้วหลายตัวซื้อๆอยู่เจ้าต้องมาเจอตัวนี้แล้วพอแล้วแม่เฮาผู้ใดผู้ใดก็ว่าถึกในคําว่าถึกหมายถึงว่ามันต้องมันสูญเนาะยายเนาะน้ําตาไหลอยู่เรียนปวดกระบอกตาเดี๋ยวไปใส่ก็โอ้มันคือเป็นหมูมอดจังสิก็ต้องมีการหาแนวมาทานคู่กันกับตัวเควีคอฟฟี่กาแฟสายตานั่นโทรหาสาอุ้มก็0 89 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882
8822เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กอาหาร

0: คิดถึงคนต้นทางคิดถึงต้นทางก็จะเป็นหนูนี่แล้วหนูก็มีอะไรให้ได้คิดถึงหลายใหญ่มีแต่แนวหน้าคิดถึงนะคุณตัวต่อไปก็จะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาอย่าลืมดูแลสายตาของพ่อของแม่เฮาน้ำตาไหลอยู่เรียนปวดกระบอกตามันทำไมเศร้ายุ่มเศร้าใหญ่มันเหมือนมีใยบวบใยเป็นเยื่อเป็นอะไรอยู่นี่เนาะมาอยู่ยากแท้นี่มาไปยากมากยากแท้คันบ่กินโดนไปหมอก็จะบอกว่ายายมันแก่แล้วก็ไม่หายหรอกก็ยอมซิโรราบเสียเถอะมาบอกเป็นตาเสียใจมาบอกไปเถอะว่ามีความหวังในชีวิตแท้บางเทื่อเฮาก็รับสภาพบ่ได้แต่บางทีเขาก็พูดเรื่องจริงนั่นแหละเฮาก็จะสุดไปดาวเสือนั่นดาวเสือนี่หลายซื่ออันที่มันพ่อฟังนี่อันที่เขานำมาฝากแล้วเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งนี่ซาอุ่มนี่ยายเจ้ากินตัวนี่ละหนึ่งส่วนประกอบต่างๆเหมือนก็ว่าให้หนูไปหาเบิ่งมาหายแล้วแม่เขาลองผิดลองถูกมาให้พ่อให้แม่เฮาเลี้ยวนี่นะยายเฮาบ่ต้องไปลองผิดลองถูกเองจักอันใดสิถือกับเจ้าของจักอันใดจะดีหรือบ่ดีเจ้าคนสิต้มบ่บ่นี่แฮงโง่อยู่คือหนูนี่แฮงโง่แฮงจักหน่อยคนก็ต้ม คันพ่อเฮาฟังแล้วเออเขาเป็นตามีความจริงใจอยู่เจ้าก็ฟังความหนูนี่ล่ะเอาอีแม่พ่อเฮาก็เฒ่าซากกันเนาะล่ะเป็นไทบ้านพร้อมได้หนูน่ะทุกอย่างคือจังอย่างนี้แต่ตั้งแต่สมัยอีเมียอยู่น้ำพุ่นพอตาลืมตาอาปากได้แล้วแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็อุทิศเราก็ตั้งใจเนาะยายเนาะตั้งใจที่จะอุทิศผลงานอาทิตย์อุทิศการจัดรายการนี้เพื่อพ่อเพื่อแม่เฮาถ้าอันไหนมันดีก็คือจังคอยนำมาฝากกันตัวเกี่ยวกับสายตาเควีรูทีนนี่ก็แห่งดีเด้อเควีรูทีนอันนั้นมันจะเกี่ยวกับสายตาส่วนไปหาหมอเขาก็จะต้องไปนั่งควบคู่กันไปเควิโก้นี่แข็งฟื้นฟูบำรุงหัวใจตับไตอย่าเฝ้าให้มันเสื่อมให้มันดีขึ้นมาคันตับไตหัวใจเขามันแข็งแรงหลอดเลือดมันดีขึ้นมันก็จะแข็งแรงแล้วเราก็จะต่อสู้หรือจะเป็นการแบบให้ร่างกายเจ้าของนี่มีภูมิต้านทานที่ดีโรคไข้ไข้เจ็บก็จะค่อยๆซวงค่อยๆเศร้าไปหาหมอก็ไปร่วมด้วยโทรหาหนูกับ0897136882จดทันหรือเปล่าเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา
1: ต้องหาสาวอุ้ม0897136882
2: เสนอโจ๊กฮาฮาน
0: ิทานคอกมานิทานคอกมาเนี่ยเคยเล่าแล้วแต่ก็อยากเล่าให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเล่าของเศรษฐีเศรษฐีก็สิอึดแนวเฮ็ดตัวเนาะอยากจะทำอะไรสนุกสนุกเพิ่นละว่าเรางกได้เป็นเศรษฐีขี่ที่ก็เลยหาเกมมาให้เล่นกันเพิ่นเหงาเพิ่นว่างๆว่าสันทอไปว่างๆก็ไปออกตะกำลังกายเราก็มานอนเล่นเราก็ย่ำมือแรงก็เย่ๆมาลูกเกดกับเมียก็รู้สึกว่าชีวิตนี่คือเบื่อแท้เพิ่นก็เลยหาแนวเฮ็ดประสันทอเราจะทำอะไรให้ม้าของเราหัวเราะดีกว่าว่าสั้นถ้าใครสามารถทำให้ม้าของเราหัวเราะได้เราจะให้เงิน 1,000 ตำลึงหากม้าเราไม่หัวเราะจะต้องเสียทองให้เรา20ตำลึงก็มีผู้คนมาสมัครมากมายแต่ก็ต้องเสียเงิน20ตำลึงให้แก่เศรษฐีทำให้รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยขึ้นไปอีกอยู่มาวันนึงมีง้อป่ามารับคำท้าเศรษฐีง้อป่าเพียงแต่ไปกระซิบที่ข้างหูม้าม้าก็หัวแล้วอิฮิฮิฮิฮิผู้คนที่มาดูต่างตบมือในความสามารถแล้วก็สงสัยว่าม้าทำไมจึงหัวเราะฝ่ายเศรษฐีก็เหงื่อตกที่ต้องสูญเสียเงิน 1,000 ตำลึงให้แก่เจ้าง้อป่าไปจึงออกอุบายไปว่าเจ้าง้อป่าถ้าเจ้าสามารถทำให้ม้าข้าร้องไห้ได้ข้าจะให้เงินเจ้าอีก 1,000 ตำลึงหากเจ้าทำไม่ได้เจ้าจะต้องคืนเงิน 1,000 ตำลึงให้เก๋ข้อง้อป่าก็รับคำท้าแค่เดินไปใกล้ๆม้าเจ
3: สักครู่เดียวม้าตัวนั้นก็ร้องไห้ออกมาเศรษฐีเห็นดังนั้นก็แทบล้มจับจำเป็นต้องจ่ายเงินอีก 1,000 ตำลึงให้แกเจ้าง้อปลาแล้วก็ถามว่าเจ้าทำยังไงม้าของข้าถึงหัวร้อนแล้วก็ร้องไห้ได้ง้อปลารู้ว่าเศรษฐีเป็นคนขี้ทีก็อยากจะดัดนิสัยก็บอกว่าถ้าจะให้ข้าเฉลยต้องจ่ายมาอีก100ตำลึงไม่งั้นข้าไม่เฉลยเศรษฐีก็ต้องยอมจ่ายง้อปลาก็บอกไปว่าทำให้ม้าหัวร้อก็แค่บอกว่าของข้าใหญ่กว่าของเจ้าม้าได้ฟังมันก็หัวเราะเพราะมันนึกว่าของมันใหญ่ที่สุดไม่มีใครที่จะใหญ่กว่ามันอีกแล้วเศรษฐีก็ถามว่าแล้วม้าข้าร้องไห้ล่ะง้อก็ตอบว่าข้าก็เปิดของข้าให้มันดูพอแค่ข้าเปิดของข้าให้มันดูมันก็เลยร้องไห้ออกมาแสดงว่าเจ้าง้อป่านี่ใหญ่จริงใหญ่บ่ใหญ่ก็คิดเบิ่งก็แล้วกันละว่าตอนแรกมาหัวเราะเมืองเสียมาใหญ่กูเป็นไปได้จังไหนเดียวนี่พอเจ้าง้อเปิดออกดูป่ะใหญ่คักใหญ่เนี่ยบาทที่นี่ใหญ่กูของมาเจ้าคิดเบิ่งก็แล้วกันม้าถึงกับร้องไห้ออกมาใหญ่ไปแล้วเบลเลวสาวร่วมไลฟ์พี่น้องสวัสดี

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะทัพไทยระดมรถบรรทุกทางทหารพร้อมรถสไลด์ช่วยประชาชนในการเดินทางยกรถในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรมยุทธบริการทหารได้จัดรถบรรทุกขนาด10ล้อจำนวน6คันรถกู้ซ่อมจำนวน2คันและรถพยาบาลจำนวน3คันเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนพร้อมจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมณที่ตั้งสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงาน1ปีผลแห่งการลงมือทำเปิดผลลัพธ์ปัญหาบทเรียนวางทิศทางงานพระราชดำริสู่ก้าวต่อไปที่ไกลกว่าเดิมสปพ.ร.จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานครบรอบ1ปีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมประเมินปัจจัยความสำเร็จปัญหาข้อขัดแย้งและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไปในการประชุมมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานตลอดระยะเวลา1ปีการดำเนินงานมุ่งขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการนำแนวทางและองค์ความรู้ไปต่อยอดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนครอบคลุมทั้งด้านการ

0: เกษตรการประกอบอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที
1: ่อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
1: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
4: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และพีโอคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
5: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
6: ์งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
1: อาหารเสริมงาซามินมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามินจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามิน
0: กรีนบิสตามและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์FM 98.25 MHz
8: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
9: ้
8: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
10: ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบในแก้วเดียว

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: นักวิ่งวิ่งด้วยกำลังกายแต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

0: ลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านรอคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ชีพรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
2: ว้าว
1: แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไปก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้สิใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีบ่ท่านได้เข้าลูกบ่รอพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานหวานจือเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกับบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียดและกระสีที่โอเอเขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพียงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข้าดังอิมารถกดเก็ดนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุ กันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโคมรถขายองค์

0: และขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพกับอีแม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ครับในเวลาดีๆยังสิละดีใจชุมชนคนไทยบ้านนุ่มนั่นกับน้องสาวลาใบหมอน2ไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับ
1: ยืนเหมือนพี่เงินน้องจะมำเดาน้องมามั่ง
0: สิบนิ้วสั้นๆคุลูคีรียกขึ้นเนื้อเก่าเนื้อหัวกระราบลงแถบทักแถบเท้าแย่ไอเอาอาพอลุงไม่ป่าพอใหญ่ไม่ใหญ่บ้านเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนั่นกับหม่อนมาฮอดเรียบร้อยแล้วเด้อแม่เด้อพ่อเด้อ
1: เราไม่ต้องเสียสตังค์
2: แต่ผลลัพธ์ตัวตังค์ต้องกลับมานั่งเลี้ยงคว
0: ายคุณพ่อคุณแม่สั่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วๆบ่เข้าใจวิธีกินวิธีใส่หรืออยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดบ่เข้าใจเรื่องหยังสงสัยเรื่องหยังอยากสอบถามปรึกษาหรืออยากสั่งผลิตภัณฑ์สายตรงหานุ่มนั่นใบหม่อนเบอร์เก้าเบอร์เดิมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋า0811172358ครับ0811172358จ้า
2: ติดเจ้าหันก็เอามาดัน
1: สมริบละพันกันกินแบ่งก
0: ันเบิ่งแย่งสุขภาพเด้อคนบ่คนแม่ตื่นแต่เด็กลูกแต่เฒ่านั่นก็มีกาแฟมาให้พี่ให้น้องอยู่คือเก่าให้กินกาแฟทั้งเที่ยเสียเงินทั้งที่กินกาแฟ KV เด้อแม่เป็นกาแฟที่บ่ธรรมดาอยู่ในหั่นใส่สารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกมีคอลลาเจนถึง2ตัวมีลูทีนถึง 5% คนบ่คนแม่บ้านเฮากินแล้วกระชับกระเฉงกระชุ่มก็ช่วยนะเอื้อนว่ากาแฟตาพะนะแม่ห่อหนึ่งมี15ซองนะครับกล่องหนึ่งเนี่ย15ซอง3กล่องพันจ้ะแม่กล่องหนึ่งนี่390บาทนะครับท่าน3กล่องนี่ 1,000 บาทนั่นคือกาแฟเควีจ้าคนที่สั่งเควีรู้ทิ้นไปอยู่ไปกินก้อนหน้านี่แล้วเอากาแฟเควีไปอยู่ไปกินกว่าผู้กันเด้อพ่อ2แรงบวกมันสิตอบโจทย์ย่นระยะเวลาในการเจ็บเป็นนี่นู่นให้พี่ไอ้น้องได้โล่ง
2: มันติดใจ
0: อยู่ในเควีรู้ทิ้นผมใส่รู้ทิ้นไปถึง 70% ได้แม่อันนี้เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาล้วนๆบ่มีอย่างอื่นเจือปน
2: ดินไปละชัย
0: เควีรูทินแต่แม่มีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แข็งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางหรือคุณป้าคุณแม่เป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเหล่านี้เควีรูทินบ่ย่านจักเม็ดย่านแต่พี่ตาน้องบ่เอาไปอยู่ไปกินกันเควีรูทินเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางจะแม่เฮ็ดมาสำหรับคนไทยบ้านเฮาจากออสเตรเลียส่งตรงหาพี่ฮานองให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลราคา590บาทมื้อนี้ขึ้นกำไรให้กับพี่กับน้อง3กระปุกจาก 1,770 บาทเอาน้ำพี่น้ำน้อง 1,290 บาท 1,290 บาทหูบ่ฝันได้กระฟังบ่ผิดอีแม่เจ้าสิได้เควีรูทินไปอยู่ไปกินถึง3กระปุกนำกัน3กระปุก 1,290 บาทสำนั่นยังบ่พอมีของฝากของตอนให้คุณป้าคุณแม่ติดมือติดไม้กลับบ้านไปพร้อมบ่ว่าสิเป็นแก้วกาแฟบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดจังสิมีให้คุณป้าคุณแม่เลยอยากได้หยังตอนโทรมาระบุได้เลยสั่งได้ปั้นก๋วยเตี๋ยวได้แม่โทรหานุ่มนั่นใบหม่อน0811172358 0811172358ให้คุณพ่อคุณแม่เว้าโลดนั่นส่งเควีรูทีนมาให้แม่จัก3กระปุกแน่คั่นจำซื้อบ่ได้เอื้อนตามที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วพวกเจ้าเอื้อนว่ายาตาก็เว้ามาโลดผมเข้าใจอยู่นะครับอีแม่บอกมาเลยเอาให้แม่จักเสร็จแน่ๆเท่าเด้อส่วนของฝากของตอนแม่อยากได้ยังระบุมาพร้อมแม่อยากได้แว่นขยายแม่นั่นแม่อยากได้น้ำมันนวดแม่เท้าแม่อยากได้ผ้าถุงแม่ว่ากันเข้ามาผมแถมให้เลยบ่ต้องรอลุ้นโชคบ่ต้องจับฉลากนะครับสั่งปุ๊บผมห่อแพ็คลงให้กันกับกล่องพัสดุเลยส่งให้คุณพ่อคุณแม่พร้อมกันนะตอนนี้ไปหมอนเดินทางมาถึงสถานีแล้วได้แม่ว่าอยู่ผู้เดียวต่างดวน
3: แต่เข่าแต่ออกล่ะ
0: ผมเห็นโยกรถถอยหน้าถอยหลังแล้วผมสิเขาว่ารายการเดี๋ยวจะได้อยู่หน้าสถานีเดี๋ยวออกไปเห็นถอยหน้าถอยหลังเขาจะไปใส่แยกวาสนามาหอดกระซ่าแล้วยังเขาไม่อยู่วาสิดีนะครับ
3: กินน้ำอยู่แล้วก็คุยกับคนผมยาวๆอยู่หันอยู่ค่ะ
0: โอ้จ้าอ้าวมาหอดมาถึงรายงานตัวอีละบอกพี่บอกน้อง
3: มาแล้วเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากตอนทอนหาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกหม่องทุกพื้นที่เนาะค่ะ
0: จ้ะนะครับเอาอยากได้เค ควีรุทินไปอยู่ไปกินสายตรงหาน้องนั่นไปหมอนโทรมาเบอร์นี้จ้ะแม
3: ่ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะแม่ทาง0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358จะ0811172358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนได้ไหม
3: มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฉพาะทางย่ำว่าเฉพาะทางเกี่ยวกับตาล้วนๆบ่มีอย่างอื่นเจือปนเลย
3: ค่ะ
0: ผมให้รูทีนมาถึง 70% นะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียพูดได้ไหม
3: ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ได้บำรุงดูแลสุขภาพดวงตาสายตาของเฮาเนาะ
0: จ้ะนะครับส่งตรงถึงคนไทยมีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก้อนหม่องอื่นอยากได้โทรมาได้แม่เด้อ0811172358นั่นถ้ารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีน3กระปุกมื้อนี้1290บาทวิธีกินก็ง่ายๆได้แม่รับประทานอาหารเช้าแล้วหรือกินข้าวเช้าแล้ว
3: ค่ะ
0: นะกินเควีลูทีน1แคปซูลหรือ1เม็ด
3: ค่ะ
0: หลังอาหารเช้าแล้วก็ย้ํามาแล้งก่อนนอนอีก1แคปซูลหรือ1เม็ดได้แม่เด้อนะครับเศร้าเม็ดแรงเม็ดสรุปง่ายๆจังสี่หลัง
3: มือนึงกิน2เวลาเนาะค่ะตอนเที่ยงว่าต้องกินนะค่ะแม
0: ่
3: ก
0: ินตอนเศร้า
3: แม่นค่ะหลังอาหาร1เม็ดแล้วก็ตอนแรงอีก1เม็ดค่ะเท่านั้นคือจบเลยค่ะ
0: สำคัญที่สุดจำเบอร์นุ่มนั่นใบหมอนใบให้ได้แล้วโทรมาจ้ะแม่
3: ค่ะมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนเท่านั้นค่ะซื้อสารเงินเข้ามาได้ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์เก่าค่ะ0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนจ้า
1: โอ้ยกลุ่มเจเดต้องดูลิเกละแกบนจอ
2: ต้องอดดูหนัง
0: พี่น้องจากทางใดน้อบาทนี่สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายจ้า
4: จ
0: ้
4: าม
0: ัน
4: กาแฟคือแน่นมากเลยเนาะ
0: เอ้าว่าท่านใดได้อยู่ที่อีแม่ใดน้อนี่ครับ
4: ฮะ
0: อีแม่ได้เนาะนี่เนา
4: ะเอออ
0: ีแม่
4: แ
0: ล้
4: วแล้วอนงลุงสว่างก็แล้ว
0: อีแม่อนงลุงสว่าง
4: จ
0: ้
4: าน
0: ะครับ
4: กาแฟอีจ
0: ังแม่สั่งน้ำนุ่มนั่นนี่บ่แม่
4: เข้ามากว่างเข้า
0: แม่สั่งน้ำผมนี่บ่ครับ
5: กาแฟบ่มีอันนั้นนะผู้ชายนะมากครับ
0: โอ้นแม่ครับมันบอกครับส่งไปแล้วได้ครับพ่อบ่ทันได้ได้อยู่ติแม่ครับมัน
5: ยังครับ
0: โอ้ส่งไปแล้วเด้อพ่อเด้อส่งไปแล้วครับนะโดนแล้วผมนึกว่าอีพ่อได้แล้วที่สนอก
5: ยังไงครับ
0: โอ้โอเคครับโอเคเดี๋ยวผมตามงานให้เด้อ
5: ครับผมนั่นผมเล่ายกอยู่ที่ได้จะว่าอย่างนี้เลย
0: ครับนะโอเคครับอีพ่อนะเอาได้ย่าอีพ่อว่างเนาะนี่เนาะ
5: ครับผม
0: โอ้สวัสดีครับพ่อว่างครับผมเอาขับรถลายๆกันแล้วกันนะครับสำหรับเบอร์อัน7646ในสื่อสารหานุ่มนั่นใหม่เด้อนั่นติดสายพอว่างอยู่ว่าหัน7646สื่อสารกับมาใหม่กันแล้วกันครับ0811172358จะ0811172358ว่าหันนั่นติดสายพอว่างอยู่นะครับสำหรับเบอร์7646สื่อสารมาใหม่กันแล้วกันครับ0811172358จ้ะ0811172358จ้ะนะครับชื่อสารหาลูกค้าเตารถบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงด้วยแม่ครับพ่อครับนะอยากได้หยังสื่อสารมาคันมีปัญหาเรื่องสายตาเก่าเควีรูทีนไปอยู่ไปกินแต่คันพี่คันน้องมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายอันนี้ปัญหาใหญ่ตัวแม
3: ่ค่ะ
0: นะครับมวลร่วมของร่างกายบ่ว่าสิเป็นนักตนนักโตย่ำมาเศร้าว่าอยากลูกอยากย่อ
3: เบาๆตนเบาโตจังสินะคะมื่นชาตามแข็งตามขาออกห่อนตามปลายมือปลายเท้าจังสิค่ะ
0: จ้าหรือเป็นโรคประจำอยู่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดไหลจังสิแม่ๆ
3: ค่ะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าจังสินะคะ
0: ครับแล้วคนก็เป็นนิ้วล็อกนิ้วหงีบที่เพิ่นเอือน
3: ค่ะ
0: เป็นนิ้วจังแม่ๆเป็นพี่แข็งปั่นเป็นตะคิ้วดูๆอันละคนนิ้วง้อเข้ามาแล้วเหยียดออกก็บ่ได้ง้อแล้วเหยียดออกก็บ่ได้ปัญหาเรานี่นะครับพ่อครับแม่ครับลองเปิดใจเอาน้ำสมุนไพรเควีโกไปอยู่ไปกินเบิ่งได้แม่เด้อ
3: ค่ะ
0: น้ำสมุนไพรเควีโกมื้อนี้บ่ธรรมดาเด้นะครับเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะ ผู้ใดเอาไปยู่ไปกินก็ห่วยว่ามันตอบโจทย์คักแล้วนั่นบ่เสียดายเงินจังเม็ดแล้วเหนือสิ่งอื่นใดช่วงนี้ขึ้นกำไรกับพี่กับน้องลูกหลานเปิดเทอมใหม่พ่อๆแม่ๆได้ใส่เงินหลายใส่งบประมาณเยอะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: พ่อๆแม่ๆนะครับได้ใส่หลายกับลูกเต้าก็อยากเห็นคุณพ่อคุณแม่นะครับได้ประหยัดก็เลื่อยซอยกันครับพยุงราคาตรงนี้ไว้ก่อนที่กิ่งอ่ะโปรโมชั่นสิหมดเราได้แม่นะโปรโมชั่นตัวนี้เฮ็ดมาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์วันสิหยุดบัดนี้พอดีมันไม่ช่วงนะผู้ปกครองต้องใส่เงินหลายลูกหลานเปิดเทอมนะก็เลยพยุงราคาไว้ก่อนแต่คุณภาพยังเหมือนเดิมให้พี่ให้น้อง2ขวดคือเก่าปกติขวด 1,400 ผลแม่ๆน้ำทองตลาดตัวไป2ขวดกับ 2,800 ผู้นี
3: ้แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ในราคาพิเศษนะคะเพียงสื่อ1แถมอีก1ค่ะในราคาเพียง 1,590 บาทจาก 2,800 ด้วยค่ะแม่
0: จ้ะ
3: ค่ะในราคา 1,590 บาทคุ้มค่ะเงินเกินค่ะจ่ายค่ะ
0: ได้คีวีโกถึง2ขวดเลยทีเดียวนะแม่เด้อ
3: ค่ะเฮายังมีของฝากของตอนออนตอนเอ็นแตนให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่าค่ะ
0: จ้ะ
3: ได้คือ
0: นำได้เป็นกาแฟ
3: แมนค่ะ
0: กาแฟ
3: แฮปปี้เทนค
0: ่
3: ะ
0: ให้คุณพ่อคุณแม่1ห่อใหญ่เลยทันที
3: ค่ะ
0: ได้อีหลีบ่เอาผมก็ให้เด้นะครับแม่นว่าบ่เอานั่นบ่ได้ต้องเอาข่อยวางสิ
3: เพราะว่ามันเป็นโปรของบริษัทเนาะ
0: ของบริษัทจัดส่งให้นอกสิจากคุณพ่อคุณแม่ว่านั้น
3: แม่บ่กิน
0: บ่กินกาแฟตัวเอาอย่าง
3: แม่เป็นอย่างอื่นแม่กินอย่างอื่น
0: ได้แม่ขออย่างอื่นได้บ่ว่าซั่น
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับเค้กเงินสดจัก 4,500 นี่ได้บ่ว้ายแบบนั้นกูหนักหนาไปบ่ทอยเท่านั้นเอาไปอยู่ไปกินได้แม่มีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกาย
3: ค่ะ
0: มื้อชานําปลายมือปลายเท้านักตนนักโตหรือเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับคือใบมันว่า
3: ค
0: ่ะนะครับอยู่ในหันมีนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันมีโรคประจำเนี่ย
3: มีโรคประจำตัวตั้ง
0: นี่อยากให้ไปกินอยู่ในหันมีผู้ข้าวเป็นหลักได้ไหม
3: แม่ค่ะ
0: แม่นเต็มเลยบอกว่าสิเป็นผู้ข้าวขันเมย์ขันล่าอย่างสิเพิ่งก็มีพวกกระชายดำพวกสมแม่แม
3: ่ค่ะมีแต่สิ่งที่มีประโยชน์สมุนไพรดีๆทั้งนั้นค่ะ
0: เฮ็ดดินจืดสิแม่แม่บำรุงร่างกายพวกลาดบุรีพวกโกจิบุรีพวกเกี๊ยวคู่ลันตะกุยถังเช่ามีเบิร์ดได้อยู่แน่น
3: ค่ะ
0: สำคัญที่สุดอีกตัวนึงก็คือสารสกัดจากใบหม่อนแม่แม่ซึ่งสารสกัดจากใบหม่อนมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของมากเลยเบื้องต้นที่สุดมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอยู่ครบถึง21ตัวเลยนะแล้วก็อันที่2คุณสมบัติพิเศษของสารสกัดจากใบหม่อนก็คือ1มันสิซอยลดไขมันในเลือดแม่แม
3: ่ค่ะ
0: ซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ซอยลดความดันโลหิตได้ดีเลยนี่นำสมุนไพรคีวีโกจังตอบโจทย์ผมถึงบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายดูแลคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนำสมุนไพรคีวีโกซื้อนี่บ่ผิดหวังไงแม่จาก 2,800 2ขวดเมื่อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาเพียง
3: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: หูบ่ฝาดแล้วก็ฟังบ่ผิด 1,590 บาทได้นำสมุนไพรคีวีโก
3: 2ขวดไปเลยค่ะ
0: แถมกาแฟแฮปปี้เทียนให้พี่ให้น้องอีก
3: 1ห่อใหญ่ค่ะ
0: โอ้ยอยากได้บ่แม่โทรหานุ่มนั่นใบหม่อนเบอร์นี่เด้อ
3: เบอร์9ประเดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358ครับ0811172358มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายแม่เอ้ยนะครับอารังคดนอนได้มือราคาของมือนี่นั่นเอ้ยจักเป็นนี่ยังนอนกะบ่หลับนะครับกินข้าวกะบ่แซ่บจ่อยวับจ่อยแวบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกได้เดี๋ยวนี้จักเสียจังได๋ว่าซั่น
3: และที่สำคัญแม่มีโรคประจำตัวน
0: ำนี่กลางคืนมาว่าซั่นเจ็ดเที่ย8เที่ยลูกเหี่ยวกะบ่แกง
3: ค่ะ
0: กลางคืนมามื้อใดหนาวๆจักหน่อยกันๆจักหน่อยเป็นไรนี่มื้อจังมื้อล็อกเข้ามามีเชียงปั้นได้คันนี่กันอยู่พอปานนั้น
3: ค่ะ
0: นะครับพอสู้ก็เลยสิมาป่วยซากันดอกลุกขึ้นปัวกันชุบขึ้นแล้วเลยบ่ได้นอนนำกันปะนะ
3: ค่ะเป็นยังสั่นตาค่ะแม่
0: เป็นยังสั่นตัวนะเอาเบิ่งแย่งสุขภาพด้วยแม่เด้อนะอย่าไปทนทุกข์ทรมานอย่าไปเฮ็ดให้เจ้าของลำบากขนาดนั้นเงินทองเป็นของนอกกายบ่ตายเฮาหาใหม่ขันอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงแม้นบ่ได้ไปหารับจ้างรับใบอย่างน้อยๆเฮาก็บ่ได้เป็นภาระของผู้อื่น
3: ค่ะ
0: ขันเป็นหน่อยดูแลไว้รักษาไว้มันก็เซาเลี้ยวตัวแม
3: ่
0: นะครับค่าใช้จ่ายก็บ่สูงแต่ขันเฮาไปเป็นหลายๆจังค่อยมารักษาบัดนี้จ
3: ั
0: ดหยังต่อหยังมานึ่งพื้นเพิดมาเติมเกินเข้ามาการรักษาก็ต้องใส่เวลาจักหน่อยไหนสิรักษาเรื่องนั้นไหนสิมารักษาเรื่องนี
3: ้ค่ะ
0: คือมันเป็นหลายอย่างแล้วนะนั่ง
3: ค่ะไปหาแพทย์หาหมอจังสิเพิ่นก็ตัวสิรักษาได้เนาะค่ะเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่มันหลายโรคเนาะค่ะแม่
0: ไปเข้าคิวถามหมอไปตั้งแต่ก่อน 8:00 น.ถึงเที่ยงก็ยังบ่แล้ว ฮอดเวลาเพิ่นพักไปกินเขา
3: ย่ามันเป็นหลาย
0: เข้าไปไปอีกจังซ
3: ี่แม่นค่ะย่ามันเป็นหลายเพิ่นก็รักษายากเนาะ
0: จ้ะค่าใช้จ่ายก็สูงนําเสียเวลาพร้อมนั่นแล้วนะครับคนเฮามันหังบ่มีหยังหลายตละแม่คันตับดีไตดีปอดดีม้ามดีหัวใจทํางานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนของดวงฮิตดีสุขภาพก็ดีง่ายๆซํานี่ได้แม
3: ่ค่ะ
0: คันสุขภาพบ่ดีคือฮอดคําเว้าคําจาของลูกของเต้าแต่คันขึ้นฮอดซื่อๆมันหังเบาบางเบาทุเลาลงว่า
3: ค่ะต้องโทรแล้วก็สั่งไปอยู่ไปกินนะคะแม่เด้ออ
0: ยากได้น้ําสมุนไพรเควีโกอยากได้เควีลูทีนหรือผลิตภัณฑ์โตอื่นๆเบอร์เดียวเท่านั้นได้แม่โทรได้24ชั่วโมงนั่นบ่เปลี่ยนเบอร์เบอร์นี่เท่านั้นครับ
3: 0811172358ค่ะ
0: 0810811172358
3: ค่ะ
0: 2358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
6: ผมไม่ฮอดมื้อใดล่ะ
0: อันใดแม่
6: ยาแม่จังวันฮอดมื้อใด
0: โอ้สั่งมื้อบ้านก็อีกแค่3มื้อได้แม่จังสิฮอดจ้าได้ครับ
3: อีแม่นาง
6: เตรียมเงินไว้แห่นดอก
0: โอ้ครับเตรียมไว้รถแม่นะครับอีแม่นางเตียงอีแม่นางทั้งร้อยเอ็ดเป็นได้เสียงชัดเจนบ่มื้อนี้อาจสามารถ
6: ชัดเจนอยู่ล่ะ
0: ฝนตกบ่อีแม
6: ่บ่ตกมีจริงๆน
0: ึงเออเอาดูแลสุขภาพได้แม่นางเด้อ
6: จ
0: ้าสวัสดีจ้าเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกัน FC นุ่มนั่นไปหม่อนทางปูนอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
3: ค่ะอีกจะ2มื้อนะคะแม
0: ่มื้ออีแม่ก็มีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายแล้วได้ยินลูกเต้าเว้าแฮงหันใส่จันอยู่โอ้ยกูมานั่นได้ดาดซบดาดปากซะเนาะอันเควิโกมึงนี่เนาะนั่นเด้
3: ค่ะได้กินแล้วก็สิดีใจนะคะแม่ได้ที่สําคัญสุขภาพเฮาสิแข็งแรงขึ้น
0: สําคัญที่สุดบัดประสงค์มึงใหญ่เขาทุบแก้วว่าความเด้อว่าซั่นหลายหม่องเขาไปส่งทุบแก้วตวงว่าความกูสิกินจังได๋ติเป็นบริการพิเศษนะแม่บ่ต้องตกใจนะบริการ
3: มันแตก
0: ก็เจ้าย่นของทับกันอีแม่ว่ามึงบริการรุ่นใหม่ที่นั่นซั่นบริการพิเศษทุบเจ้ามาให้พร้อมว่าซั่นว้ายบ่ได้แม่ว่าเอ้าบ่ทันที่มา2ขวดก็ทุบมาทั้ง2ขวดเลยว่าซั่นนะครับเอ้าสําหรับเบอร์ไอ้เกณฑ์646เด้อนะครับสื่อสารนุ่มนั่นใหม่ก็แล้วกันเกณฑ์646ครับมีหยังให้ลูกให้เต้ารับใช้เนาะหรือผมสิโทรไปหาก็รับสายเบิ่งแน่เด้อเกณฑ์646ครับ0811172358ครับ0811172358อยากได้หยังสื่อสารมาอยากสอบถามรายละเอียดเรื่องใดว่ามาหรือคุณพ่อคุณแม่บ่เข้าใจวิธีกินวิธีใส่เนี่ยจังเควีรู้ที่นึงสิก็กินของง่ายแล้วก็กินโหลด2เม็ดนะครับแล้วกินของง่ายแล้วกินแล้วเม็ดนึงบ่ได้ยามแมลงก็นอนจังอีกเม็ดหนึ่งก็สรุปง่ายๆมือหนึ่งกินสองเทื่อ
3: ค่ะสำหรับเควีลูทีนค่ะ
0: จ้ะ
3: มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนเท่านั้นค่ะ
0: พิเศษจังน้อยบาทอีกคันเควีโกมันเป็นผลิตภัณฑ์แบบน้ำเด้อแม่เด้อบ่ได้เป็น
3: คนละอย่างเลยค่ะแม่
0: จ้ะอันเควีโกนี่สิเป็นน้ำบัดนี้อันนี้สำคัญที่สุดให้กินก่อนอาหารตื่นขึ้นยามเช้าลุกมาเหงาตีสี่ตีห้าให้แม่กินรสเด้อหนึ่งแก้วตวงทันทีตามด้วยน้ำเปล่ากินจังสี่รส1แก้วตวงที่ให้ไปหน่อยแม่นะครับตามด้วยน้ําเปล่าจากนั้นก็เอาขวดมันมาใส่ตู้เย็นไว้โอ้ยรสชาติดียามมื้อแลงก่อนสินอนเอาอีกแก้วตวงนึงก็นะพอตะกินเสร็จสับเรียบร้อยไปนอนบ่ทันพอข้าวเอาขึ้นนั่นแกงที่อยากกินอีกมันคือข้าวทาดมันสิว่าเด้นะครับเอาฝากไว้น้ําสมุนไพรเควีโก2ขวดมื้อนี้ขึ้นกับไรกับพี่กับน้องจาก 2,800 ที่แม่นะเอาน้ำผีน้ำนองเพียง
3: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: สุขภาพดีๆอยู่ในมือคุณพ่อคุณแม่เด้อ
3: เพิ่นเอิ้นว่าสุขภาพดีๆมีขายแล้วค่ะแม
0: ่
3: น้ำสมุนไพรเควิโกเท่านั้นค่ะ
0: เอาไปอยู่ไปกินต่อแม่นั่นบอกพ่อบอกแม่แล้วเด้อก็ถือว่าลูกเต้านำข่าวสารมาแกงมาบอกพี่น้องแล้วล่
3: ะ
0: อยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีทั่วไทยแล้วสิสุขภาพดีจังได๋อีแม่คาตะขี่ที่อยู่หั่นแม่จมแปะจมแปะโอ้ย
3: พี่นุ่มนั่นว่าแม่ขี่ที่ว่าสั่นแม่
0: เอาบ่แล้วขี่ที่เป็น
3: บ
0: ้าน
3: เมือง เกี่ยวเด้อแม่
0: บ่แม่นอันนั้นเกี่ยวอยู
3: ่บ่นว่าเกี่ยวเด้อพี่นุ่มนั่นเว้าผู้เดียวเด้
0: อันนี้แม่แล้วขี่ที่เป็นบางเรื่องไอ้บ่ว่าท่านได้จบ
3: แม่นบ่ค
0: ่
3: ะ
0: แม่นเรื่องแนวอยากแนวขี่นี่สิบ่ก็ว่าสิเว้าอยู่มาท่านได้จบเนาะอีแม่แล้วขี่ที่เป็นบางอย่างนี่นางนะครับเราว่าคันสิแบ่งมานี่มามันสิกัดซบกัดปากเด้พอได้ซื้อปลาทูมาปนพอได้ซื้อหมากซื้อผู้มาเคี่ยว
3: เป็นจังซั่น
0: เราว่าจังซั่นนะครับพอได้จ่ายค่าเลขเขาพุ่นดิเราคิดไปแล้วคิดไปฮอดพุ่นดิแท่นดีสิว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋นะสุขภาพกูจังสิแข็งแรงเนาะจังสิได้ใช้ใส่ชีวิตยังมีความสุขอยู่กับลูกกับหลานโดดๆเนาะอยู่กับคนที่จะของหักโดดๆแท่นสิคิดจังสิบ่คิดเด้
3: ค่ะ
0: นี่จังได๋สิมีเงินจ่ายค่าเลขเขาล่ะบัดนี้มาเส้นหลาย
3: มันติดค่าเลขเนาะแม่
0: มาเส้นหลายเถิงงวดนี่พะนะโอ้ยเนาะ นะครับบอกแล้วของบ่มีหักไม่แม่อย่าไปสนใจมันปานนั้นเบิ่งแง่งสุขภาพเจ้าของนี่ได้ทันทีซื้อมาปุ๊บได้กินปั๊บก็ได้สุขภาพทันทีไผกินก่อนก็ได้สุขภาพดีก่อนล่ะแม่ผู้ใดกินซ่าก็ได้สุขภาพที่หลังเพิ่นล่ะ
3: ค่ะ
0: ซ้ํากันกับออกแลนนั่นล่ะแม่ผู้ใดออกแลนก่อนก็ไปถึงเป้าหมายก่อน
3: ค่ะ
0: ผู้ใดไปที่หลังก็บ่ฮอดท่านเพิ่นแล้วเพิ่นไปฮอดก่อน
3: ซ่านิดนึง
0: น่าอยู่ดีมีแห้งเบิ่งแย่งเจ้าของนี่แม่ผมเข้าใจอยู่เงินทองก็หายากยาก
3: แต่ว่าสุขภาพ
0: แต่ว่าสุขภาพ
3: นําคือกันค่ะครับ
0: คันอยู่ดีมีแห้งจังหน่อยๆก็บ่เป็นภาระของไผอย่างน้อยๆลูกเต้าเขาไปเหตุการณ์เหตุงานเขาก็บ่ได้คิดนํา
3: และที่สําคัญค่ะใส่ชีวิตประจําวันของเฮาเน
0: า
3: ะค่ะสิได้สบายแน่จักหน่อยเน
0: า
3: ะ
0: จ้ะเอา0811172358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
7: จังหยานี
0: ่ตัวไหนอีพ
7: ่อเอาเควิโก
0: โอเควิโกติพ่อนี่ครับอีพ่อมาจากจังหวัดใดเนาะคือเสียงดังฟังชัดแท้เน
7: า
0: ะ
7: มาจากวัดสะโกไซหลวงตา
0: โอ้ยนมัสการเขาหน่อยนะครับนมัสการลูกตาหวานนะครับเอาเควีโกนลูกตาเนาะ
3: ค่ะ
7: เอาสองขวดละ
0: ครับผมเอาแกงซื้อจักบาทแน่ลูกตาลูกตาจะซื้อไว้ตั้งไหนนะ
7: 156วัดสะกอไซ
0: 156วัดสะกอไซ
7: หลวงตาแสน
0: หลวงตาแสนวัดสะกอไซ
7: ตำบลนิคม
0: ตำบลนิคมเดียวลูกตา
7: อำเภอสตึก
0: ตำบลนิคมอำเภอสตึก
7: จังหว
0: ั
7: ดบ
0: ุ
7: ร
0: ี
7: รัมย์
0: จังหว
7: ั
0: ด
7: มาส่งสองเทือแล้วเนาะ
0: โอ้ไปสองเทือแล้วตีน้องตาเขาเลยวัดสุเทียเนาะนั่นแล้วล่ะตอนนี้บักม่วงบัดแล้วเขายังสิเลื่อยวัดคักแล้วล่ะต้องหันเขาไปเพราะได้ไปเก็บบักม่วงสิดิ
3: พี่น้องนั่นก็เว้าก
0: ันนะครับเอานมัสการน้องตาเดี๋ยวผมส่งให้ผมแถมกาแฟแถมกาแฟไปนําอยู่
7: เอาแค่นี้
0: ก็ครับผมแถมกาแฟไปนะนะครับพูดหลายๆกันแล้วกันเนาะนมัสการพระคุณเจ้าแม่สวัสดีจ้านั่นรับสายครับ
6: โอ้ยเพื่อนเป็นพระคุณเจ้าด้วยนี
0: ่จ้าน มัสการหลวงพ่อหรอกว่างั้นจ้าเป็นในสารคามฝนตกบ่แม่มื้อนี
6: ้โอ้ฝนตกดอก
0: จี้
6: เนี่ยก่อนที่จะหยังน
0: ี่โอ้ยนะครับมาสั่งว่าแต่เนาะอยู่ได้6แอร์ก็ยังฮ้อนอย
6: ู่ได้ลูกค้าไปเหรอลูกได้ลูกค้าไป
0: ได้มาเนี่ยจะ 2-3 ลาย4ครับพระคุณเจ้าว่างั้นล่ะครับ
6: มันได้หลายๆเด้อมื้อนี้เด้อ
0: จ้าสาธุจ้าแม่จ้าบอกหลวงพ่อเพิ่นโทรมาสิหลายๆเด้อแม่
6: ม
0: ัน
6: ได้หลายๆลูกค้านั่นน่ะ
0: จ้าร
6: ับนําโทรศัพท์ก็บ่ทันพุ่นล่ะ
0: ครับผม
6: ให้มาอวยพรให้ว่าแม่รับแม่ได้หัวเข้าหัวเมืองน
0: ี่เอาตื่นแล้วติแม่บาดจ้าเอา
6: เมื่อหัวเมืองอยู่ของบัดบัดลูกแม่นาฬิกาไป2ตัวแล้ว
0: จริงในการ
6: โทรมาโทรไปก็โอ้ยลำ
0: พัง
6: ที
0: ่
6: ไหน
0: ห
6: นอก็
0: จ
6: ะ
0: บ่
6: หล
0: ับ
6: สาย
0: ว่
6: า
0: ซ
6: ั่นบ่แม่ว่างเหรอดิ
0: บ่ให้ติดสายหลวงพ่ออายุเมื่อกี้นี่ครับสายมันซ่อนกัน
6: เออแม่ว่ามันลำคาญแม่โทรไปดูหลาย
0: บ่แม่นครับผมติดสายซ่อนอยู
6: ่
0: บ่ให้ลำคาญจังได๋นี่พี่น้องบ่โทรมาหันตัวผมเพิ่งยันพี่หลอกอยู่นี่พวกแรกพวกบ่อยู่เอาซั่นเอาซั่นนะแม่เน
6: า
0: ะ
6: เง
0: ิน
6: แล้วเงินก็ท่านนี่มีอยู่
0: จ้าเบิ่งแย่งสุขภาพจ้าแม่จ้าย
6: าไม่ยาใครเมดแล้วเงินก็ท่านนี่มีอยู
0: ่เออมันน่ะสิค่อยมีล่ะอยู่หั่นล่ะโอ้ย
6: ได้ในใครมาซื้อเควิโกยินดีนะ
0: ครับได้อยู่ดอกนะครับแม่โครงการนั้นโครงการนี้ก็เจ้ากําลังเฮ็ดอยู่ตอนนี
6: ้เฮ็ดหยัง
0: เฮ็ดโครงการนั้นโครงการนี้นี่แม่นะครับคนละเครื่อง2เครื่องไปนะครับ
6: แม่บ่ได้เฮ็ดน้ํามูนแม่เฮ็ดบ่เป็นมีแต่หลานสาวแล้วมันเฮ็ดมันได้มันกันนั่นแล้วเขาก็ของมันอนุมัติแล้ว
0: จะ
6: ใส่วันท
0: ี
6: น
0: ึ
6: งน
0: ี่
6: ก็ใส่
0: รว
6: ด
0: เอาครับดีใจน้ำแม่
6: เอาได้ลูกค้าหลายได้ลูก
0: จ้าจ้าจ้าจ้าเอาดูแลสุขภาพแม่
6: สุขภาพแข็งแรง
0: จ้าจ้าจ้าเช่นกันแม่ก็เช่นกันครับกินเขากินน้ำพักผ่อนซะแม่เอ้ย
6: เออเขาอีกก๋วยเตี๋ยวไม่แม่กินนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่น
0: ี่ครับผมเอาเนี่ยมันบ่ผิดโลกมันบ่ผิดโลกเก่า
6: จ้
0: า
6: หลับตื่นตื่น
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: สว
6: ั
3: สด
6: ี
3: ค่ะ
6: แม่อยู่บ้านน่ะแต่งหยังแม่แล้วกินบ่
0: จ้าไอ้หมอนตัวหัวกะม้าแม่แต่งไว้อยู่ได้ครับ
6: แต่งแผลแล้วกินเด้อยายโลน
0: บ่น้องมันอยู่พุ่นน้องมันอยู
6: ่กับข้าวกับน้ำเพราะว่าผู้เฒ่า
0: ครับน้องอยู่พุ่นซุมือจ้ะแม่บ่เป็นหยัง
6: เออๆนั่นล่ะแม่ห่วง
0: ครับก็สบายใจนําว่าน้องสบายใจนําว่าน้องอยู่นําแม่
6: แม่อยู่บ้านพุ่นล่ะน้องอายุหลายปานใดแล้วนั่น
0: ครับ80นี่ล่ะแม
6: ่ป๊า
0: จ้าได้ครับแม่ก
6: ็
0: จ้าได้ครับก็แข็งแรงดีอยู่เด้แล้วก็ไปวัดได้อยู
6: ่มีไอ้มีหยังอีกบ่นี
0: ่มีอยู่ครับนะ
6: มีไอ้อยู่ติ
0: จ้ามีอยู่ครับมีอยู
6: ่เออใ
0: ครนี่โอ้ยจ้าได้ครับเพิ่นก็ไปเป็นเพิ่นไปมีครอบครัวเบิดแล้วแม่เหลือแต่กับผมกับน้อง ก็พอดีน้องแล้วได้อยู่
6: น้องธรรมดาคนเฒ่า
0: พอดีน้องได้อยู่น้ําแม่น่ะผมก็สบายใจอยู่
6: เสียเวลาเดี๋ยว
0: จ้ะ
6: มีนั่นผู้โทรมา
0: จ้ะจ้ะนะครับ
6: อ้
0: าวขอบคุณหลายๆจ้ะแม่สารถูกสุขดิบได้คุยจากันครับแม่เนาะได้ครับผมสบายใจอยู่ดอกเรื่องครอบครัวน้องก็โอเคอยู่ครับผมก็ไว้ใจได้อยู่ก็ฝากน้องไว้กับแม่นี่แหละครับไปอยู่หั่นพ่อได้แต่งแรงแต่งง่าย
3: ฝากแม่ไว้กับน้อง
0: เออฝากน้องไว้กับแม่ตัวได้ครับเราก็นึงเขาบ่ไฟไปวัดได้เสืออยู่เด้เราแข็งแรงอยู่ดีครับได้รถไฟฟ้าเราก็แท้แล้วแท้แล้วไปวัดบ้านก็บ่ไกลวัดปานใดนะครับแล้วก็ได้ครับน้องก็ซื้อของไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วอยากเฮ็ดหยังเราก็เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดก็ไปซื้อเอานั่นกับเขาสําเร็จกับไปได้รวด
3: สะดวกอยู่ค่ะและที่สําคัญแม่เป็นคนที่แข็งแรงเน
0: า
3: ะ
0: เป็นคนที่แข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่แต่ว่าก็สิตามการเวลาเนี่ยก็คือเรื่องการตอบรับเรื่อง
3: การ
0: ตัดสินใจการตัดสินใจครับก็เป็นกังวลนําอย่างเดียวคือเวลาขี่รถชิล่าไปนี่แหละ
3: นะแล้วเก่งค
0: ่
3: ะ
0: แล้วไปคิดนําเรื่องการตัดสินใจมันสร้างกับผู้เฒ่าเนา
3: ะ
0: นะครับขี่แต่แล่นแต่แล่นไปล้มพัดไปผมน่ะผักปิวแวะๆแล้วก็เสยแล้วเย็นเดียวเสยแล้วพอน้ําเดียวซุบข้างหลังเบิ่งเอาเนาะนะครับ
3: ว่ากาชน
0: ว่ากาชนเนาะผู้เฒ่าเนาะเขาก็หัวผู้เฒ่าอยู่ไปนะรถไฟฟ้าเนาะก็บ่แล่นแล้วดิแต่แล่นแต่แล่นแต่แล่นก็เพิ่นนะครับแล้วก็เราก็มีความสุขตามอัตภาพเราก็ดีใจอยู่นะครับอ้าวนะเป็นกำลังใจพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่ฟังรายการอยู่เด้อ
3: ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ
0: มี
3: ที่ผู้สูงวัยกันแล้วกันเน
0: า
3: ะผู้ที่มีอายุหลายแต่ว่าบ่อยากให้เป็นคนที่สุขภาพบ่ค่อยดีนะแม่เพราะฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งแง่งสุขภาพเจ้าของเนาะค่ะ
0: รัก
3: ตัวเองหลายๆค่ะแม
0: ่
3: เอาผลิตภัณฑ์ดีๆไปอยู่ไปกินน้ําเด้อค่ะเพื่อเป็นการบํารุงเจ้าของไว้นะคะแม่
0: จังนุ่มนั้นก็ไปมาในผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้กินเบิดทุกตัวได้แม
3: ่ค่ะและที่สําคัญค่ะให้แม่กินน้ําเด้
0: ครับนะซื้อไปไว้บ้านพร้อมอันกินบ่ทุกตัวบ่แม่นได้กินฟรีเด้แม่อัน
3: ที่
0: ว
3: ่
0: าซื้อคือแล้วก็พุ่นพ่อคุณแม่ได้ปัญญาแม่นแล้วพวกตัวจัดรายการเนาะพวกตัวก็ได้กินบ่แม่นเด้แม่ซื้อคือกันครับพุ่นพ่อคุณแม่แล้ว
3: ราคาเดียวกัน
0: ราคาเดียวกันพร้อมดิ
3: แม่นค่ะ
0: แม่ได้โปรโมชั่นหยังผมก็ได้โปรโมชั่นนํานั่นนําคือกัน
3: ค่ะ
0: เป็นหยังจังต้องได้เฮ็ดเพราะว่าคันผมบ่กินผมสิฮู้ได้จังได๋ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นจังได
3: ๋
0: สิมาเว้ากับพ่อกับแม่ได้จังได๋มันอ่านหนังสือให้พี่น้องฟังนี่มันก็บ่แม่นต้องได้ขอฮอดเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทุกตัวผมกินครับกินบ่ทุกอันเลย
3: ค่ะ
0: ได้ครับบ่ได้ตัวดอกชาไทยก็กินกาแฟก็กินนะครับแล้วก็ซื้อมากินตลอดน้ําสมุนไพรเควิโกก็กินเควีลูทีนก็กินแฮปปี้เทนก็กินมันเป็นหยังคือกินแล้วแต่นั้นบ่ได้เป็นหยังดอกก็กินซื่อๆนี่แหละแม่เพชรสังขารยังกินเลยให้วางซั่นล่ะนะครับเป็นได้แล้วนั่นห่วยไหลรวยเลยหลวงคือกันแล้วนะครับกินกับบักมงสุกจังหน่อยบ่าคือระบายดีแท้ว่าซั่นเด้สัตว์ชาติไทยก็ไปหญิงพ่อยแม่เอ้ยนุ่งผ้ากะมาเด้มันก็เตียวเฝ้าน่ะเอาน้ําอยู่หั่นนะครับ
3: สุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะคะ
0: ดีดีเท่าไหร่แม่น
3: ะครับเพิ่งแยกจากตัวนึงที่หม่อนประทับใจก็คือเควิโก
0: จ้ะ
3: ค่ะเพราะว่าให้แม่อยู่บ้านกินอ
0: ันนี้เป็นเรื่องกินแม่
3: เพิ่นก็แข็งแรงมั้ยคะเพิ่นบ่เมื่อยบ่ลาเพิ่นว่าเนาะเฮาเอาคําผู้เฒ่ามาเว้าเนาะแม่เนาะ
0: น่ะเห็นเพิ่น
3: เอาไปให้เพิ่นกินแล้วเพิ่นว่าบ่เมื่อยบ่ลาอีหลีแล้วก็อายที่ช้าๆมึนๆจังซี
0: ่นะครับ
3: เซาตะหึงบู่ว่าซั่นแล้วว่าก
0: าแฟสิเก่าไปเด้
3: แม่นกาแฟตา
0: แล้วเป็นคนที่กินกาแฟเก่งผู้นึงนะครับไว้ขาดจักเทื่อน่ะมีแต่น้องว่าอ้ายของอีแม่สิหมดแล้วก็สลับกันซื้อจังซี่นะครับ
3: เปลี่ยนกันต้องเปลี่ยนกันค่ะ
0: นะครับผมซื้อไปไว้เรียบร้อยมื้อใดไปกินข้าวแลงจ้าบ้านเขาใส่ส่งถุงมาน้ํา
3: อันเอามาน้ําตี
0: เอาก
3: ับ
0: หาพี่มาน้องมายามสถานีก็พ่อให้เขาเจ้ากินนะครับกาแฟตัวอย่างเนี่ยบ่ได้ซื้อดอกกิโลดก็วางซี่ล่ะ
3: ว่าอยู่หนูว่าอยู
0: ่กาแฟตัวอย่างเนาะนะครับ
3: มื้อใดจักแล้ว
0: มื้อใด
3: ก็ม้อยบัดนี
0: ้มื้อใดของซื้อไปก็จังบ่ตกมานะครับมื้อใดน้องซื้อก็เอามาน้ําแน่ซี่ล่ะนะครับเอา081 117-2358ได้
3: ผู้อยู่หน้าสถานีเด้มื้อนี
0: ้
3: คนผมยาวได้แม่ฉันยา
0: โอ้ยเขาเจ้ามา
3: ลูกไผ่
0: ว่าเป็นหลายคนตอนเป็นผู้ใดผู้ใดไม
3: ่ลูกไผ่ผมยาวมากค่ะเมื่อนี้
0: เขาเจ้าไปเก็บเห็ดมาก
3: ว่
0: าแม่
3: แต่ว่ามีนั่นมากน้ำ
0: มีอย่าง
3: มีอัน
0: เจ้านี่ดิ
3: บอทุเรียนมานำคนนี่มาทุเรียนมาพร้อมค่ะ
0: เอาแต่มาแต่ทุเรียนเอายังอื่นเอาเห็ดพร้อม
3: ไ
0: ม่แข็ง
3: เมื่อนั้นเอาบักมีมาแต่ว่าบักมีนั่นส่งแสบอยู่
0: จ้ะ
3: เพิ่นว่าแม่นพันธุ์อีหยังบัวสันนุก็เลยขอเป็นว่าทุเรียนสันสงสัยได้ยินที่ออกอากาศไปบ่มากครับทุเรียนเลยค่ะ2มือแล้ว
0: นั่นแหละครับ
3: เอาดีได้ล่ะ
0: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับเอาบักม่วงมาใบบวกก็ได้ดอกบ่ได้ยากบีบให้โคโลดอกกุ้งเขาเนี่ยเป็นคนง่ายๆดอกนะบ่ได้ยากปานนั้นดอกนี
3: ้เบาเด้อติค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดเนาะค่ะก็สามารถซื้อสารกันเข้ามาได้เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์9ค่ะแม่081 117-2358ค่ะ081
0: 081
3: 117
0: 11 17
3: 2358
0: 2358คันเว้าเรื่องมวลร่วมของร่างกายต้องนำสมุนไพรคีวีกูจ้ะแม
3: ่
0: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาหลายผู้หลายคนนะครับที่สร้างผลิตภัณฑ์กันมานะครับนะหลายผู้หลายคนนำกันมีภายในนี่แหละร่องเว้าสู่พี่สนองฟังกับบ้านแน
3: ่ค่ะขอบคุณไปหาอีพอสันเนาะค่ะอยู่ทางอำเภอประโคนชัยเนาะค่ะจังหวัดบุรีรัมย์พ่อก็สร้างกาแฟเควีบวกกันกระชาไทยไม่พอนำเนเดอร์ว่าสันว่าค่ะได้เลยค่ะพ่อหนูจะส่งให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณไปหาอีพ่อหนูศิลป์เนาะค่ะอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพอมีปัญหาเรื่ององค์ร่วมในร่างกายเน
0: า
3: ะค่ะขอสั่งเควีโกมา2ขวดค่ะ
0: โอ้ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันครับ
3: ขอบคุณอีแม่จันเพ็ญเนาะค่ะอยู่ทางอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยค่ะแม่ก็มีปัญหาองค์ร่วมในร่างกายเน
0: า
3: ะค
0: ่ะ
3: สั่งเควีโกมาคือกัน2ขวดค่ะ
0: โอ้นะครับขอบคุณหลายๆก็แล้วกันนะแล้วก็ขอบคุณไปหาอีพ่อสมคิดนำ
3: ค่ะ
0: พ่อสมคิดนี่อยู่ทั้งพุ่นนะครับอยู่ทั้งจังหวัด
3: ท่าอุเทน
0: ค่ะเอาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
3: แม่นค่ะ
0: นะครับ
3: พ่อก็มีปัญหาองค์ร่วมในร่างกายเน
0: า
3: ะค
0: ่ะ
3: สั่งเควีโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: จริงๆแล้วผมก็สั่งไปมื้อวันที่10พฤษภาคมนี่ชุดนึงได้นั่ง
3: ค่ะแล้วกินมา6ขวดแล้วแล้วว่า
0: เดี๋ยวแล้วว่าโอ้ยนั่นเด้แต่กับพ่อต้องเว้าสู้เพิ่นนั่นฟังผู้นี้ฟังว่าดีว่าซั่นแต่เจ้าเรามาให้ดัดศพดัดปากแล้วมาซิมแม่นั่นว่าซั่น
3: ซิมมันเป็นขวดบ่พ
0: ่อมันก็เบิดนอนอยู่แล้วมันมาซิมผู้เดียวเนาะ
3: แม่นเยอะ
0: ผู้นึงมาซิมแล้วก็ไปเว้ากันต่อบ่ทันได้โดนหัวบ้านทั้งปุ่นก็มาซิมนะครับกลางบ้านได้ยินก็มาซิมนําน
3: ั่นแล้ว
0: นะเพราะยายสมคิดเรามียาดีพนาสากันเว้นเว้นบัดมาซิมง่ายพอได้กินแท้ๆขวดเดียวนี้นั่นว่าซั่น
3: นอ
0: กนั้นมีแต่คนมาซิมนํา
3: คือจังลูกไส้พ่อเลยพ่อ
0: มันกับว่าทาได้กันสิมาซิมนํากัน
3: มาซิมดูได้กาแฟน่ะอยู่หน้าสถานีคือคันกับลูกไส้พ่อเลย
0: โอ้ยมันเป็นหม่องที่กระจองมาเยี่ยมยามตามไทย
3: ไผมากก็กินจริงๆน่ะบ่ได้กินแน่มีแต่เป็นมาซิมมาซั่นว่า
0: เดี๋ยวนี้ผมบ่ซ่องหาบาทไปไว้แล้วครับเดี๋ยวจะเอากาแฟดีๆกาแฟสถานีผมบ่มาเก็บหรอกผมซื้อกาแฟหาบาทซ่องหาบาทไปไว้เดี๋ยวกินก็กินบ่กินก็แล้วไปวางที่ดอกน้ํามันนำฮอนฟรีแต่ว่าล้างแก้วให้ในวางสิ
3: บ่ล้างแก้วจักเทื่อติ
0: น้ำมันจัดการไปหาหลวงตาแสนนำ
3: ค่ะอยู่ทางอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ครับหลวงตาแสนก็มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายตัวหน่วยนั่นเควีโกมาให้จักสองอันได้เดี๋ยวพอจังหวัดแล้วบอกพระไทยเป็นได้เลยหลวงตาบอกเอานะครับอันซาไทยไปฉันน้ำเนี่ยแหละนะครับท้องผูกดูขอบคุณแม่นั่งน้ำเด
3: ้อค่ะ
0: แม่นั่งอยู่อัดสมาร์ทรอยเอ็ด
3: ค่ะแม่กระซังเควีโกคือกัน2ขวดคือกันค
0: ่
3: ะ
0: อีแม่จันเพ่นคนละจันเพ่นนะครับอันนี้จันเพ่นประพศ
3: ค่ะอันนี้ยกปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: ครับเพราะว่าวังหันจันเพ็ญวังหันอยู่วังสมพงษ์จังหวัดเลยครับคนละทีกันเด
3: ้อค่ะ
0: นะครับ
3: แม่กระซังเควีรูทีนนะคะมีปัญหาเรื่องสายตาแม่สั่งเควีรูทีนมากค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่กุหลาบน้ำเด้อแม่กุหลาบยุทธาบอหนองคาย
3: แม่สั่งเควีโกมากค่ะ2ขวดเลยค่ะ
0: ถูบมาหลาบมาให้น้ำเด้อนั่นถูบเด้อถูบเด้ออย่าลืมว่าสันนี้แม่ว่า
3: ถูบเด้อเ
0: นี่ยนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปให้พอสมใจน้ำเด้อพ่อสมใจแล้วอยู่ทางพูดนะครับไทยเจริญยะโสธร
3: พ่อกระสังเควีโกมา2ขวดค่ะ
0: จ้ะนะครับขอบคุณไปหานะครับอีแม่พิล่านำนะแม่พิล่าแล้วอยู่ทางนะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
3: แม่กระสังเควีโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: ขอบคุณไปหาพ่ออานนท์พ่ออานนท์นี่อยู่ทางวะ
3: อำเภอหนอง
0: นอนอำเภอหนองบุญมากนครราชสีมา
3: ค่ะพ่อจ้างเควีโกมา2ขวดค
0: ่
3: ะแล้วก็มีกาแฟน้ํา3
0: พอ
3: ค่ะเป็น1เศษเนาะ
0: จ้ะ
3: ค่ะนั่นแหละค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสําหรับอีพออนนท์อันนี้ FC นุ่มนั่นไปมาเหมือนกันเด้
3: ค่ะอยู่น้ํากันโดนแล้วสันติลุงนั่นมานะคะ
0: ได้ครับขอบคุณไปหาอีแม่กําพันธ์นี่ก็ FC นะครับทางอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มื้อนี้แม่ก็เอาถึงนะเควีรูทีน
3: เควีรูทีน3กระปุกค่ะ 1,290 บาทแล้วก็เอาเควีโกมาอีก2ขวดเนาะค่ะ
0: ครับ
3: เป็น 1,590 บาทขอบคุณหลายๆกันละกันค่ะแม่คำพันเนาะเอา2เศษเลย
0: ขอบคุณไปให้พ่อท่องสารน้ำนี้อันนี้ FC นุ่มนั่นไปหมดทั้งสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจ้ะ
3: ค่ะ
0: มื้อนี้อีพ่อก็สั่งเควีโกมา2ขวด
3: ค่ะ
0: เอาเควีรูทีนมาคือกันได้นี่ก็ได
3: ้1เศษค่ะ
0: 3กระปุกเลยของแถมนี่เพราะว่าขอแก้วกาแฟมานำจากอันในเด้อนั่นว่าสันให้แต่กาแฟมาผมมีแนวส่งได้ว่าสัน
3: ค่ะ
0: แล้วซ่อนเจ้าใส่แล้วพ่อไปยืมอยู่วัดนี่บัดนี้ ให้แต่แก้วกาแฟไปกับกาแฟไปเนาะเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกัน FC นุ่มนั่นไปหมอนก่อนกลางสิหน้าตาจังน้อยเอาขอบคุณไปให้แม่เกสรนี่กับ FC กันบ่บอกหากันสิน้อยใจอีกละนะครับอีแม่เกสรนี่เราอยู่ทางพุ่นนะครับบุรีรัมย์ตอนนั้นยอมเพื่อเมือง
3: ค่ะอยู่อีแม่สั่งเควีโกมา2ขวดเนาะค่ะ
0: จ้ะ
3: แล้วก็อีกอย่างนึงอีกคนนึงค่ะพี่นุ่มนั่นเขาบอกว่าได้เนาะค่ะขอบคุณไปหาอีแม่บุญหลอมเนาะค่ะอยู่ทางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะแม่สั่งเควีรูทีนมาเนาะค่ะ3กระปุกเลยค่ะ
0: ครับเอาขอบคุณไปหาอีพ่ออนสานำพ พออ่อนสาในยุชุ่มเฮ็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับ
3: พอสั่งเควิโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: ครับอีพอหนูสินก็บ่อยหน่อยนาเด้นะครับนั่นเอ้ยอยู่เครื่องในอุบลราชธานีก็มีปัญหาน้ําเพิ่นนั่นน่ะเอามาให้จักเซ็ตได้เด้อว่าซั่นเอาเควีรูทีนมาพร้อมปานะ
3: ค่ะอ
0: ีพอว่าเอาทั้งเควีโกทั้งเควีรูทีนเลย
3: ย่างละเสร็จค่ะ
0: ครับขอบคุณไผพอคําผองน้ําพอคําผองอยู่ตําบลคําห้างโฮ่งบ่เหรอตําบลห้างโฮ่ง
3: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโอนเนาะ
3: ค่ะพอกระสังเควิโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: นะครับเอ้าส่วนมาก
3: แสดงว่าพี่น้องนั่น
0: หักสุขภาพกัน
3: แม่นค่ะและที่สำคัญน่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะเลยค่ะ
0: จ้ะ
3: เพราะว่าเฮาสูงวัยขึ้นเนาะค่ะแม
0: ่แม่น
3: ร่างกายของเฮามันมีเขาเอิ้นว่าอีหยังเฮ
0: ้อความเสื่อมความเสื่อม
3: แม่นค่ะ
0: มันเป็นไปตามกาลเวลาตัว
3: แม่นค่ะ
0: นะครับบ่โทษไผได้แม่บ่ว่าแต่แต่คุณพ่อคุณแม่ดอกบางเทียจังผมหน่อยนุ่มกุ้งมันจีจังส
3: ิยังเป็นเลยเน
0: า
3: ะ
0: เดินทางดูๆครับมันคือเป็นที่ว่าห้างมือขับรถไปง่วงเอาหาวนอนเมื่อยล้าไปนะครับเมื่อที่จอดนอนกลางทางซะเนาะนะครับยังสี่เดือนทั้งที่บ่ได้ไปเห็นยังได้แม่ตั้งแต่กี้ว่าสันนะครับไปหาลินดนตรียังสี่กับตีหนึ่งตีสองส่วนมังหันแล้วส่วนได้เคี้ยวชิ้นเคี้ยวของมาบ้านก็ต้องเด็กก็ยังอยู่ได้แต่ก็กินเคี้ยวมีกูได้แม่
3: ค่ะ
0: อันนี้ยอมรับอยู่แต่กับผมก็ยังได้บอกกับน้องอยู่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาท่าอยู่เวลา
3: บ่เมื่อยเต้
0: มันเห็ดบ่เมื่อยเวลาดิ
3: ค่ะและที่สำคัญเนี่ย
0: กังเวียนยังสี่กับมาเขารายการกับพี่กับน้องได้ที่เก่าขนาดมาแปะฮอดบ้านฮอดสถานีดิแปะแกงบุรี
3: ค่ะ
0: แต่กับน้องมันก็ถามตลอดได้ไอ้เจ้ากลับมาไงบ่ถึงคือบ่ให้ทีมงานเขาเบิ่งอยู่หันจะมารอดไอ้กับมันก็เป็นห่วงอยู่ก็เว้าแม่ก็โทรหาอยู่เป็นได้เท่าเอ้ยงานมื้อนี้ราบรื่นบ่เขาตีกันบ่ลูกนี่นะฮะซ้ําเขาแม่เขาตีกันเฮาก็อยู่ของเฮาพี่ดอกว่าซั่นน่ะว่าแต่เจ้าภาพเพิ่นเลี้ยงเขาแน่ว่าซี่เหรอแต่ครับเพราะว่าไปบ่ได้ฮอดเขาไปนําดีได้ครับเอ้าขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพ่อๆแม่ๆมีปัญหาเรื่องสุขภาพในมวลร่วมนั่นฝากไว้น้ําแนะนําสมุนไพรเควีโกได้แม่เด้อเอาไปอยู่ไปกินกันมื้อนี้ก็ขึ้นกําไรกับพี่กับน้องฟ้าวซะซ้ําโปรโมชั่นมันยังเป็นตัวนี้อยู่2กระปุกมื้อนี้จาก 2,800 จ้ะแม่จ๋าเอาน้ําพี่น้ําน้อง 1,590 บาทแถมกาแฟให้น้ําห่อ1ห่อใหญ่เลย
3: ค่ะเควีโกค่ะ2ขวดมื้อนี้นะคะแม่ซื้อ1แถมอีก1ค่ะได้2ขวดไปเลยในราคาพิเศษพิเศษสุดประหยัดเลยค่ะ 1,590 บาทเท่านั้นถ้ามันยังมีของฝากของตอนนะคะเป็นกาแฟแฮปปี้เทน1ห่อใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่ไปเลยค่ะ
0: ครับบ่ต้องรุ่นบ่ต้องรอรับโชคบ่ต้องจับฉลากได้แม่ให้กินแก่กินทันทีที่คุณพ่อคุณแม่สั่งเควีโกมานะบ่เอาล่ะนั่นบ่ได้ต้องเอาไปวางซี่เลยเด้
3: ค่ะโทรมาได้เลยค่ะทาง0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358นะครับแต่คันพี่คันน้องมีปัญหาในสายตาอันนี้ก็มีปัญหาหลายโดยเฉพาะผู้สูงวัย
3: แม่นค่ะ
0: โอ้ยหนุ่มนั่นเลยว่าซั่นแต่ตอนแม่เป็นหนุ่มเป็นสาวน่ะแต่กับตะกี้ไผสิมาตาแก่งตาใสปานแม่เนาะต่อมปันไฟสายเห็นหนอนฮู้กิ้งปิงนะครับอีพอคือกันว่าตาฟ้าลงฝนตกเลยจ่อแก้งนั้นไปไต่กบไต่เขียดตะกี้เว้ยต่อมก็ไฟอยู่หน้าผากบ่ได้ว่าซั่นละวาน
3: ค่ะ
0: ซื้อมื้อนี่โหบ่แม่นได้นั่นว่าซั่นนะครับเราตอกซื้อกันนะครับกินเขาซื้อบ่ได้เซเว่นก็บ่อุ่นท้องได้คือมื้อนี่ว่าซ
3: ั่นเป็นจังซั่นเด้ค่ะ
0: เป็นซั่นมันเป็นไปตามกาลเวลาพ่อครับแม่ครับเพราะก็ต้องยอมรับความเป็นจริงมันแต่ก็อย่าปล่อยมันเสื่อมส้มไปปานนั้นดิคือยังลดอันอยู่น้ําเฮานี่แหละแม่มีแต่อยู่ไปบ่ถอยบ่เติมลมจักเจ็บแปรแซ่บนี่ในที่สุดนะครับแกนั่นแกนี่ไปบดอะไรอย่างไหนมันก็พังเท่าไหร่จักหน่อยอันนี้คือกันได้แม่กันหูว่ามันส่งสัญญาณบอกเหตุมันล่ะสังเกตมุมมันล่ะแม
3: ่
0: ตื่นขึ้นยามเช้าขี้หูขี้ตาเป็นปุ่มเป็นงอนบ
3: ่น้ําตาไหลเป็นทาง
0: สังเกตเบิ่งจากความจักเทียบ่
3: ระคายเครื่องตาแสบตาคั่นตาจังซี่แม่
0: ครับเป็นมาเรียเตียดัดคือมีแนวทิ่มแนวแทงจังซี่สังเกต
3: เบิ่งเบาหวานขึ้นตาจังซี่ค่ะ
0: คือสังเกตเบิ่งบ่แดดออกจักหน่อยตาไปจังจังสู่แสงบ่ได้เนา
3: ะค
0: ่
3: ะ
0: ได้ใส่แว่นตาดําไว้คือยังแดกกุหลาบนี่แม่ๆสู่แสงบ่ได้นะ
3: และที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาเป็นหลายค่ะเป็นต่อเนาะค่ะเป็นต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะได้ลอกต่อมาแล้วกินได้บ่ไปหม่อนกินได้เด้อค่ะแม่
0: เป็นโรคฮิตได้แม่ในบ้านเฮากันเป็นกันหลายเด้มันไปโดยเส้นทางของมันแบบใบบุญ
3: ค่ะ
0: แต่กับในที่สุดก็เป็นภาพซ่อนภาพเบลออยู่ในตา
3: เป็นจุดดำ
0: เป็นจุดดำดำมันเป็นคล้ายๆจอทีวีแม่นึกออกป่ะจอทีวีคือกันเด้แต่กับกันมันสิบอดโอ้มันกันมันสิบอดปานะครับมันสิมืดมันก็สิส่งสัญญาณบอกเจ้าได้มันสิเป็นยิบยามยิบยามคือแม่งหิ่งหอยอยู่หน้าจอนี่แม่
3: แล้วเป็นจุดดำ
0: ทางกับมุมใดมุมนึงสีดำดำมากกว่าเลยนะครับในที่สุดก็เบิบลงดำจอบ้านเฮาอื่นจอดำจอมืดนะแม่แต่มันเพิ่นบ่มีปัญหาเด้แหละกันจอดำจอมืดถึงซั่นก็เปลี่ยนหลอดภาพใหม่มันก็ใส่ได้ตัวนี้ทีวีแต่ตาคนนี่ติแม่ก็มันส่งสัญญาณมาแล้วเจ้ายังเสยเมื่อยอยู่บ่ได้สนใจมันน่ะบ่ทันได้โดนในที่สุดก็มืดมิดแล้วบาดนะครับตั้งแต่ตาแก่งตาใสอยู่ปานนี้ก็ยังยากไปแม่เฮาซอยเหลือตัวเองได้ปานนี้ก็ยังยากอยู่นะครับคันบ่เห็นหุงบ่เห็นหนมาไผสิหนึ่งเขาพอไฟสู่เฮากินผู้ใดสิซักเสียซักผ้าให้เฮาสิไปทําภารกิจส่วนตัวของน้ําของในสิไปกันจังได๋ในเมื่อตาบ่เห็นหุง แต่กับไผสีสักผายขี่ตีผายเงี้ยวยากทีนี้แม่
3: ค่ะ
0: กันเจ็บเป็นเอ็นอุ่นลมหมอนนอนเสียซอยเหลือตัวเองบ่ได้จังซั่นลูกเต้าเขาก็สิกั้นใจเฮ็ดให้อยู่สำคัญที่สุดจะฝากอุ่นให้เขาเบิดแต่สวนยางน่ะจ้องไว้แต่เป็นไม้ตายเป็นไผใบสุดท้ายจักหน่อยนึง
3: ค่ะ
0: กันว่าซั่นมันสิบ่มีคนสักผายเจ้าเด้
3: พี่น้ำนั่นนี่ก็
0: คิดว่านี่คิดว่าที่เสือ
3: จะมันคิดออกอากาศคักแน่เนาะแม
0: ่
3: ก็นั่งมาสีโอนส่วนยางให้ลูกให้เต่า
0: จะพูดจะฝากให้แม่ได้ใจเย็นๆนะคุณมือเนี่ยไว้วางใจไปบ่ได้ทั้งนั้นเนี่ย
3: ค่ะอ
0: ย่าไปเสียให้แท้ๆเลย
3: แต่คุณพ่อคุณแม่จะฟังพี่น้ำนั่นเนาะโอนโหลดโอนโหลดให้ลูกให้เต่านั่นล่ะ
0: ค่
3: ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ไว้อยู่ไว้กินนะคะเพื่อเป็นการบำรุงดูแลสุขภาพของเฮาให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะคุณพ่อคุณแม่โทรมาได้เลยค่ะเบอร์9เบอร์เดิมนี่แหละค่ะแม่ทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358กันมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนแม่เด้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเด
3: ้ค่ะ
0: ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาคนใดมีโอกาสได้ของอดเก่าถึงก่อนหมองอื่นเควีรูทีนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสายตาผมให้รู้ที่มาถึง 70% แม่ๆบ่แม่นธรรมดาเด้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นน้ำทองตลาดคุณบอกคุณแม่อาจจะเคยกินมาแล้วแต่ผมบอกได้เลยว่ามันยังบ่ทันมีผลิตภัณฑ์ตัวใดให้รู้ที่หลายขนาดนี้หรอกอันนี้ให้มา 70% เลยแม่บัดนี้คันผู้ใดซื้อกาแฟ KV ไปอยู่ไปกินบวกกับน้ำนี่แห้งเติมกันได้แม่แห้งคักเด้อ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าอยู่ในกาแฟ KV ผมใส่มาอีก 5% ได้แม่รู้ที่
3: ค่ะ
0: ได้สารสกัดจากดอกไม้สีเหลืองอีก 5% เป็น 10% แม่อยู่ในกาแฟก็ได้บ่ธรรมดาดิ
3: ควบคู่กันเลยค่ะ
0: เอามากินใส่กันว่านี่รูทีนอยู่ใน KV รูทีน 70% บวกกับกาแฟ KV อีก 10% เป็น 80% แม่แม่มันสิไปใส่เสียผมอยากฮู้คือกันล่ะพิสูจน์ด้วยตัวเองมื้อนี้บ่ต้องเสียน้ำนั่นไปหม่อนผู้ที่สั่ง KV รูทีนไปแล้วสั่งกาแฟตามหลังได้ครับผู้ที่สั่งกาแฟไปแล้วบ่ทันได้สั่ง KV รูทีนสั่ง KV รูทีนตามหลังก็ได้หรือว่าโอ้ยนั่นเองงบมาจำกัดแต่นอกบ้านมีเงินอยู่ 1,290 บาททอโตว่านี่
3: ค่ะ
0: คันเอาเควีรู้ทิ้นแม่ก็อยากได้กาแฟไปกินกับน้ำอยู่ดี
3: ค่ะ
0: เฮ็ดจังได๋เฒ่ามันคือมีเงินจำกัดแท้เน
3: าะค่ะเอ
0: า
3: จังได
0: ๋เอาจังซี่ก็แล้วกันแม่แม่เอาเควีรู้ทิ้นไปสักกินเดือนนึง
3: ค่ะ
0: 2กระปุกจ้ะแล้วก็เอากาแฟเควีมาอีกกล่องนึง
3: ค่ะได้กิน15มื้อค่ะ
0: นี่2แรงบวกใส่กันทั้ง4แม่ได้2เด้งเลยครับ
3: ค่ะในราคา 1,290 บาท
0: คราวกันกับเงินอีแม่มีพอดีผมให้ได้กินทั้ง2อย่างเลยเป็นได้แม่เอาไหมเอาไหมเอาไหม
3: เอาค่ะซื้อสารกันข่าวมาได้ค่ะขันสีเอาเน
0: า
3: ะค่ะแม่เน
0: า
3: ะ
0: โทรมาเด้อ
3: ทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358อีแม่ข้ามกค่าเคลียนั่นนั่นอยู่แม่นั่ง
3: เคลียหยังล่ะ
0: เคลียในบักขามอยู่ประวัติอันแกในบักขามให้เขาอยู่ดีตอนนั้นอย
3: ู่นึกว่าไปเก็บเห็ดแม่ๆ
0: หายไปนําเขาบ่ไว้ดอกบืนคั่นแท้นั่นก็ไป 50,000 อยู่คั่นแท้มันสิได้ใส่รถน้ําแกกันมายากอีกแล้วเพิ่นว่าได้ครับเอ้าเหลียวเบิ่งเวลาเวลาเบรกแรกกับเบิ่งแรกไล่หลังจัดยอมอาจารย์กลับมาช่วงพัก

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม2569เติบโตได้ดีต่อเนื่องขยายตัวสูงถึง 24.3% นางสาวณัฐยาสุจินดารองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม2569มีมูลค่ากว่า 34,618 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวที่ 24.3% บวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่26มาจากส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตตามความต้องการของสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงและการลงทุนพื้นฐานด้าน AI รวมทั้งการส่งออกผลไม้ไปจีนกลับมาขยายตัวโดดเด่นโดยเฉพาะทุเรียนสดและมังคุดสดจากผลผลิตภาคใต้ที่ออกสู่ตลาดส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง2เดือนเติบโตที่ 4.2% ด้วยผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งบวกถึง 24% กลับมาขยายตัวในรอบ3เดือนขยายตัวในตลาดจีนอินโดนีเซียและเวียดนามกรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการ GI ไทยหรือ CP Group ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดพฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการจำหน่ายสินค้ากับผู้บริหาร CP Group บริษัท CP Investment จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนทางด้านเกษตรและอาหารค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทำตลาดสินค้า GI ไทยหลายกลุ่มโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารและผลไม้สดอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลาม

0: งาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และพีโอคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
1: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
2: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
3: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
4: คมนาคมเอาจริง1ตุลาคมนี้บังคับใช้กฎหมายผู
5: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
6: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์โดยดีเจดอกรักโทร044 181 044

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะกับรายการนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนะคะมื้อนี้เฮาจะมาพบเจอกันนะคะพร้อมสาระดีๆแล้วก็ความบันเทิงทางด้านงานเพลงเพราะๆนะคะที่ส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะกำลังเฮ็ดงานอยู่นะคะหรือว่าสิเป็นคุณแม่บ้านนะคะกำลังเตรียมเลยล่ะนะคะอาหารแล้งอาหารเย็นมื้อนี้นะคะหรือจะเป็นคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่ก็ตามแต่นะคะเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าเนาะช่วงนี้นะคะคงจะอยู่ในช่วงของการไปยามให้ยามหน้าล่ะนะคะเพราะว่าฝนฝ่าที่ตกลงมากะเฮ็ดให้ช่วงนี้แน่มไปใส่กะสดชื่นขึ้นแน่นอนนะคะน้ำเต็มทงหน้านะคะก็ดีใจน้ำค่ะพี่น้องเจ้าให้เจ้าหน้าของเฮานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านละค่ะนะครับกับเสียงเพลงเพราะๆที่ส่งไปเติมแรงใจให้กันมื้อนี้นะคะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยเริ่มจาก 15:00 น.เป็นต้นไปเนาะค่ะคุณผู้ฟังจนฮอด 16:00 น.นะคะอยู่น้ำกัน1ชั่วโมงมองนี้ค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ใส่ใจสุขภาพนะคะมื้อนี้ก็มีแนวมาบอกมีแนวมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานั่นเองนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะที่ผสมมังคุดนะคะเป็นน้ำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดเลยทีเดียวนะคะรับรองว่าคุณประโยชน์เต็มขวดเต็มทีเลยทีเดียวนะคะในส่วนของน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะดูแลเจ้าของได้ง่ายๆค่ะเริ่มจากสิ่งที่เลือกดื่มนะคะคุณผู้ฟังเนาะกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานี่แหละนะคะเป็นน้ำมังคุดผสมผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดที่ดื่มง่ายค่ะรสชาติอร่อยนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มความหลากหลายนะคะให้กับการดูแลสุขภาพในแต่ละมื้อนะคะคุณผู้ฟังจังใดก็ฝากไว้นำก็แล้วกันเนาะสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเฮาในชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นส่งงานเพลงให้คุณได้ฟังกันเสียงร้องของหนุ่มเอกรวีธีรพันธ์นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหน้าแหล่งแต่งบ่ได้แล้วก็จะตามไปอีกหนึ่งผลงานเพลงจากผู้บ่าวอุบลนะคะเอกพลมนตรการกับงานเพลงที่มีชื่อว่าหักห่างค่ะ

0: พลมนตรการนะคะหักห่างนี่ล่ะสาเหตุของหักห่างเพื่อนนะคะหลายเรื่องเล่าซะเหลือเกินนะคะงั้นเพลงที่ดอกรักส่งให้คุณได้ฟังกันค่ะกับรายการนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนะคะเป็น อีกหนึ่งทางเลือกเนาะคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะดูแลเจ้าของแบบง่ายๆนี่เลยนะคะหลายคนที่ล่องแล้วนะคะบอกว่าดื่มแล้วหูสึกสดชื่นนะคะเหมาะกับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพกผ้าง่ายนะคะด้วยผลิตขวดผลิตภัณฑ์ที่แบบออกแบบมาสวยงามนะคะดื่มได้สู้มือค่ะนะคะขวดนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของแบบง่ายๆนะคะเพียงดื่มตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะจะดื่มหรือก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ขึ้นกันค่ะแค่ดื่มเป็นประจำนะคะ7-10มื้อแค่นั้นเองค่ะก็จะรู้สึกได้ถึงการมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอีกต่างหากนะคะ3ขวดในราคา900บาทค่ะจากราคาขวดละ330บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษนี่สำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยนะคะ3ขวด900บาทสนใจสั่งซื้อไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162ค่ะ0952929162นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคุณนิวนะคะเพิ่นรอรับสายรอจัดส่งให้กับคุณผู้ฟังนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่งแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าพลาดนะคะส่งสุขภาพที่ดีให้แล้วยังซอยลดค่าใส่ใจได้อีกหลายเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเฮาเนาะ3ขวด900บาทเท่านั้นเองนะคะได้สุขภาพที่ดีในราคาแค่นี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวเนาะจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องเอาไว้นำนะคะสำหรับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินนะคะดื่มเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆมือเนาะค่ะนะนี่คื สิ่งดีๆที่ดอกรักนำมาฝากคุณผู้ฟังเนาะอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีอายุยืนยาวเนาะจะได้อยู่น้ำกันไปด้อนๆนะคะสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะดอกรักมีสุขภาพดีๆมาให้แล้วคุณผู้ฟังกะอย่าลืมโทรมาสั่งสื่อนำเด้อค่ะเด้อฝากไว้น้ำเนียค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร095-292-9162 095-292-9162
0: ฝากไว้น้ำแน่ด้วยค่ะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะคะโทรได้เลย0952929162นะคะ

0: เสียงร้องเพราะๆจานตายอรไทยค่ะผาแดงของน้องนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งงานเพลงจากสาวเวียงนฤมลรักเศร้าสาวขอนแก่นนะคะงานเพลงเพราะๆโดนใจจากรายการหนามังคุดจิบมงคลตองหาตราพนารินค่ะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนะคะขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินซึ่งบ่มีแต่เพียงน้ำมังคุดเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงสมุนไพรอีก24ชนิดนะคะผสมประสานกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะเฮ็ดให้รสชาติหวานกลมกล่อมนะคะดื่มง่ายนะคะและกะทิสำคัญนะคะประโยชน์แบบสูงสุดเลยทีเดียวนะคะประโยชน์ของหนามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนะคะคุณผู้ฟังเพิ่นก็จะไปซอยปรับสมดุลในระบบขับถ่ายค่ะเฮ็ดให้ล่ำใส่นะคะทำงานได้ดีขึ้นค่ะลดปัญหาการท้องผูกท้องเสียนะคะหรืออาการบ่สบายท้องนะคะให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะคุณผู้ฟังนะคะซอยป้องกันละกะต่อสู้กับเชื้อโรคอย่างเช่นไวรัสหรือแบคทีเรียนะภูมิคุ้มกันดีก็จะซอยเฮากำจัดสิ่งบ่ดีได้นี่นะคะว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือว่าไวรัสหรือแบคทีเรียนี่แหละนะคะภูมิคุ้มกันเฮาก็จะดีขึ้นนะคะลดอาการอ่อนเพลียนะคะดูแลร่างกายบรรเทาความเมื่อยล้านะคะผู้ใดที่บ่ค่อยมีเหือมีแห้งรู้สึกหมดพลังนะคะรู้สึกแบบบ่สดชื่นนี่เลยนะคะเพิ่นก็สิไปเฮ็ดให้ร่างกายเฮากระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะลดอาการอ่อนเพลียแล้วก็ดูแลหลอดเลือดนะคะและหัวใจนี่เฮ็ดให้ระบบไหลเวียนเลือดสูบฉีดนะคะเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็อวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอซอยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนี่คุณผู้ฟังนะคะแถมยังซอยบำรุงผิวพรรณให้ดีขึ้นค่ะผิวพรรณจะมีความชุ่มชื่นนะคะผิวจะแข็งแรงไม่แห้งกร้านสำหรับสาวๆเด้อนะคะอายุเยอะขึ้นนะคะคอลลาเจนลดลงนี่นะคะสังเกตลดนะคะเดี๋ยวนี้บ่กล้ายิ้มใส่หอดกระจกตื่นเจ้าของ นะคะหรือผู้ใดเล่น Facebook อยู่นะคะแต่ก่อนนี่โอ้ยตั้งแต่เพิ่นสาวๆอันโพสต์รูปเจ้าของดีนะคะตกมาสมือนี่โพสต์แต่รูปลูกนะเพราะอีหยังล่ะเพราะว่าบ่มั่นใจในการเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณและก็หน้าตาของเจ้าของค่ะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะเอาหน้ามังคุดทิพย์มงคลต้องหาตราพนารินของเฮานี่ไปซอยบำรุงเด้อนะคะบำรุงผิวพรรณให้มันสดใสเปล่งปลั่งให้มันชุ่มชื่นขึ้นนะคะหรือว่าในส่วนของสายตานะคะเอาไปบำรุงสายตาด้วยนะคะเดี๋ยวเขาสิหาว่าทั้งเฒ่าทั้งบ่สดใสทั้งตาบ่เห็นหุ่งโอ้นะบ่มีแนวดีจักอย่างนะคะเขาต้องมีตัวซอยค่ะตัวซอยดีๆของเขานี่แหละนะคะหนามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเขานะคะบำรุงสายตานะคะซอยให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นด้วยค่ะลดความเสี่ยงของปัญหาสายตาที่มักเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยตาล่าเด้ตาแบบตาขี้เกียจก็มีเด้นะคะมืนไม่ค่อยขึ้นนะแม่วันสิมืนตาบ่ค่อยขึ้นดอกมันอยากหลับตลอดจังสิแต่บ่ได้หิวนอนเด้เพราะว่ามันกล้ามเนื้อตามันอ่อนแรงจังสิแม่ค่ะนะคะแล้วก็ปัญหาอันใดล่ะปวดตานะคะมองภาพผิดปกตินี่ล่ะเห็นภาพเบลอภาพซ่อนอีหยังก็ว่าไปเนาะอาการต่อลมต่อกระจกนี่นะคะปัญหาใหญ่มากๆเลยคือต่อหินนะคะเป็นไปเป็นมาตาบอดเด้อต่อหินนะคะบ่แม่นแนวดีนะคะเฮาต้องบำรุงสายตาของเฮาเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังนะคะลดภาวะตาแห้งตาแผ่แสงพร้อมนะคะแล้วก็สุดๆเลยคือบำรุงร่างกายนี่แหละนะคะดูแลสุขภาพของเฮาจากภายในแล้วก็ภายนอกนะคะให้ร่างกายได้รับสารอาหารแล้วก็มีพลังงานอย่าง ยาวนานขึ้นนะคะเฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงขึ้นนี่นะคะก็ฝากเอาไว้นำนะคะนี่คือประโยชน์ของน้ำมังคุดที่มังคนต้องหาตราพนารินนะคะที่ดอกรักเอามาฝากคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะสุขภาพดีเริ่มได้ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนะคะเพียงคุณโทรมานะคะสั่งซื้อกับเฮานะคะสั่งซื้อกับคุณนิ้วนี่ละนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษทาคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะ3ขวด900บาทนี่นะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยทีเดียวนะคะซอยประหยัดเงินในกระเป๋าเด็ดหลายบาทเลยนะคะ3ขวด900บาทนะคะสุขภาพดีเริ่มจากขวดนี่เลยเอาโทรค่ะโทรนะคะสนใจสั่งซื้อโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0952929162เด้อค่ะ0952929162นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งให้ฟรีพร้อมนี่นะคะโปรโมชั่นดีขนาดนี้ฝ่าวโทรนะคะฝ่าวเลย
2: ความหักหรือที่วิดคูถ้าเจอที่วิดคูที่ดีกับเป็นบุญวาสนา

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเห็ดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้พื้นที่อำเภอเมืองที่ร้านวัชรเภสัชหรือร้านลุงหนวดอยู่ตรงข้ามตลาดสดที่ร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีอยู่หอนาฬิกาสถานีรถไฟบุรีรัมย์อำเภอกระสังที่ร้านสยามเภสัชอยู่ถนนเทศบาล1กระสังอำเภอห้วยราชที่ร้านโสพลพาณิชย์อยู่ตรงข้ามตรวจสภาพรถโกนจนาทที่ร้านประสิทธิ์เภสัชอยู่สถานีรถไฟห้วยราชอำเภอสตึกที่ร้านทวีโอสดอยู่ตลาดสุขาภิบาลสตึกตรงข้ามบุรีรัมย์ศรีสยามอำเภอคูเมืองที่ร้านชายรองเภสัชอยู่สี่แยกไฟแดงคูเมืองอำเภอลำปลายมาศที่ร้านบุรพาเภสัชอยู่ตัวอำเภอลำปลายมาศที่ร้านสุภมิตรเภสัชอยู่ข้างธนาคารออมสินลำปลายมาศอำเภอนางรองที่ร้านขายยาเภสัชกรอยู่ทางเข้าตลาดสะย่าม้าอำเภอหนองกี่ที่ร้านนครเภสัชอยู่ข้างตลาดสดหนองกี่ที่ร้านหมุยจูเภสัชอยู่ตลาดหนองกี่อำเภอหนองหงที่ร้านคลังยาหนองหงอยู่ตรงข้ามทวีกิจหนองหงอำเภอโนนสุวรรณที่ร้านหมอยาอยู่ในตัวอำเภอโนนสุวรรณอำเภอประคำที่ร้านหมอยาสศิวิมลอยู่หลังโลตัสประคำอำเภอบ้านกรวดที่ร้านขายยาสีฟ้าอยู่สี่แยกไฟแดงข้างที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดอำเภอประโคนชัยที่ร้านชัยยาฟาร์มาซีอยู่ข้างคลินิกหมออุไรรัตน์ที่ร้านเสียงทองเภสัชอยู่ถนนนิกรกิจที่ร้านน้องแนนหมอยาอยู่ข้างศาลเจ้าอำเภอประโคนชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ร้านมอมิตรหรือร้านตามาอยู่สี่แยกทางขึ้นเขาพนมรุ้งสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทร0952929162ทวนซ้ำ0952929162

งานเพลงมวนๆค่ะจังหวะสนุกสนานนะคะการตองถุงเงินค่ะบังกอภัยอวยพรอ้ายนะคะลักกาก้อนนานั่นนะคะสาวจิ๋วอมรรัตน์หรือว่าซื้อเก่าเพิ่นนกพรพนานะคะกับงานเพลงถึกถิ่ม2งานเพลงมวนๆนะคะพร้อมด้วยสปอร์ตจากทางรายการของเฮาอ่ะนะคะบอกถึงจุดจำหน่ายนะคะร้านขายยาที่ขายผลิตภัณฑ์หน้ามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮาหลายอำเภอเลยนะคะที่มีร้านขายยาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะคุณผู้ฟังสามารถจะไปหาสื่อกันได้นะคะก็ฝากกันไว้นำนะคะสำหรับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ของเฮานะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังเนาะนะคะฝากกันเอาไว้นำนะคะนำมังคุดทิพย์มงคลนะคะนำมังคุดทิพย์ผสมสมุนไพร24ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะสุขภาพที่ดีคือทุกสิ่งค่ะคุณผู้ฟังบางเทื่อเนี่ยเฮาอาจจะทุ่มเทให้กับงานให้กับครอบครัวหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเฮาเนี่ยจนลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องดูแล ก็คือสุขภาพของเฮาเองนะคะสุขภาพที่ดีบ่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่นะคะเพียงเริ่มจากสิ่งเล็กๆหน่อยๆในทุกๆมื้อนะคะอย่างเช่นเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะพักผ่อนให้ดีนะคะดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเฮาให้ดีนะคะเพราะเมื่อร่างกายของเฮาเนี่ยแข็งแรงเฮาก็จะมีพลังในการทำงานมีเวลาดูแลคนที่เฮาหักแล้วก็มีโอกาสใส่ชีวิตกับสิ่งที่เฮาหมักได้อีกยาวนานเลยทีเดียวเนาะฝากเอาไว้นำนะคะก็เป็นความห่วงใยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีสุขภาพที่ดีกันทุกๆคนเนาะอย่ารอให้สุขภาพมีปัญหาเราคอยจังเริ่มดูแลเจ้าของมันบ่แม่นค่ะเฮาต้องเริ่มดูแลตัวเองในมือที่เฮายังแข็งแรงอยู่ให้เฮาเนี่ยแข็งแรงต่อไปนะคะเพื่อเฮาเองละกะเพื่อคนที่เฮาหักนะคะเพราะสุขภาพดีคือสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วล่ะในชีวิตของคนเฮานะคะนี่เลยนะคะก็อย่างที่บอกเอาไว้นั่นแหละนะคะฝากเอาไว้นำนะคะกับอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งตัวซอยของความสุขภาพดีนะคะกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะคะน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะเฮาคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะที่ได้คุณภาพเพื่อที่จะให้ทุกขวดที่คุณผู้ฟังเลือกซื้อไปเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่สุดเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆยังรอคุณผู้ฟังอยู่เด้ออย่าลืมกันแล้วกันนะคะสนใจอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องโทรไปสั่งซื้อนะคะโปรโมชั่น3ขวดในราคา900บาทนี่โทรไปที่เบอร์โทรศัพท์095-292-9162นะคะ095-292-9162นี่แหละเด้อฝากเอาไว้น้ำเนี่ยค่ะมื้อนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายละล่ะจากลากันไปด้วยงานเพลงของไอ้ใหม่พิรมพรน้ำตาผัวเก่าแล้วมื้ออื่นดอกรักสิกลับมาใหม่เด้อค่ะเวลาเก่าของเฮาอย่าลืมเด้อบ่าย3จนหอด4โมงแรกนะคะกับคลื่นความถี่ตรงนี้ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุทหารอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ทอ021มองนี้ล่ะมื้อนี้จากลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมด่วนผู้ว่าราชการทั่วประเทศติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับดูแลผู้ประสบภัยมาตรฐานที่สูงอาหารต้องดีเตือนภัยต้องชาร์จเร่งจ่ายเงินเยียวยาไม่ต้องรอนานเมื่อวันที่27 กันยายน 2569เวลา13 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด76 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นายอนุทินกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เพื่อเน้นย้ำสิ่งสำคัญของการบรรเทาสาธารณภัยคือการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนด้วยมาตรฐานที่สูงทั้งด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับส่วนราชการและนายอำเภอลงพื้นที่ตรวจตราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใช้เครือข่ายในพื้นที่ร่วมทำงานเพื่อสำรวจความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนถึงระดับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องศึกษาธิการผนึกพลังภาคีชายแดนใต้ขับเคลื่อนสร้างโอกาสการศึกษาพร้อมมาตรการรับมือน้ำท่วมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานโครงการสานพลังการศึกษาสร้างโอกาสเยียวยาเชิดชูเกียรติจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ Horizon Sandbox Model เพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพและเชื่อมโยงโอกาสการมีงานทำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทย

0: ขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
3: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
4: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทาวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
3: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
4: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
5: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่อง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ฟังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพเบรกที่3ชั่วโมงที่3จ้าแม่จ้าเปิดหัวกันในงานเพลงของพนมนพพรใจแม่นักร้องพเนจร
1: จำเสียงพี่ได้ไหม
0: เอาขอบคุณขอบคุณพ่อแม่บ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่เด้อให้เกียรติติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นๆจนนอดช่วงนี
1: ้จำเสียงอ้ายได้บ่
0: มาหาพี่ฮานองเบรกที่3ชั่วโมงที่3ก็ยังคือเก่าเหมือนเดิมเดินทางมาพร้อมผู้ใหญ่เจดีผู้พ่ายครับย่างผ้าเดินครับคุณพ่อคุณแม่อยากได้หยังซื้อสรรหาลูกหาเต่าจำเบอร์นุ่มนั่นไปหมอนไว้สะดวกย่ำใดโทรมาจ้าแม่จ้า
2: ค่ะอยู่ในรายการหรือออกรายการไปแล้วก็สามารถซื้อสารกันเข้ามาได้ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเดิมรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์เก่าค่ะ0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะ0811172358เด้อแม่เด้อ
1: เสียงนี้คือนักร้องพเนจรพี่เคยกล่อม
0: เอามีปัญหาเรื่องสายตาฝากไว้น้ำในกระแล้วกันเควีรู้ที่จะแม่ตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ้อนภาพเบอร์ตื่นขึ้นแม่ยำเศร้ากี่หูกี่ตาเป็นปุ่มเป็นงน
2: น้ำตาไหลเป็นทางไงสินะคะแม่เนาะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเขาเอ่ยว่าแพ้แสงตาขั้นตาละคายเครื่องตาแสบตาจังสิแม
0: ่
2: หรือว่าเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อผ่านการหลอกต่อมาแล้วจังสิค่ะ
0: ปัญหาแล้วนี่ยะนิ่งนอนใจจะแม่ฝ่าปินปัวเบิ่งแง่งเจ้าของไปหาแพทย์หาหมอโดยด่วนเลยกันหูว่าผิดปกติ
2: ค่ะ
0: หลังจากกลับมาจากแพทย์จากหมอปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของหมออย่างเคร่งครัดมีวินัยกับเจ้าของอีก1ทางเลือกนั่นอยากแนะนําให้คุณบอกคุณแม่ลองเปิดใจเอาเควีรูทีนไปอยู่ไปกินเบิ่งเควีรูทีนนี่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางจ้ะแม่เอ็ดมาหาคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องตาโดยเฉพาะเลยมีปัญหาเรื่องสายตาต้อง
2: เควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: ให้รูทีนถึง 70% นี่แม่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าหอดเข้าถึงก่อนผู้อื่นเอาไปอยู่ไปกินกันจ้ะแม่มื้อนี้3กระปุกขึ้นกําไรกับพี่กับน้องจาก 1,770 บาทเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
2: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะได้ถึง3กระปุกยังมีของแถมให้คุณพ่อคุณแม่นำมาเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นผ้าถุงน้ำมันนวดแว่นตาถ้วยกาแฟหรือว่าสบู่เนาะค่ะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงคุณพ่อคุณแม่ซื้อผลิตภัณฑ์เควีลูทีน3กระปุกเท่านั้นค่ะในราคา 1,290 บาทได้เลยค่ะเลือกได้1อย่างค
0: ่
2: ะ
0: ให้พี่ให้น้องอีหลีแก่กิ่งให้จริงเลยครับนะคุณพ่อคุณแม่รอรับอยู่ที่บ้านสั่งมื้อนี้ 2-3 มื้อได้แม่เด้อสินค้าฮอดมื้อจังใจเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนจ้ะแม่แต่คันพี่กับน้องมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายอันนี้ปัญหาใหญ่จักหน่อย
2: ค่ะ
0: ดูแลคนพ่อคนแม่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยน้ำสมุนไพรเควีโกเด้อแม่เด้ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำจ้ะแม่น้ำสมุนไพรเควีโกมื้อนี้ขึ้นกําไรกับพี่กับน้องปกติน้ำทองตลาดขวด 1,400
2: ค่ะ
0: มื้อนี้ให้คนพ่อคนแม่เขาฮอดเขาถึงจากขวดละ 1,400 นี่นะแม่2ขวด 2,800 นี่เอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
2: 1,590 บาทได้ถึง2ขวดไปเลยค่ะสำหรับน้ำสมุนไพรเควิโกเน
0: า
2: ะ
0: จ้าดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีอาการโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยนั่งเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อายุหลายถึงความเสื่อมมันตามมาได้ครับรู้สึกว่านักตนนักโตเก็บเหนือเก็บขิ้งเบาๆเหนือเบาขิ้งย่ำมาเศร้าเบาอยากลูกอยากงอได้ครับผู้เป็นเบาหวานความดันผู้ที่เป็นคันน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้า
2: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมึนๆช้าๆน้ำแข็งน้ำขาน้ำตนน้ำโตหรือว่าออกห้อนน้ำตนน้ำโตน้ำแข็งน้ำขาแสบจังสิมะค่ะแม
0: ่
2: ระบบเล
0: ือ
2: ดก็ดีเน
0: า
2: ะ
0: ฮะแล้วคนเป็นคือมีแนวทิ่มแนวแท่ง
2: แม่นค่ะ
0: มาเลียดเลียดดัดออกห้อนซื้อๆว่าต่อใดเด
2: ้
0: นะครับเป็นมิดเลียดเลียดดัดคือมีแนวทิ่มแนวแท่งคือมันมีแม่มีโตว่าช้อนใช้อยู่ไปในน้ำมัน
2: ค่ะ
0: ปัญหาแล้วนี่น้ำสมุนไพรเควิโกเอาอยู่จ้ะแม
2: ่น้ำสมุนไพรเควิโกมือนี้เนาะค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ในราคาพิเศษพิเศษค่ะถือ1แถมอีก1ค่ะในราคาเพียง 1,590 บาทแม่ได้ถึง2ขวดไปเลยยังมีของฝากของตอนให้คุณพ่อคุณแม่อีก1อย่างเนาะค่ะคือกาแฟแฮปปี้เทนกาแฟแข็งกาแฟขาปวดแข็งปวดขานั่นล่ะแม่ให้คุณพ่อคุณแม่น้ำอีก1ห่อใหญ่ค่ะ
0: จ้ะสายตรงหาลูกหาเต่าทั่วนุ่มนั่นใบหม่อนทั้งเบอร์นี่ได้เลย
2: 0811172358ค่ะ081 0811172358
0: 2358มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนั่นฝากไว้น้ำกันแล้วกันน้ำสมุนไพร
2: เควีโกค่ะ
0: เอาไปยู่ไปกินกันได้แม่เด้อในกับน้ำสมุนไพรเควีโกตัวนี้บ่ธรรมดาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาได้อยู่ได้กินวิธีกินก็ง่ายๆครับตื่นขึ้นมาเซาท้องว่างๆนะ1แก้วตวงทันทีเด้อแม่เด้อตามด้วยน้ำเปล่า ลูกไม่เหนียวตีซีที่หากินได้เลยนะบ่หลังฟันบ่แปลงแก้วบ่สีก็ได้กินได้เลยครับ1แก้วตวงทันทีแล้วกินได้น้ําตามด้วยน้ํานะง่ายๆจังซี่ยามแมลงก่อนนอนก็กินอีก1แก้วตวงตามด้วยน้ําเปล่าจังซี่ง่ายๆซั่นนี่แม่ตัวน้ําสมุนไพรเชวิโกสิเข้าไปทําปฏิกิริยาในร่างกายเฮาไปกระจัดของเสียออกจากร่างกายนะร่างกายเฮามันบ่ค่อยสะอาดไปทําความสะอาดตรงนั้นเสร็จสรรพเรียบร้อยไปฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมส่วนต่างๆนะให้มันกลับขึ้นมาทําหน้าที่ของมันให้ดีคือเก่าเหมือนเดิมเป็นปกติร่างกายคนเฮาเมื่อมันสะอาดระบบการไหลเวียนโลหิตดีนะอวัยวะส่วนต่างๆเริ่มกลับขึ้นมาทําหน้าที่สุขภาพร่างกายเฮาก็ดีโดยอัตโนมัติจ้ะแม่ฝากไว้น้ําน้ําสมุนไพรเควิโกเอาไปอยู่ไปกินกันอยากได้โทรหาลูกหาเต้าโลดแม่อย่านิ่งนอนใจรีบเร่งแล้วไว้นิดหนึ่งซ้ำขึ้นกำไรกับพี่กับน้องอยู่ช่วงนี้ครับ
2: ค่ะโทรมาได้เลยค่ะ0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358นำสมุนไพรเควิโกได้แม่เด้ออยู่ได้หันโอ้ยผลสมุนไพรหมักไม้ไก่กองหลายตัวหลายตัวน้ำกันอัดแน่นอยู่หันนะผู้เป็นเบาหวานความดันกันว่าเลี้ยงผู้ข้าวหูจักกันดีต่อแม่
2: ค่ะ
0: ผู้มึนชาน้ำปลายมือไปเท้าผู้เมื่อยผู้ล่าขามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล่าย้อนกระชายดำกระมี่โสมกระมี่เฮ็ดลิ้นจือกระมาลาดเบอร์รี่คุกกี้เบอร์รี่เชียวกุหลาบดังกุยทางเชาอัดแน่นเต็มเลยแม่
2: นี่สมุนไพรหลากหลายค่ะอยู่ในน้ำสมุนไพรเควิโกอยากให้คุณบอกคุณแม่เอาไว้ยุ้ยไว้กินนะคะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าของแม่ด้วยสมุนไพรดีๆของเฮาค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกค่ะหมอนแนะนำตัวนี้เน
0: า
2: ะ
0: ครับนอกจากนั้นก็ยังมีสารสกัดจากใบหม่อนน้ำ
2: ค่ะ
0: ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของนะครับสารสกัดจากใบหม่อนมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอยู่ครบ21ชนิดเลย
2: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวสำคัญที่สุดของใบหม่อนมันก็คือช่วยลดระดับ
2: น้ำตาลในกระแสเลือด
0: ลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดได
2: ้
0: นี่คือข้อดีของมันนะคุณบอกคุณแม่เอาไปกินร่างกายเฮาจังสะอาดมันจังได้ฟื้นฟูดูแลได้เร็วขึ้น
2: ค่ะอยู่ในน้ำสมุนไพรเควิโกมีสารสกัดจากใบหม่อนน้ำค่ะแม่
0: จะเอาฝากไว้น้ำคุณพ่อคุณแม่ครับเอาไปยุไปกินหลดบ่ผิดหวังกังเวทจังสี่เอาใส่ตู้เย็นไว้ด้วยแม่เด้อ
2: ค่ะ
0: นะครับเฉพาะขวดที่เปิดแล้วเท่านั้นกินยามมาเช้าหนึ่งแก้วตวงแล้วแม่ก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ยามมาแรงก่อนเสียวมากินกับขยำขวดจังนิดนึงนะครับเทใส่แก้วหนึ่งแก้วตวงตามโดยน้ำเป้าง่ายๆสำนี่แม่กินแบบต่อเนื่องนอกจากที่ว่ามาทั้งหมดแล้วได้แม่ผู้ใดกินน้ำสมุนไพรเควิโกต่อเนื่องกันนี่นะขันฮอด2เสร็จกันไปแม่เบิ่งจากของเด้อสังเกตเบิ่งจากของ
2: สิเป็นจังได๋
0: มีน้ำมีนวลผิวพันธุ์ทองใสนะครับ
2: อัน
0: น
2: ี้นั่น
0: อันนี้นั่นบ่ได้เว้านี่ของจริงเด้อแม่
2: แม่นค่ะ
0: นะครับบ่ได้เว้าก็ถือว่าให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตเบิ่งจากของนะครับผิวพันธุ์ทองใสขึ้นเด้อคือระบบเลือดเฮาดีนะนัง
2: แม่นค่ะ
0: เหมือนกับมันฟอกเลือดในร่างกายเฮานะผิวพันธุ์ดีหน้าตาบ่เหี่ยวย่นก่อนวัยนะครับขึ้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้คุณพ่อคุณแม่ได้พร้อมพุ่นแล้วนะครับเขากับมันหัวกับบ้องหวักเร็วดิดีดีถ้าพิสูจน์ได้ตัวเองจ้ะว่าต้องเสียนุ่มนั่นไปมันโทรมาหลดแม
2: ่ค่ะโทรมาเดี๋ยวเลยค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกค่ะแม่2ขวดในราคา 1,590 บาทเท่านั้นค่ะสื่อสารกันเข้ามาได้ยังเป็นเบอร์เดิมค่ะแม่ทั้ง0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358มีปัญหาในมดร่วมของร่างกายฝากไว้น้ำน้ำสมุนไพรเควิโกขอบคุณไปให้แม่นั่งเด้อทั้งอัดสมัติรอยเอ็ดจ้ะแม่มีกับปัญหาในมวลรวมของร่างกายแม่ก็สั่ง
2: เควิโกมาสองขวดเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่กุหลาบนะแม่กุหลาบอยู่ทั้งอำเภอทาบอจังหวัดหนองคายแม่ก็สั่งเควิโกมากกันขอบคุณไปหานะครับอีพ่อหนูศิลป์นะพ่อหนูศิลป์อยู่ทั้งพูดนะครับอำเภอเมืองอุบลราชธานีพอมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายพอก็สั่งเควิโกมากกันครับขอบคุณไปให้แม่จันเพ็ญนะแม่แกนเพชรนี่อยู่ทั้งวังสะพุ่งจังหวัดเลยจ้ะ
2: ค่ะแม่มีปัญหาเรื่ององค์ร่มในร่างกายแม่ก็สั่งเควิโกมา2ขวดคือกันค่ะ
0: ครับคุณไปให้พอสมกิจนําครับพอสมกิจนี่แล้วอยู่ทั้งท่าอุเทนนครพนม
2: พอก็สั่งเควิโกคือกันค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่ท่าน้ําอีแม่ท่านี่ FC นุ่มนั่นไปหมดอยู่ทั้งอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
2: แม่ก็สั่งเควิโก2ขวดคือกันค่ะพอสมจิตก็สั่ง2ขวดเด้อ
0: จ้ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปหาพอสมใจนําพอสมใจแล้วอยู่ทั้งอีเจริญอันนะครับอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธร
2: พอกับสั่งเควิโก2ขวดคือกันค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่พิล่านะแม่พิล่าอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
2: แม่ก็สั่งเควิโก2ขวดค่ะ
0: ครับพ่ออนนท์เราอยู่ทางอำเภอนะครับหนองบุญมาก
2: ค่ะนครราชสีมาค่ะพอกับสั่งเควิโก2ขวดคือกันค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้พ่อ ท่องสานำพอท่องสานี่อยู่ทางอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย
2: พอสั่งแควีโก2ขวดพร้อมกันกับแควีลูทีน3กับปูขาเป็น2เซตเลย
0: ครับขอบคุณไปให้แม่เกสรนำอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
2: แม่สั่งแควีโก2ขวดเลยค่ะ
0: จ้ะขอบคุณไปให้แม่ออนสาทางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
2: พอกับสั่งแควีโกคือกัน2ขวดค่ะ
0: ครับขอบคุณไปหาอีพอนุสินนำพอนุสินอยู่ทางอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
2: พอกับสั่งแควีโก2ขวดคือกันค่ะ
0: ขอบคุณไปให้พอคำผ่องนำพอคำผ่องอำเภอเมืองสกลนคร
2: ขอกระสังเควิโก2ขวดค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้พ่อหมาดเด้อพ่อหมาดอยู่ทั้งอำเภอนนทัยจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอกระสังเควิโก2ขวดคือกันค่ะขอบคุณไปหาอีพ่อชัยเนาะค่ะพ่อชัยชนะเนาะ
0: พ่อชัย
2: ชัยชนะเนาะค่ะอยู่ทั้งอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเนาะค่ะพอสังเควิโกมากคือกัน2ขวดค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แมเลียนถึงแมเลียนเนาะแมเลียนอยู่ทั้งอำเภอนั่งร่องจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
2: แม่สั่งเควิโก2ขวดนะคะแล้วก็สั่งเควิรูทีนน้ำ
0: ครับคุณไปให้แม่เมฆลานำแม่เมฆลานี่อยู่ทั้งอำเภอเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดนครพนมครับ
2: แม่สั่งเควิโกมา2ขวดค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่เสมอนำแม่เสมออยู่อำเภอเมืองนครราชสีมา
2: แม่สั่งเควิโกพร้อมเนาะ
0: ขอบคุณไปให้แม่
2: แล้วก็แฮปปี้เทสน้ำอีก3กระปุกค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้แม่ฉลองสีน้ำแม่ฉลองสีอยู่อากาศอำนวยสกลนคร
2: แม่ก็สั่งเควิโก2ขวดค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่ใบสอนน้ำแม่ไปสอนอยู่หน้าแก่นครพนมครับ
2: แม่สั่งเควิโก2ขวดค่ะ
0: นี่คันมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายคุณบอกคนแบกกับผ้ากันสั่ง
2: เควิโกค่ะ
0: มาเอาไปอยู่ไปกินนี่คือคนหักสุขภาพนะแม่เนาะแต่คันมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็บ่มีผู้ใดเกินเควีรูทีนจ้ะแม่เควีรูทีนเบิ่งแย่งคุณบอกคนแม่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทาง
2: เป็นต่อต่างๆค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อแล้วคลายเครื่องตาขั้นตาแสบตาจริงๆเนาะค่ะ
0: จ้ะ
2: อันนี้คุณแม่อย่าลืมนะคะเควีรูทีนค่ะ
0: ขอบคุณไปให้พ่อวัดน้ำเด้ออยู่ทางแต่การผืดผลอุบลราชธานี
2: พ่อสั่งว่าแม่สั่งเควีรูทีนเนาะค่ะ3กระปุกค่ะ
0: จ้ะนะครับขอบคุณไปหาอีแม่เมียนน้ำแม่เมียนนี่อยู่ทางอำเภอเอราวัณจังหวัดเลย
2: ค่ะสั่งเควีรูทีน3กระปุกคือกันค่ะ
0: จ้ะขอบ
2: แสดงว่าแม่มีปัญหาเรื่องสายตาเนาะ
0: ครับขอบคุณไปหานะฮะอีแม่ลำดวนเด้อฮ
2: ะค่ะ
0: แม่ลำดวนอยู่ทั้งเชียงยืนมหาสารคาม
2: แม่สั่งเควีรูทีนคือกันค่ะพร้อมกันกับกาแฟตาน้ำ
0: ครับ
2: เอาเป็นเสร็จเลยค่ะ
0: ขอบคุณไปให้พ่อคำผันน้ำพ่อคำผันยาโสธรนะครับพ่อก็มีปัญหาเรื่องสายตาครับก็สั่งเควีรูทีนมาคือกัน0811172358สวัสดีครับลุงน่ารับสายครับ
3: จ้ารู้จ้า
0: จ้าแม่จ้าแม่มีอย่างให้น่ารับสายครับมื้อนี้
3: อู้เฮ็ดให้กินนาทีนะแค่ไม่กูนี
0: ่น่ะน่ะอีแม่ได้นอนนี่เน
3: า
0: ะ
3: อ๋อบ้านเย็นน่ะค่ะ
0: นี่แม่บ้านเย็นเอ้าบ่ทันฮอดจิติแม่
3: ยังเห็นมาถึงจุดที่นี่น่ะ
0: โอ้แม่บ้านเย็นสั่งโดดเลยเด้นะครับบ่แม่นอาทิตย์กว่าเด้อติแม่
3: โอ้
0: มื้อ
3: เข้า2อาทิตย์แล้วนี่น่ะ
0: เจ้าเข้า2อาทิตย์แล้วเนาะแม่เนาะเดี๋ยวผมตามงานให้ตอนนี้แม่
2: แม่บ้าน
3: จ้ะ
0: แม่บ้านเย็นเนาะสั่งนั่นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่บุนี
3: ่วันที่13
0: อะ
3: ไรน่ะ
0: วันที่13เนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: ค่ะมื้อนี้ก็วันที่20
0: กว่าแล้วโอ้มันครบ
2: บ่แม่นมันตีกลับ
0: บ่มันตีกลับบ่เนาะนะครับเดี๋ยวเค้กเบิ่งกับบริษัทแป๊บนึงแม่คันว่าสั่นผม
3: รอทาจังนะเดี๋ยวรอโทรศัพท์กลับมาก็เงียบ
0: จ้ะเอาผมเค้กกับบริษัทแป๊บนึงแม่คันสมมุติว่าบริษัทว่าเพิ่นตีกลับหรือว่าหยังผมสิส่งให้แม่มื้อนี้แม่ของแถมแม่ของแถมแม่ก็เอาเป็นนั่นกาแฟได้เนาะแม่เนาะ
3: จ
0: ้
3: า
0: ๆ
2: แม่สั่งเควิโกแม่นบ่ค่ะ
0: เควิโกเควิโก
3: ค่ะเควิโกค่ะ
0: จ้าเอาขอบคุณหลายๆ
2: ค่ะสมมุติว่ามันยังบ่ถึงหรือว่าตีกลับหนูส่งให้มื้อนี้เด้อค่ะแม่เด้อ
3: ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: นี่แม่บัตรเย็นนี่แล้วโทรมา2รอบ3รอบเลยได้น
2: ะ
0: นึกว่ามันเล่าได้แล้วนะครับต้องตามงานเนี่ยเราจะบาดดูน
2: ั่งค่ะเดี๋ยวหนูตามงานเนี่ยแป๊บน
0: ึ
2: งค่ะ
0: นะขอบคุณรายกันแล้วกันสำหรับอีแม่บัตรเย็นนะแล้วสั่งมาตั้งแต่วันที่22เราตามงานมาทีนึง
2: แล้วส่งเราสั่งวันที่16กับ18แล้ววัน
0: ประมาณพุธนะ
2: ฮะ
0: นะครับวันที่22เราก็โทรมาตามนะครับ
2: แสดงว่าบ่นั่นล่ะค่ะ
0: จ้ะนะครับอาจสิส่งให้เราใหม่
2: ส่งใหม่เลยค
0: ่
2: ะ
0: ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเช็คเบิ่งอันเก่าก่อนก็แล้วกันอีแม่บัตรเย็นลองเช็คเบิ่งดูวันที่13นะนางเราว่าวันที่13พอดีเราสั่งมานะครับมันคือสิโดนคักโดนแน่แท้เนาะบ่านี้เน
2: า
0: ะ
2: จะตีกลับแล้ว
0: นะครับ0811172358ครับคุณบอกคุณแม่มีปัญหาเรื่องมุ่นร่วมของร่างกายนะครับสั่งน้ำสมุนไพรเควิโกมากินนะครับลืมถามที่อยู่อีแม่ตัวหนึ่งคือมันเฮาใส่ที่อยู่บ่ถือกันแล้วนะครับนะจังปัญหาจังค่อยตามมาจังสี่นะนะบางทีนะครับลูกเต้า
2: ถาม
0: แน่นอนบางทีก็สิถามนะเมื่อกี้นี่ลืมถามที่อยู่อีแม่ซะนะครับว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เฮาส่งไปเนี่ยมันตรงกันบ่ฮังสินะแต่กับแต่ว่าเบอร์ติดต่อแน่นอนล่ะเป็นเบอร์นี้อยู่แล้วนะครับอีแม่บ้านเย็นแม่บ้านเย็นนะโอ้ยมาสั่งตกหล่นแท้เนาะแม่ข่อยแม่ นะครับเป็นแม่ฮักนุ่มนั่นไปหมอนผู้หนึ่งก็ในแม่บานเย็นนี่เป็นเอฟซีนุ่มนั่นไปหมอนน้ำลูกน้ำเต้ามาตลอดเด้สร้างนั่นสร้างนี่นะครับฝ้อยนะครับดูแลตัวเองมาตลอดไอ้นั่นก็
2: เอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอนจัดทรงไหนเพิ่นไม้ก็แล้วกันพี่นุ่มนั่นเพราะว่ามันนั่นเดี๋ยวหนูสิเขียนไว้ว่าแม่บานเย็นก็แล้วก
0: ัน เอาเขียนไว้นะฮะนะครับแม่บานเย็นเป็นเทวิโกก็แล้วกันเนาะ0811172358เด้อแม่เด้อจากใดยังสื่อสารหาลูกหาเต่าโทรมาครับนะฮะ

0: ย่าลืมโทรมานะครับ
1: เป็นงานเพลงที่มวลๆอีกงานเพลงหนึ่งนะแม่นั่นฟังอยู่นะครับกอไผ่กำลังออกนอนเอียนเข้าใจได้แม่ดอกจอล้อกำลังจะบานมันเป็นไดเนาะดอกจอล้อนี่ผู้ใดฮู้ว่าสู้นั่นฟังเนี่ยเป็นยังนะครับเนี่ยผมก็บ่ฮู้ดอกจอล้อเนาะเป็นจังไดเนาะนะครับ0811172358จ้ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันอีแม่บันเย็นแล้วตามงานมาเมื่อกี้นี่
2: ค่ะหนูตามให้แล้วเด้อค่ะแม่ตามสินค้าให้แล้วค่ะ
1: เอาขอประทานอภัยคุณพ่อคุณแม่ผู้ทีนะครับเกิดความลาซาอาจด้วยติดปัญหาเรื่องงานพบกับพวกคุณกันนะส่วนพ่อส่วนแม่ทีนะครับยังประทานไอ้สั่งอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาจ้าแม่จ๋ามีปัญหาเรื่องสายตาเก่าเควีรูทีนไปยุไปกินมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายก็ต้องนำสมุนไพรเควีโกอีกตัวนึงที่อยากบอกคุณพ่อคุณแม่ที่นี่ขันพี่น้องเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข่าเสื่อมหัวเข่าลันอิมาลดกดเจ็บลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นชิโกยเอาดาบขึ้นก้อนอิฐตรงนี้แหละสำคัญแม่หมอนรองกระดูกทับเส้นนี่ปวดตั้งแต่ถ่ายถ้อยลงมาหากระงอนนี่ลงไปหาไหลจองลงไปหอดบักแอวลงไปหาตาต้องเอียงคุณแม่เข่งไปเบิดตึงๆแล้วย่ำคนเอื้อนนี่งวกทะเลเทียต้องเอี่ยวไปทั้งตัวเลยนะครับขันประสันมันงวกตั้งแต่หัวบ่ได้แม่แม่นะครับขันมีปัญหาจังซี่แล้วก็ลองเปิดใจเอาแฮปปี้เทนไปอยู่ไปกินเบิ่งได้แม่เด้อแฮปปี้เทนหรือสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้บ่ธรรมดาเด้นะครับคำว่าสมุนไพร3แผ่นดินก็คือใส่สมุนไพรจาก3ประเทศนำกันบ่ว่าสิเป็นประเทศไทยประเทศจีนประเทศอินเดียจังซี่แม่แม่นะจังไทยเองสิตระกูลเถาเอามาเหมือนได้เถาวันเปียงเถาไอ้ออนเถาพวกขั้นกันว่าเลี้ยงตระกูลเถาว่าเกมผันปวดนี่คุณพ่อคุณแม่หัวจักดีเนาะนะครับกันจังจีนจังซี่นะครับเอาตัวท็อปของเขามาเลยตัวเดียวที่ยิงมาหลายตัวได้กินก็ได้นะยูหันก็มีสั้น4พร้อมนะครับส่วนพี่ส่วนน้องที่ทั้งประเทศอินเดียหัวจักกันดีนั่นคือพ่อมิผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาได้ใส่พ่อมิมาพร้อมแม่ๆซึ่งเป็นตัวซิกเนเจอร์ของอินเดียเลยเป็นตัวท็อปของเขาเลยทีเดียวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมเลยได้รับผลิตภัณฑ์รางวัลยอดเยี่ยม2ปีซ้อนดีแม่บ่ธรรมดาได้แฮปปี้เทนนะครับแฮปปี้เทียนสมุนไพร3เป็นดีตัวนี้บ่ธรรมดาครับพอแม่ๆไผบ่ทันได้เอาไปกินล่องเอาไปกินเบิ่งเด้อนะย่ามาเซากินข้าวเซาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังอาหารเซากิน2แคปซูลกินครั้งเดียว2แคปซูลแล้วเลยมื้อนึงนะครับนะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างอื่นได้คุ้นๆตามสบายเลยแฮปปี้เทียนคุณพ่อคุณแม่อยากได้โทรหาหนุ่มนั่นไปหม่อนครับ3กระปุกมื้อนี้นะจาก 1,770 บาทผมเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
2: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: จ้ะนะครับโทรหาหนุ่มนั่นไปหมดทั้งเบอร์นี้จ้ะแม
2: ่เบอร์9ประเดิมค่ะทาง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
1: 2358มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข่าเสื่อมขาเข่าลันอิมาลดกดเจ็ดนี่แม่นะลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นที่โกยเอาดักขึ้นก่อนจนสิทนเจ็บทนปวดทนทรมานนั่งกระดอกกระเดียคือบ่ลองเปิดใจเอาแฮปปี้เทียนสมุนไพร3แผ่นดินไปอยู่ไปกินเบิ่งแม่นะครับคำว่าสมุนไพร3แผ่นดินบ่ธรรมดากันแล้วกันพิสูจน์ด้วยตัวเองคันบ่แน่จริงบ่สามารถสิได้รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมถึง2ปีซ้อนดอกแม
2: ่ค่ะน่าเอาไปอยู่ไปกินเน
1: า
2: ะค่ะแม่
1: ค่าเงินเกินกระจายได้สุขภาพแบบเต็มๆมื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กำน้องเด้อ3กระปุกในราคาเพียง
2: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: โทรหานุ่มนั่นไปหม่อนตัวแม่รอไลน์โทรมาเลย
2: ค่ะโทรมาได้เลยค่ะแม่ทาง0811172358ค่ะ0811172358
1: 2358เวลานี่ก็จะเป็นเวลาลูกเต่าเลิกเรียนเนาะแม่เนาะนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปครับลูกครับเต่าในส่วนหนึ่งก็ฟังอยู่ทั้งวิทยุในรถในรายการ
2: บางท่านบางคนก็กำลังขับรถขับ กำ
1: ล
2: ัง
1: เด
2: ิน
1: ทางอยู่ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพบ่ว่าสิไป
2: ทำ
1: ภาร
2: กิจ
1: จ้ะบ่ว่าสิไปทำภารกิจตรงใดก็ตามนะเดินทางไกลก็ฟังนุ่มนั่นไปมันเป็นมู่เป็นพวกไปแต่ในจังหวัดมีทุกจังหวัดเลยล่
2: ะ
1: แต่ว่ามันห่างขึ้นบ่ตรงกันจังหวัดหนึ่งเป็นขึ้นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเป็นขึ้นจังหวัดหนึ่งเป็นขึ้น
2: แล้ว
1: น
2: ี่
1: น
2: ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สามารถรับฟังนุ่มนั่นไปมันในทั่วไทยเลยนะนั่นกับหมอนขอนั่งเคียงข้างเป็นมู่เป็นพวกเดินทางไปน้ำกันกับพ่อกับแม่ผู้ที่ขับรถกับล่าอ้ายไส้ผู้ที่เดินทางไกลยังสิ
2: ค่ะใจเย็นๆนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะขับรถขับล่าอ้ายไส้คือกันเน
1: า
2: ะใจเย็นๆค่ะ
1: ตาบ่แกงบ่ใส่เอาไปกินนี่แหละพ่อเอ้ยรู้เทวีรู้ที่นั่นขับรถจ้องจ้องถนนหนทาง
2: เล
1: ย
2: นะได้คือกันเด้อค่ะ
1: กลางค่ำมันขึ้นมาหมู่เขาสาดไฟใส่ตาเสร็จโอ้ยตาฟังนั่นเลยว่าจ
2: ะ
1: ตา
2: สูแสงได้เลยค่ะ
1: บางทีบ่จำเป็นต้องเป็นเพราะว่าเบาหวานขึ้นตาอย่างเดียวไม่น่าเน
2: ี่
1: ย
2: กันดูแลเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาที่ผิดปกตินี่ล่ะแม่
1: จ้องถนนหนทางโดนๆก็มีผลคือกันได้เหมือนกับน้องนุ่งเยาวชนคือกัน
2: แ
1: ม
2: ่
1: เขาเล่นคอมพิวเตอร
2: ์
1: ทำการทำงานอยู่หน้าจอหลาย
2: ๆโทรศัพท์
1: นี่มีผลทั้งนั้นเลย
2: มีผลเบิดค่ะ
1: เมื่อก่อนนี่แม่สังเกตเมื่อเรารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาบ่ค่อยได้ใส่แว่นกันเลยเด้
2: ค่ะ
1: คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยจัง นะครับผมสังเกตเบิ่งยายอยู่เฮียนนี่คือกันแม่อยู่บ้านนี่คือกันนะครับอายุหลายเลยดินะครับคนเฒ่าเก่าแม่ๆบ่ได้ใส่แว่นจังคนยายนี่อายุ103ปีบ่ได้เพิ่นจังเสียเด
2: ้
1: นะอายุมันคนนี้ได้เขียวเต็มปากอยู่เลยแต่กับแว่นตาบ่ได้ใส่ครับคุณยายอยู่บ้านนี
2: ่คุ
1: ณยายทวดนี่นะครับเพิ่นเสียตอนอายุ103ปีครับคุณยายผมนี่นะครับอยู่ที่บ้านนะครับเสียอายุ103ปีครับนะแข็งแรงบ่ทุกอย่างสติปัญญาฮอดมือสุดท้ายรู้เรื่องบ่ทุกอันครับแต่กับบ่ได้เก็บเป็นไอ้นู่นหยังก็ไปโดยโลก
2: นอนซื่อ
1: เป็นโดยโลกชราซื่อๆก
2: ็
1: สิ้นอายุไข
2: เพิ่น
1: ว่
2: าล้นขวนว่าซั่นผู้เฒ่าล้นขวนว่าซั่น
1: สิ้นอายุไขไปซื่อๆแม่คน100กว่าปีเนาะแม่เนา
2: ะ
1: นะครับจักสิวางใด
2: แต่แข็งแรงอีหลีเนาะ
1: นะครับแต่แข็งแรงในฮอดมือสุดท้ายเลยได้แม
2: ่
1: นะคร
2: ับ
1: ย
2: ัง
1: ไปได้มาได้บ่ได้ล้มหมอนนอนเสียเด
2: ้
1: นะครับฮอดยามมากกว่าเมื่อยเวลาแล้วก็ไปซื่อๆจังซี่นะครับมันน่ะผู้เฒ่าเนาะนี่ล้นก่อนไปซื้อๆนี่มันก็ตามการเวลาโอ้แม่นะครับลูกเต้าก็บ่สิอยู่นําคุณยายทวดปานนั้นดอกบ่สิฮอด100กว่าปีดอกยันลูกยันหลานเขาสร้างบ่เป็นหยังสิมาเว้าดูจมดูแห่งเว้ามันทุกวิทยุจังซี่ซุมื้อแห่งปากแห่งเว้าถึงอ้ายถึงน้องบาดนี
2: ่
1: นะครับสิไปจมมาๆแม่ๆ
2: ใครใครอยู่ดอกบ่มีลูกบ่มีเต้าเนาะ
1: บ่คิดคิดว่าวันขณะ
2: บ่มีคนข้างๆใครแน่จักหน่อยอยู่
1: คิดไปวันขณะกันถ้าเป็นจังซั่นก็สิไปจม
2: โอ้
1: เขาก็สิรําคาญ
2: ผู้อยู่หน้าสถานีแม่นบ่ค่ะ
1: เจ้าก็สิรําคาญซินี่มันก็สิยากอีกแล้วโอ้ยเน
2: าะค
1: ิดว่าดอกว่าเอาไปมาก็เลยสิได้เป็นส่วนทั้งอ้ายทั้งน้องอีหลีตัวนี้แนวนี
2: ้บ่เป็นหย
1: ังนะครับเอาฝากไว้นําแน่คุณพ่อคุณแม่ครับดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อนะครับฮักเจ้าของหลายๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องสายตาขับรถขับไล่ไอ้ชายผู้เดินทางก็ได้นั่นฝากไว้นําเอาเควีรูทีนไปกินตะพีหาเงินหาทองมาได้เฮาก็ดูแลเจ้าของไปนําจะสน
2: ุกโดยเฉพาะดวงตาสายตาเนาะค่ะอย
1: ่
2: าปล่อยให้มันอ่อนล้าอ่อนแรงเน
1: า
2: ะ
1: โอ้ยมันบ่แม่นตั้งแต่เจ้าของผู้เดียวได้นะครับเป็นหยังมามันเพื่อนร่วมทางนําหน้ามันบ่งบอกไปถึงหลายอันเด้นะครับร่วมไปถึงเพื่อนร่วมทางนําอันตรายนะครับเบิ่งแย่งเจ้าของกันแล้วกันหรือนะครับรู้สึกว่าโอ้เมื่อยล้าไว้นั่นนะครับขับรถกลับร้านสู่มือมาเมื่อยแห้งแต่นอเก็บบ่ได้น้ําคิงแต่ละมื้อแต่ละเว้นบ่อยากไปไสมาไสเด้แต่ว่าภารกิจมันก็ต้องได้ทําสิคันมีปัญหาเสร็จเก่าน้ําสมุนไพรเควีโกไปนําเอาไปอยู่ไปกินตะยีพีนะครับบ่ง่วงเหงาหานอนดอกบ่เว้อๆว่าวาดเด้นะครับกินน้ําสมุนไพรเควีโกแล้วก็ห่วยสู่เวียกสู่งานได้คุ้นๆบ่เมื่อยเวลาแต่คนเฮามันก็ซ้ํานี่แหละแม่ทํามาหากินได้จักสิว่าจังใดร่างกายแข็งแรงอยู่ดีแม่งกินข้าวแซ่บนอนหลับก็มีความสุขจละคันสุขภาพบ่ดีบ่เป็นขึ้นหนุ่มนั่นไปหมอนเว้าไว้ก็ลองเปิดใจครับมวลรวมของร่างกายครับน้ำสมุนไพรเควีโกกินได้ทุกเพศทุกวัยเด้อหน่อยนุ่งกุมันก็กินได้บ่จําเป็นต้องเป็นผู้สูงวัยนั่นบอกไว้น้ําแน่ก็แล้วกันอยากให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงอยากให้พี่น้องได้เอาไปอยู่ไปกินกันน้ำสมุนไพรเควีโกครับไปหมอนเว้าไว้ก็ลองเปิดใจครับมวลรวมของร่างกายครับน้ำสมุนไพรเควีโกกินได้ทุกเพศทุกวัยเด้อหน่อยนุ่งกุมันก็กินได้เพราะจำเป็นต้องเป็นผู้สูงวัยนั่นบอกไว้น้ำแน่ก็แล้วกันอยากให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงอยากให้พี่น้องได้เอาไปอยู่ไปกินกันน้ำสมุนไพรเควีโกครับไปหมอนเว้าไว้ก็ลองเปิดใจครับมวลรวมของร่างกายครับน้ำสมุนไพรเควีโกกินได้ทุกเพศทุกวัยเด้อหน่อยนุ่งกุมันก็กินได้เพราะจำเป็นต้องเป็นผู้สูงวัยนั่นบอกไว้น้ำแน่ก็แล้วกันอยากให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงอยากให้พี่น้องได้เอาไปอยู่ไปกินกันน้ำสมุนไพรเควีโกครับ8โทรมาเด้อแม่เด้อนั่นก็หม่อนทรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่กะรับ

0: หนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: เป็นยังไงเลยแม่ถึงก็ถึงใจจังหน่อยบอลนั่นเปิดให้ฟังแฟชั่นเจียวแขนร่มสีธรรมราชต้มฉบับเลยนะครับให้พี่ไอ้น้องได้ฟังแขนเจียวแขนมีแฟนได้เดินเป็นคู่แฟชั่นเจียวแขนคนไทยทั่วแดนกำลังเชิดชูแต่บางคู่ควงกีไอเสียงฟุตฟิตโฟร์ไฟไอยูยูว้าฮ่าฮ่านั่นคืองานเพลงของร่มสีธรรมราชครับยี่แม่มวลมวลพันผีพันหนองไปคุณบอกคนแบกกำลังให้เจติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนวัยหัวใจหักสุขภาพนั่นกับหมอนมารับใส่คุณบอกคนแบกจังสี่ซื้อมือซื้อมือจ้าแม่จ้านะครับยังกระเว้นพอผีพันหนองจงใบสองหอดใบสองหอดหามงแรงกันขึ้นไปพอผีพันหนองอีกรอบหนึ่งครับนะช่วงสี่ทุ่มหาหกทุ่มจ้ะแม่นะครับวันนี้อยู่ดีไม่แห้งเดือนหนาเพราะว่าจะไปหาพี่หาน้องตั้งแต่ตีหาเลยมาเอื่อนพี่น้องลูกปุ๊กกับพี่น้องเตือนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงกันก็แล้วกันครับไหวว่าร่างกายนะครับกันไหวนะครับบางเที่ยวก็ไปนั่นนะแม่เนาะบางเที่ยวก็ไปงานข้างนอกต้องสิสวัสดีครับมาพักผ่อนหน่อยบ่ฮู้ว่าสิมาทำงานตอนตะเสาๆสั่นสะดวกบ่เดี๋ยวดูอีกทีนึงกันครับแม่แต่จังใดก็แล้วแต่นะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ติดตามนุ่มนั่นใบหม่อนผมไปช่วงใดก็ให้กำลังใจในเรื่องพ่อกับแม่ครับนะมันได้ไปก็จะบอกพี่บอกน้องอีกทีนึงโยว่าสิได้ไปได้ช่วงนั้นช่วงนี้หรือมีการเพิ่มการลดเวลาจังใดเดือนหน้าน่าจะมีการปรับผังใหม่อีกนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับนั่นอาจจะได้พ่อพี่พ่อน้องในช่วงเวลาใดก็ยังบ่รู้คือกันนะครับในช่วงนี้สิได้พ่อพี่พ่อน้องบ่หรือว่าสิไปช่วงใดก็ยังบ่รู้ทางนี้ทางนั้นขึ้นกับบอร์ดกับ 2-3 เดือนเพิ่นกูที่ได้กับปรับผังเธอหนึ่งจังสินะครับนะเพื่อความเหมาะสมให้ดีเจแต่ละท่านมีโอกาสได้เข้าฮอดก็ถึงงุดบ่คุณแม่นะครับนะได้เข้าฮอดก็ถึงกันสุภุสุคนมีตัวเลือกว่าง่ายซะนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ในบริษัทก็ยังเป็นตัวเดียวกันอยู่ทุกๆท่านนะครับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเขาบอกตรงกันฮักดีเจท่านใดสงสารดีเจท่านใดก็สนับสนุนกันจ้าแม่นะครับเพราะให้เป็นค่าน้ำค่าไฟให้สถานีเพิ่นนะเพราะให้เป็นค่าน้ำมุกน้ำมันในลูกเต่าไม่เหตุการณ์เหตุงานพอได้มีลมหายใจต่อได้เว้าได้จากับพี่กับน้องจังสี่ไปฮอดมื้อนึงมาปฏิมิตรจริงๆนั่นกําหม่อนมันไปไสล่ะสูไปหารับจ้างดําหน้าทางไหนบ่สิว่าเด้กันคุณพ่อคุณแม่บ่ดูแลบ่สนับสนุนกับเป็นจังซั่นอีหลีแล้วแม่นะครับย่านได้ไปหารับจ้างดําไห้ดําหน้าอยู่อีกจักหน่อยนี่ฟ้าลงฝนตกมาแล้วนะครับนะพาน้องไปหารับจ้างรับไปทํามาหากินอย่างอื่นต่อขัดคุณพ่อคุณแม่รู้ตนสัตว์ก็สิได้อยู่รับใส่คุณพ่อคุณแม่จังสี่ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันทุกๆท่านผู้มีอุปการะคนสู่ผู้สุคนผู้ที่หักสุขภาพทุกๆ ท่านแต่กับนั่นฝากไว้นำมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนำสมุนไพรเควิโกนะแม่เด้อเอาไปยูไปกินผมอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีตัวไทยเด้อยากเห็นพี่ขึ้นน่องอยู่ดีไม่แห้งร่างกายแข็งแรงนะครับมันก็มีความสุขได้แม่ก็น้องขันอยู่ดีแข็งแรงแม่บ่ได้ไปรับจ้างรับบายเฮาจ้างหน่อยๆก็บ่เป็นภาระให้ลูกให้เต้าจ้างหน่อยๆเฮาก็บ่ได้ไปนะครับสร้างความลำบากใจให้ลูกให้เต้าเขาสิไปเฮ็ดการเฮ็ดงานคนข้างซอกหรือว่านะครับลูกหลานผู้อยู่ในบ้านนี้เห็นเขาสิไปทํามาหากินเขาก็บ่ต้องเป็นกังวลนะคันลูกคันเต้าเห็นพ่อเห็นแม่บ่สบายบ่จะโอ้อีแม่กูสิอยู่จังได๋เนาะหมาดกังเว้นมาคันตาบ่แกงบ่ใส่สิเฮ็ดจังได๋จังสิกินข้าวกินน้ํานะจังได๋สิเห็นเนาะอยากได้กินหาปวดท้องปวดไสไปห้องน้ําห้องท่าสิจังได๋คิดไปต่างๆนานาเขาก็สิไปทําการทํางานบ่สะดวกหรือถึงขนาดนักไปกว่านั้นล้มหมอนนอนเสื้อเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซอยเหลือตัวเองบ่ได้มันจําเป็นต้องได้มีคนเฝ้าคนห่วงคนดูแลได้แม่คันเป็นจังซั่นน่ะยากเลยบัดนะครับหน้าที่การงานของลูกของเต่าเขาก็ต้องได้หยุดชะงักไปต้องได้มาเสียเวลาดูแลเฮาบ่ดูแลก็บ่ได้บ่ดูแลไผสิดูแลล่ะคันลูกคันเต่าบ่ดูแลแม่นี่ล่ะย้ายฮอดมื้อนั้นตาแม่ผมคิดจินตนาการตามไปคิดยากอยู่มันก็เฒ่าไปหน้าสู่คนเนาะแม่เนาะแล้วเว้าเรื่องความเจ็บความเป็นมันเปิ้นไว้เลือกสั้นวันหน้าพร้อมเด้มันได้บ่ได้ว่าหนุ่มว่าแก่เด้คันฮอดยามมันสิเป็นมันก็เป็นแล้วเด้ได้ครับเพราะว่าในช่วงอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่ก็ถือว่าสุดยอดแม่ชีวิตเฮาน่ะปรมาลาภาพเพิ่นพาเพิ่นว่าไว้ไผบ่มีโรคเป็นหลับอันประเสริฐอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะแม่นะครับเก็บเป็นในรุ่นมากโอ้ยบ่ว่าสิเป็นหยังเป็นหน่อยเป็นหลายลําบากขนาดพบไอ้ซื้อมาสัปดาห์ที่แรกมันก็ยังลําคั่นเพราะว่าผมเองผมก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้เว้าได้จากับพี่กับน้องแต่ถึงมาไอ้มาจามถึงเป็นวัดเป็นไอ้โอ้ลําบากอีหลีได้แม่นะครับบ่ถึงไปบ่ฮู้นี่ขนาดผมเป็นแค่ซ้ํานี้นึงนะเป็นโรคพื้นๆนะเป็นไอเป็นหนาวเป็นอัดวัดไอไข้หนาวซื้อธรรมดาง่ายๆโรคพื้นๆก็ยังซ้ํานี้ส่วนมันจะเป็นในนู่นเป็นคือพอขึ้นแม่ไปใส่มาใส่บ่ได้เดินเฮือนบ่สะดวกนะครับโอ้จังแม่นสิเป็นกรรมบักใหญ่หยังวะลูกกับบ่เต้า นะครับลูกป้ากับบ่หลานบัดนี้เมียก็บ่มีไผสิเบิ่งสิแย่งเลยแม่คันเป็นอีซั่นใหม่อีหลีนะครับอ้ายกับน้องก็สิมาเฟียกันอยู่พ่อบัดนี้ติว่าน้องเขาก็พ่อเขาดีเขาก็เป็นผู้หญิงเนาะแม่เขาก็สิดูแลซําใดบ่แม่นตัวเขาเลยครับกลางว่าดอกว่าอ้ายว่าน้องก็สิดูแลได้ซําใดแต่กับผมก็ยังขึ้นยากอยู่เด้วันข้างหน้าว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องอนาคตเนาะแม่ค่อยว่ากันจังว่าผลิตภัณฑ์ตัวใดมาจังพากันกินรัดไว้เบิดนั่นล่ะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นซะกินรัดไว้เลยบ่ต้องเป็นก็กินมันนำกินรสประสนักกันบ่กินสิฮู้ได้ยังไงสิไปบอกกับพ่อกับแม่ว่าบอกน้องก็ได้น้องแต่ว่าข่อยคือบ่เป็นหยังอาจใหญ่ข่อยกินได้หยังว่าซั่นข่อยกินแมวบ่กินเสียวหยังไปบอกกับพี่กับน้องก็ซั่นน้องสิฮู้ได้ยังไงว่ามันเป็นจังได๋เลยได้กินนํากันดอกเอาไปมากก็กินล่ะแม่ณปัจจุบันนี่กาแฟก็กินของบริษัทนะครับกาแฟ KV นะครับเพราะว่าเป็นกาแฟที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาแล้วอย่างนึงนะครับอยู่ในหันมันมีนะครับสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกน้ำมีคอลลาเจนน้ำมีลูทีนพร้อมนะครับจังสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกมันซอยเรื่องความจำแม่ๆบ่หลงหน้าลืมหลังเนี่ยผู้ถ่อวันเฮาผมอยากให้เอาไปกินอยู่กาแฟ KV เนี่ยนะครับมันมีสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกมันเฮ็ดให้นะครับความจำดีนะครับคันเพิ่นว่ากินปลามันเรียนหนังสือปองได้แม่เพิ่นว่านะครับอันนี้คือกันสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกมันซอยเรื่องความจำต่อสติปัญญาเฮาโดยเฉพาะผู้สูงวัยหลงหน้าลืมหลังเนี่ยเป็นตาไปกินอยู่แม่กินแล้วมันดีเด้นะครับมันเฮ็ดให้เฮาบ่หลงหน้าลืมหลังเด้อความจำดีจังซี่นะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคอลลาเจนคอลลาเจนใส่มา2ตัวพุ่นได้แม่อยู่ในกาแฟตัวนี้มีทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับตัวนึงนะครับอย่าไปจำซื้อเรื่องคอลลาเจนกันแล้วกันมันยากแม่เอาเรื่องสรรพคุณมันดีกว่านะครับคอลลาเจนตัวนึงดูแลเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณนะครับผ่องใสนะครับหน้าตาซอใสบ่หนุ่มบ่เฒ่าก่อนวัยนะครับซอใสอยู่เสมออีกตัวนึงเกี่ยวกับเรื่องม้วนกระดูกครับม้วนกระดูกบ่หนาแน่นกระดูกหูกระดูกหุ่นนะครับอยู่ในคอลลาเจนตัวนั้นมีแน่ใส่คอลลาเจนมา2ตัวได้แม่ให้ว่าซื้อกาแฟ KV คุ้มที่สุดได้เด้อกล่องนึงมี15ซองราคาห่อ1กล่องนึงนี่390บาทคันซื้อ3กล่องผมบ่พันนึงนี่คือกาแฟ KV แม่ผู้ที่สั่ง KV รูทีนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องสายตากิน KV รูทีนไปนํากินคู่กันกับกาแฟ KV 2แรงบวกเลยแม่เพราะว่าอยู่ในกาแฟผมใส่รูทีนมาถึงเพิ่นว่า 10% นะครับ 5% เป็นรูทีนล้วนๆอีก 5% ใส่สารสกัดจากดอกไม้สีเหลืองครับนะเป็น 10% อยู่ในกาแฟตัวนั้นมีรูทีนแต่ KV รูทีนนี่ใส่มา 70% เลยแม่ใส่มายังเต็มเหนียวเลย 70% ผมกล่าวเอาได้เต็มปากเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปบ่มีผู้ใดกล้าใส่รูทีนมาหลายปานนี้สูงปานนี้ดอกสำนั้นยังบ่พากันพี่น้องกินกาแฟคู่กันไปนำได้ถึง 80% แม่ๆรูทีนไหมนะมันประหยัดระยะเวลาในการเจ็บเป็นนู่นนี่สั่นลงไหมันหูไปพิสูจน์ด้วยตัวเองมื้อนี้บ่ต้องเสียนมนั่นไปหม่อนมีปัญหาเรื่องสายตาเอา KV รูทีนไปอยู่ไปกิน3กระปุก 1,290 บาทหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้กาแฟไปกินควบคู่กัน3กล่อง 1,000 สำหรับกาแฟ KV นะครับส่วนพี่ส่วนน้องอยากได้ก็สายตรงหานมนั่นไปหม่อนโทรมาเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0811172358ย้ำพ่อย้ำแม่โทรมาจำเบอร์โทรศัพท์ไว้กับพ่อจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้บ่ต้องกังวลแม่เว้าตามความเข้าใจแม่ลวดนะกาแฟตาในนั้นยาตาในเว้าจังซี่ก็ได้คุณบอกคุณแม่เข้าใจแบบนั้นก็เว้ามาแบบนั้นลวดผมเข้าใจหรือเว้าอาการในลูกให้เต้าฟังก็ได้แม่อยากได้กาแฟที่เกี่ยวกับตาในนั้นแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดวงตาไม่เท่าจังซี่แม่ๆเว้ามาจังซี่ผมเข้าใจเลยนะครับนะโทรหาน้องนั่นไปหมดทั้ง0811172358จ้ะ0811172358หรือคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ที่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนะครับรู้สึกว่าจะของเอ๊ะนั่นเอ้ยนะครับแบบตกมาปีนี้คือเป็นยังสี่นอนะครับรู้สึกว่าจะของเมื่อยล่ะนะครับอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข้งขาเมื่อยล่ะเฮ็ดหยังก็บ่ได้เฮ็ดได้เท่านะครับบ่ได้ไปคุณหัวใหม่ไงหัวตอหลอกปอคุณมันคือแต่เก่าซั่นเด้ลูกเต่าเขาว่าเห็นอย่างสัมยุ่งเหี้ยนยุ่งซ่านกินข้าวสุกปลาไตยุ่งซื้อแต่พนันก็บ่เอิดแต่แนวเป็นจังว่ามันเป็นจังได้ตกมาปีนี้เราวางซั่นจ้ะแม่จ๋าบ่ต้องไปกังวลเด้อนะครับลองเปิดใจจ้ะแม่จ๋าเอาน้ำสมุนไพรเควิโกไปอยู่ไปกินเบิ่งมื้อนี้น้ำสมุนไพรเควิโกเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องผู้มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนะครับเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บแน่หรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่รู้สึกว่าเจ้าของมึนชาน้ำปลายมือไปเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้านะครับเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะครับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายอย่างสิแม่แม่หรือเป็นนิ่วจังนิ่วล็อกนะครับเป็นตะคิ้วดูๆมีแข็งปั่นดูๆคำมาแรงมาได้คันในการปัญหาเรานี่น้ำสมุนไพรเควิโกเอาอยู่จ้ะแม่น้ำสมุนไพรเควิโก2ขวดมื้อนี้ในราคาเพียง1590บาท อยากให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงนะผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่นุ่มนั่นใบหม่อนเว้ามาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ครับชัดเจนทุกตัวเด้อ1ซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อว่าจังได2นะครับสรรพคุณผลิตภัณฑ์มันเป็นจังได3ราคาเป็นจังได4หลังการขายติดต่อหาไผใดนะครับผมชัดเจนทุกเรื่องแล้วแม่ถ้าแม่สังเกตเบิ่งรายการของนุ่มนั่นใบหม่อน1ซื้อผลิตภัณฑ์มันซื้อว่าจังได๋สรรพคุณมันเป็นจังได๋นะครับหรือนะครับราคาเป็นจังได๋วิธีกินวิธีใส่เป็นจังได๋ชัดเจนบ่ทุกตัวได้แม่แม้กระทั่งหลังการขายถ้าสมมุติว่าขายไปแล้วแม่มีปัญหาอยากสอบถามปรึกษาติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือเบอร์นุ่มนั่นใบหม่อนแม่ย้ำว่าเบอร์ของผมโทรได้24ชั่วโมงครับสะดวกตอนใดแม่โทรมาเลย 01:00 น 02:00 น 03:00 น 04:00 น 05:00 น 06:00 น 07:00 นโทรได้ตลอด 02:00 น 03:00 น 04:00 น 05:00 น 06:00 น บ่ต้องเว้าหาเลยนะครับถือว่าคิดธรรมดามากในคันเรื่องตะหัวคำนี่เว้าไว้เลย 01:00 น 02:00 น 03:00 น 04:00 น 05:00 นช่วงพุ่นโทรหาได้ตลอดแม่แม่นะบ่จำเป็นต้องอยู่หน้าไมค์หรือว่าอยู่ในรายการที่นุ่มนั่นใบหม่อนเว้าอยู่ตอนนี้เบอร์ของผมโทรได้24ชั่วโมงอีหลีพี่สูตรด้วยตัวเองมื้อนี้นะครับอยากได้หยังหรือสอบถามรายละเอียดเรื่องหยังโทรเลยนะครับ0811172358แม่พร้อมมือใดแม่สะดวกมือใดโทรมาพร้อมมือนี้หรือว่าอีก 2-3 มื้องั้นจังสิเขาสิก็มาสั่งไว้ได้เลยแม่เพราะว่าคันสั่งมือนี้บาทนึงสลึงเดียวก็ยังบ่ต้องจ่ายดอกบ่ว่าสิเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ตามสั่งมือนี้บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายครับรอ 2-3 มือสินค้าฮอดมือจังจ่ายเงินหน้าบ้านและก็บ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวจ้ะแม่ย้ำว่าบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่สั่งมาเลยนะครับตรงปกทุกอันจังคุณพ่อคุณแม่สั่งเควีรูทีนกับผม3กระปุกจังซี่แม่เอาของแถมเป็นหยังสมมุติเอาผ้าถุงผมก็สิแถมผ้าถุงใส่ไว้นําเควีรูทีนไปให้ตรงนั้นเลยนะครับง่ายๆจังซี่แม่ๆ081 117 2358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
2: ฮัลโหลจ้า
1: จ้าแม่มีหยังให้นั่นรับสายครับ
2: ว่าจะสั่งยา
1: แม่ครับแม่อยากได้เควีรูทีนนี่บ่ครับ
2: ยาอยู่ก็จ้า
1: เควีรูทีนครับขันเจียวเรื่องตาแม
2: ่ปวดจะบาดจ้ะ
1: อันมันเป็นเซตครับช่วงนี้3กระปุก 1,290 บาทจ้ะแม่จ้ะ
2: โอเคค่ะครับขวด
1: อันผมแถมของแถมให้น้ำแม่เลือกได้1อย่างครับบ่ว่าสิเป็น1แก้วกาแฟ2นะครับแว่นตา3ผ้าถุง4น้ำมันนวดแม่อยากได้หยังครับ
2: แว่นตาจ้ะ
1: แว่นตาเนาะนะครับได้จ้ะแม่อันผมติดต่อแม่ได้เบอร์นี้แม่นบ
2: ่แม่นค่ะ
1: ครับเอาแกงซื้อที่อยู่ผมจังน้อยแน่แม่ผมสิอันได้ส่งไปให้แม
2: ่176
1: 176หมู่หยังแม
2: ่หมู่11
1: บ้านหยังครับ
2: บ้านโคกบุญสนอง
1: บ้านโคกหยังก่อแม่
2: บ้านโคกบุญสนองจ
1: ้
2: ะ
1: โคกบุญสนองถูกต้องป่ะแม่
2: จ้ะ
1: ครับตำบลครับ
2: ตำบลโพนทอง
1: โพนทองอำเภอ
2: โพตา
1: อำเภอโพตากที่แม่
2: จ้
1: า
2: โพตากน้องคาย
1: โพตากที่แม่
2: แม่จ้า
1: ครับ
2: โพตาก
1: เนี่ยทั้งคุณรับฟังได้ชัดเจนป่ะแม่
2: จ้า
1: จ้าอีแม่ไหนครับผู้ที่รับพัสดุผมสิส่งพัสดุไปให้ได้แม่ 2-3 หมื่นสินค้าจังสิไปฮอดบ้าน
2: สีดาแพงปานคำค่ะ
1: แม่สีดา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นามสกุลวางได้ก่อแม่
2: ย
1: ัง
2: ก็จ้าน
1: ามสกุลวางได้ก่อครับ
2: แพงปานคำ
1: แพนหรือแพง
2: แพง
1: ติ
2: แพงกระพอพากระเอ็นงองู
1: โอ้แพงปานคำ
2: จ
1: ้ะนะครับติดต่อได้เบอร์นี้นะแม่เน
2: า
1: ะจ้ะเอาดูแลสุขภาพไปแม่2 3มื้อเด้อนะครับ
2: โอเคค่ะ
1: ผมสิส่งไปให้มื้อนี้สวัสดีครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันอีแม่ทางจังหวัดหนองคายนะครับทางอำเภอโพธิ์ตากนะครับแม่มีปัญหาเรื่องสายตาแม่ก็สั่งเควีรูทีนมานะครับ3กระปุก 1,290 บาทนะครับแม่เอาเป็นแว่นขยายเป็นแนวแถมเนาะนะครับผมสิส่งไปให้แม่นะครับเอ้าดูแลสุขภาพก็แล้วกันพ่อแม่ๆอยากได้หยังก็ยังสื่อสารหาลูกเฮาเต้าได้ตลอดเวลามีปัญหาเรื่องตาต้องเควีรูทีนมีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายต้องนำสมุนไพรเควีโกหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยิกต้องสมุนไพร3แผ่นดินปีเทนครับโทรหานุ่มนั่นไปหมอนจ้า0811172358จ้ะเดี๋ยวมึงไปลําเวลาอะไรหลังจากจอมอาจารย์กลับมาบ่จะไกลจากหน้าเวลาของมาไหลบ่จะไกลพวกมื้อเจ้าเวลานั้นจวนมาขอบคุณทุกเสียงทุกสายพ่อแม่บ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่ นี่เวลาเหมือนเวลาอีหลีครับมื้ออื่นเวลาเก่าเวลาเดิมนั่นสิครับขึ้นมารับใส่คุณพ่อคุณแม่คือเก่าแม่นออกรายการไปแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากได้หยังยังสื่อสารหาลูกหาเต้าได้ตลอดเวลาโทรหานมนั่นใบหม่อนทั้งเบอร์0811172358 0811172358จำเบอร์ได้บ่แม่0811172358อยู่ดีไม่แห้งสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าขายอย่าจนมื้ออื่นพบพอกันไหมแล้วมื้อนี้พอกันอีกเทื่อนึงช่วง4ทุ่มหมด6ทุ่มช่วงนี้นั่นก็หม่อนไปแล้วสวัสดีครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวปาล์มน้ำมันรับมือปรากฏการณ์เอลนินโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับตัวสูงขึ้นนายวิทยากรมณีเนศอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนินโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมความพร้อมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยข้าวมีการเพิ่มปริมาณสำรองประมาณ30%และปาล์มน้ำมันเพิ่มปริมาณสำรองประมาณ20%ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนสภาพอากาศเช่นกันพลังงานยืนยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้านายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบภาวะผันผวนอย่างหนักในขณะนี้ว่ากระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามจากปัจจัยวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรงกระทรวงพลังงานจึงขอความร่วมมือและวอนให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นของสถานการณ์ด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD

0: ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
1: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: โบนาซ่าจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ธนาคารออมสินออกมาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติ3เดือนพร้อมอัดฉีดแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการรับมือวิกฤตอุทกภัยนายทรงพลชีวะประมุข
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดีลูกทุ่งโดย

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟาร์มสัตว์เกิดบาดแผลมูนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาโบเมนยาโบเมนอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าสะลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
3: บาดหูนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
4: นี่แล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือหมดกูยางกูแนว
3: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่เจ้าใส่อีหยังกว่าเขาอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายหูบลายต่างกูมูเฉยด้วยเนี่ย
4: สมาร์ทนาโน่พ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
3: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโน่พ่อใหญ่บุญนาค
4: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
3: แม่นแล้วสมาร์ทนาโน่พ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
4: พี่น้องสนใจสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039

ในแดนโลกสร้างทุกโศกเวรภัยไปจนทั่วชนะดีอยู่ที่ชนะตัวสุขท่วนทั่วเพราะชนะหทัยตนชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชนะที่ยิ่งใหญ่คือชนะใจตนเองนะครับสุขกายสบายใจความเจ็บยาใดความไข่จะมาซูนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักยานาคบุญนาคตรพันธ์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีลูกทุ่งวันนี้ก็มาทำหน้าที่คือเก่าพบพอกันเป็นประจำทางนับปัดวิทยุคลื่นที่คุณผู้ฟังก็ติดรายการอยู่ในส่วนนี้ออกอากาศพร้อมกันหลายพื้นที่หลายหม่องด้วยกันฟังเสียงพยบุญนาคไปพร้อมกันพร้อมกับเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆเพลงดังในอดีตจากศิลปินหลายผู้หลายคนนะครับให้พี่น้องได้ฟังกันพร้อมครับแนะนำสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็นำพาพี่น้องสัมผัสกับการเล่านิทานกล่อมช่วงหัวหลอดต่ออายุกับทีมงานพยบุตรนาคแล้วก็ยังได้ฟังผู้นั้นผู้นี้เว้าเกี่ยวกับเรื่องของการเอาตัวซอยไปใส่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรไทยบ้านเฮาที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะก็จะมีสมาชิกของเฮานะครับที่เพิ่นได้เอาจุลซีโพไบโอติกไปใส่ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพิ่นจะพาพี่น้องพบทางออกทางแสงสว่างชี้ทางออกบอกทางถึกเพื่อที่จะไหว้พี่น้องทุกท่านนะครับอยู่ในช่วงแห่งความวิตกกังวลก็จะได้สบายใจเพราะว่ามีผู้นำร่องแล้วนะอยู่กับรายการของเฮานะเรื่องราวสาระต่างๆสำหรับเฮาก็กันไปนะครับเนาะเปิดประมาณกลางเพลงแรกแหกหมานนะครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าสัจจะชาวนาโดยยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนะครับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะฮะเฮ็ดไฮยะตาปีนี้บางมองกะฝ่าฝนอำนวยดีบางมองกะติดๆคัดๆบางมองกะปัดตากไปเลยก็ไม่ยังสิหรอกพี่น้องพี่น้องเกษตรกรราชสีมานะครับหลายอำเภอก็ยังประสบภาวะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งนะต้นข้าวเคยยืนต้นตายไปหลายหม่องหลายพื้นที่แล้วบางหม่องก็อุดมสมบูรณ์นะครับมีน้ำมีทาต้นข้าวนะครับก็แตกกอแล้วก็มีบางหม่องก็เพิ่งจะได้น้ำบางหม่องก็ถูกน้ำท่วมหมดถนนจังสิล่ะคุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรไทยบ้านเฮานะครับแต่ละหม่องแต่ละพื้นที่ก็จะประสบปัญหาแตกต่างกันไปผมก็แนะนำคุณผู้ฟังนะครับที่เฮ็ดหน้าหากว่ามองใดน้ำท่วมน้ำลดแล้วก็ดีด้วยว่ามองใดนะบ่มีน้ำบ่มีฝนนะครับฝนตกลงมามีน้ำมีทาขังต้นข้าวแล้วก็ดีนะครับท่านสามารถที่จะนำเอาสมาร์ทนาโนวิตามินอาหารสพืชสูตรเข้มข้นพยบุญนาคใส่รวมกับจุลซีสูตรพืชชนิดผงนี่นำไปฉีดฟื้นฟูสภาพต้นข้าวนะกรณีที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็มันลดไปแล้วประเดี๋ยวก็ฟื้นฟูต้นข้าวให้มันงอกมันเงยกับเข้ามาเป็นต้นข้าวที่แข็งแรงนะครับหรือว่าตรงไหนที่มันแห้งมันแรงมีน้ำมากักมาขังแล้วประเดี๋ยวบางหม่องก็ตายบางหม่องก็บ่ทันตายนะครับพี่น้องก็นำไปบำรุงได้เออฉีดบำรุงได้เช่นเดียวกันนะครับหม่องไหนที่น้ำท้าอุดมสมบูรณ์แต่ก่อแล้วก็นำไปฉีดบำรุงต้นข้าวให้ต้นข้าวมันแข็งแรงกระตุ้นต้นข้าวนะครับให้มันก่อใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มห่วงห่วงเขามันสิรกเพิ่มเมล็ดให้เม็ดเขามันหลายแล้วก็เพิ่มน้ำนมในเม็ดเขาเพิ่มประสิทธิ์แป้งในเม็ดเขานี่ได้ท่านนะคุณผู้ฟังฉีดบำรุงต้นเขาได้ทุกช่วงทุกระยะเลยนะครับในจะเฮ็ดให้ต้นเขานะครับได้รับแร่ธาตุวิตามินธาตุสารอาหารมากมายอาหารหลักอาหารรองให้ต้นเขามันอุดมสมบูรณ์แข็งแรงยืนต้นได้ดีแล้วนะครับมันก็จึงเป็นการบำรุงดินฟื้นฟูสภาพดินมันแข็งมันแก่นมันแน่นนะครับก็จะกลับมาเป็นดินร่วนสุยดินตรงไหนมันเน่ามันเหม็นดินเสื่อมสภาพนะครับขาดแร่ธาตุที่มีต่างๆก็จะเป็นการบำรุงฟื้นฟูสภาพดินกลับมาเป็นดินที่มีความสมบูรณ์นะฮะก็จะส่งผลในต้นข้าวนี่ก็จะได้รับแร่ธาตุที่มีต่างๆมากมายนะครับแล้วก็หากมันกระสีอย่างลึกแล้วก็ดูดเอาธาตุสารอาหารต่างๆปุ๋ยก็เก่าที่มันสะสมหมักหมมอยู่ในน้ำในดินมาหล่อเลี้ยงลำต้นนะครับไปที่ต้นเขานะครับแข็งแรงโตเร็ว
ยืนต้นได้ดีถือฝนถือลมมากกว่าพบกระแทกมันกับปอลมในนิรนาศคุณผู้ฟังก็ฉีดได้บรรลุได้ทุกช่วงทุกระยะโดยเฉพาะต้องนำไปฉีดในช่วงเสาร์เด้อตั้งแต่ตื่นเสาร์ขึ้นมา6โมงอย่าสักเกินเที่ยงครับฉีดถือใบไหลไปทางปากใบของใบเขาซึมซับถึงหักถึงโคนฉีดถือน้ำก็บ่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำฉีดถือดินเฮ็ดให้ดินต้นซุ้ยสิมีแต่ผลดีคุณผู้ฟังช่วงเขากำลังแต่ก็ฉีดบรรลุอีกนะครับก็คือฉีดได้ทุกช่วงทุกระยะเลยแหละเม็ดแท้ช่วงกำลังแต่ก็ฉีดบำรุงเป็นการเพิ่มให้ต้นเขานะครับมันอวบแล้วก็ต้นเขามันสิต้นใหญ่แต่ก็ดีแล้วก็ช่วงที่มันสลัดเจสรเรียบร้อยแล้วนะครับฉีดบำรุงเม็ดเขาให้เม็ดเขามันอวบมันตรงนะฮะเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับเฮ็ดแต่เม็ดเขามันน้ำหนักดีแล้วพี่น้องเด้อท่านสามารถที่ใช้ร่วมกันกับปุ๋ยเม็ดนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะใช้สลับกันก็ได้นะฮะท่านจะใช้ปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยโลกพื้นก็ได้แล้วก็ใช้สมนานโนฉีดบำรุงได้ทุกช่วงทุกระยะขยันฉีดก็ฉีดเดือนละ2ครั้งถ้าขยันหน่อยก็ฉีดเดือนละครั้งจังซี่นะคุณผู้ฟังเรามีคำแนะนำวิธีใช้นะครับส่งไปให้พี่น้องปอกป่ายอยู่แต่บรรเทาก็อ่านเบิ่งเด้อบ่เข้าใจขอได้โทษสอบถามด้วยว่าพี่น้องในช่วงนี้นะครับพอท่านไปฉีดรีบรีบโทษสั่งเอาสนนราคาก็บ่แพงถึกเด้เป็นการประหยัดลดต้นทุนในเรื่องของการใส่หยกใส่ยาได้นะครับแล้วก็สนุนราคาก็จัดเป็นชุดละ 1,000 บาทเท่านั้นเอง 1,000 บาทที่ได้สมณโน2ขวดขวดละ1ลิตรครับก็จ่ายแค่ 1,000 บาทเพราะเหยียบนาคแถมชนิดผงไปใส่รวมกันฟรี1ซอง1กิโลราคา350บาทนะครับเด้อก็โทรสั่งโทรบอกพยาบาลนาคได้091 828 0039091-828-0039และเบอร์นี้ท่านยังสามารถที่จะโทรสั่งเอาสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมอยู่มากมายไกลกองในคุณผู้ฟังนะครับล้วนแต่เป็นสมุนไพรแบบไทยๆที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับบ่สิเป็นเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปรียงเถาโคคานเถารางแดงเถาสักคานกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงพริกไทยดำกระชายดำหรือจะเป็นดอกดีปรีแก่นพญาช้างเผือกกำลังหนุมานและกำลังของเถาม้ามังกรกระทืบลงนะครับหรือว่าม้ามังกรกระทืบลงแล้วคุณผู้ฟังนี่แหละเป็นสมุนไพรแบบไทยๆทั้งนั้นเลยอยู่ในสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนกระปุกละกระปุกละ350บาทอ่ะพี่น้องมีการมื่นซ่าขาลอยเจ็บแข้งเจ็บขาปวดน้ำบันเอวหรือว่าปวดอะไรตามสภาพร่างกายของเฮานี่แหละหรือมีการหน้ามืดอะไรคือสิเป็นลมเป็นแรงเลือดลมไหลบ่วะจังซี่ล่ะครับก็นำไปรับประทานบำรุงร่างกายได้กระปุกละ350บาทนะครับส่วนท่านที่มีการเป็นโรคตอบลูกหมากกระโทษสั่งได้ผมก็มีให้กระปุกละ590บาทนะครับโทรสั่งพยาบาลนาคได้โทรสั่งวันนี้ถึงมือพี่น้องมืออื่นยังสากกับมือฮื้อ091-828-0039จุดประทันเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งรอบหน้านะครับท่านที่มองหากาแฟเพื่อสุขภาพผมแนะนำพี่น้องกาแฟก้าวดีมีส่วนผสมด้วยสมุนไพร14-15ชนิดเหมาะสำหรับในการที่ท่านจะนำไปชงดื่มเพื่อเป็นการกำจุนชีวิตก็ห่อละ145บาทห่อ1มีอยู่20ซองซองละ1แก้วท่านสั่งห่อ2ห่อนี่จะมีค่าส่งเพิ่มมาอีก50บาทหากว่าท่านสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปค่าส่งไม่มีจ่ายเฉพาะค่ากาแฟ435บาทก็โทรบอกพยาบาลดักพร้อมกับกาแฟสำหรับผู้ชายก็มีให้นะครับกล่องละ500บาทก็โทรบอกพยาบาลดักได้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถ้าบ้านเฮาเลี้ยงกระหลายแม่นแท้ช่วงนี้นะฮะราคาวัวควายก็ขยับขึ้นนะครับโง่หัวขึ้นแล้วคือจังบังไฟต่างทานี่ล่ะพี่น้องอยากจะขุนวัวขุนควายนะครับขายได้ราคาดียินซีโพไบโอติกนะหลายท่านนะครับไปซื้องัวซื้อควายจากตลาดนัดโคกระบือมาเพื่อที่จะขุนขายหรือว่าเพื่อที่จะเลี้ยงเห็ดพอพันเมพันอย่างเสียคุณฟังบอกนิดหนึ่งเด้อพี่น้องที่ไปซื้องัวซื้อควายจากตลาดนัดโคกระบือ
เวลาพี่น้องซื้อมาแล้วนี่จังได้อย่าเสียบฝ่าปล่อยเข้าหมู่เข้าพวกเด้อให้ท่านกักไว้ตั้งหากก่อนกักไว้บ่มากักไว้ซื่อๆเด้กักไว้เพื่อที่จะเป็นการดูว่าสัตว์ยังงวกไว้ที่เฮาซื้อมาเนี่ยมันอมโรคบ่เช่นโรคไข้คัดแข็งไข้สามมือหรือว่าจะเป็นโรคตุ่มนะครับลำปีสกีนหรือว่าจะเป็นโรคปากเปื่อยท้อเปื่อยจังซี่นะคุณผู้ฟังนะครับพี่น้องต้องกักไว้อย่าเฝ้าปล่อยเข้าหมู่เข้าพวกเดี๋ยวมันอมโรคมามันสิเอาเชื้อไประบาดในงัวที่พี่น้องมีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นต้องกักไว้กักไว้อย่าสกักไว้ซื่อๆบัดนี้พี่น้องต้องยังไม่แน่ใจนะครับกักไว้เฉยๆนี่บางที่มันเกิดโรคเกิดอะไรขึ้นมานี่มันจะทำให้พี่น้องนี่นะครับเกิดความวิตกระแวงเกิดความกังวลฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะทางที่ดีที่สุดนะครับท่านกักไว้แล้วท่านอย่าลืมเอาจุลซีโพใบเตียกพยุบุตรนาคตัวนี้นะครับเอาไปผสมน้ำให้เขากินนะครับใส่ถังใส่ยางให้เขากินหรือผสมน้ำหาดเฟื่องหันใหญ่เขากินหรือจะนำไปผสมน้ำนะครับฉีดครับเสื้อไรเสื้อฉีดไปตามร่างกายของมันครับเสื้อที่มันเกาะติดอยู่ตามผิวหนังไรเสื้อที่มันเกาะติดอยู่ตามขนนะครับแล้วก็เป็นการฉีดป้องกันพวกมัดพวกยุงพวกเห็บพวกเขาและใส่น้ำให้เขากินเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มแร่ธาตุวิตามินแคลเซียมมิเซียมต่างๆมากมายนะครับนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วก็กักไว้ประมาณสัก10มื้อนะครับยังหน่อยหากว่ามันมีเชื้อที่มันได้รับมาแต่ว่าท่านแสดงอาการเมื่อคุณผู้ฟังให้ยุนซีโพไบติกพยุบดากที่ท่านเอาไปนี่ให้เขากินแน่หาดเฟื่องหันยากินแน่นะครับแล้วก็ฉีดตามตัวแน่นี่หากว่ามันมีเชื้อเหล่านี้อยู่ในร่างกายมันก็จะไปซอยล่างซอยครับซอยฟื้นฟูแล้วก็เป็นการบำรุงเฮ็ดให้สัตว์อย่างพี่น้องได้รับแร่ธาตุวิตามินต่างๆบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงกระดูกบำรุงเส้นบำรุงเอ็นครับเสื่อไรเสื่ออยู่ในน้ำเหลืองน้ำหนองในเลือดในร่างกายแน่นี่นะครับมันจะคอยครับคอยไล่ออกไปนะครับถ้ามันมีเชื้อนะถ้าไม่มีเชื้อมันก็จะดีนะครับก็จริงจะทำให้มันมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถ้ามันมีเชื้อมันก็คอยครับคอยไล่คอยล่างออกไปครบกำหนดระยะเวลามันก็จะบ่ได้แสดงอาการต่างๆนะครับมันก็จะมิดจิลีมิดจลอยแล้วคุณผู้ฟังเหมือนกับบ่มีหยังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เอาไปใช้นะครับท่านกักไว้ซื้อให้กินอาหารกินน้ำกินหยังตามปกตินี่แต่ถ้าเขามีเชื้อโรคอยู่แล้วนี่มันก็จะแสดงอาการออกมานะครับยังโรครับปีสกีนี่นะว่ามันเป็นแล้วนี่มันแสดงอาการปูปับเด้มันต้องอยู่ในระยะของการบ่มเชื้อฟักเชื้อก่อนยังหน่อย2อาทิตย์ในช่วงที่พี่น้องกักไว้ยังสิถ้าบ่ได้กินกินซีโพไปติพระยาพุทธะกินอาหารใดตามปกตินี่ครบระยะเวลานี่เชื้อแล้วนี่มันก็จะแสดงอาการเห็ดไถง้วนี่เกิดเป็นตุ้มเป็นพดเป็นพื้นเห็ดไถก้วยนะครับหรือก้วยกระไรแต่นะครับมีอาการซึมมีอาการเป็นไข่นี่คุณผู้ฟังมันก็จะแสดงอาการเหล่านี้ออกมาแต่ถ้ามันมีเชื้ออยู่ในร่างกายนะครับถ้าหากว่าได้กินจุลซีโพไบติกที่พี่น้องเอาจากพยุบนาคไปก็กินในช่วงที่กักไว้อย่างสี่นะครับถึงแม้จะมีเชื้อเหล่านี้อยู่มันก็จะไม่แสดงอาการเพราะว่าเชื้อเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วมันถูกขับถูกไล่ออกไปแล้วนะครับมันก็จะปลอดจากการเกิดโรคต่างๆพี่น้องก็สามารถที่จะนำไปปล่อยเขาบู้เขาพวกเขาฝูงใดแต่อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อในช่วงที่ท่านกักไว้แล้วก็ให้เขากินจุลซีโพไบติกนี่บ่แม่นให้กินเฉพาะตัวที่กักไว้นะงัวควายของพี่น้องนะครับชีวิตในคอกในฟาร์มเนี่ยนะพี่น้องก็เอาไปให้เขากินหยอดใส่น้ำในถังในอ่างท่านเอาน้ำใส่ถังจะเป็นถังจะเป็นถังซีเมนต์บ่อซีเมนต์ถังส้วมซึ่งผ่าศูนย์กลางประมาณสัก80ก็ดีรู้ว่าจะเป็นถังพลาสติกถังยางรถยนต์กระสังรู้ว่าจะเป็นกระบะผสมปูนกระสังท่านก็ใส่น้ำให้เต็มนะครับน้ำสะอาดที่ให้เขากินน้ำปลาปลาน้ำบาดาลน้ำฝนไม่หนองคลองบึงเนี่ยนะท่านใส่ในถังให้เต็มแล้วก็ท่านก็เอายุนซีโพไปติพระเยบุนาคเนี่ยนะครับโดยใส่ฝาจะร่อนตวงชนิดน้ำนี่นะครับกรณีที่พระท่านเคยกินยักษ์เทือนนี่ให้ใส่3ฝา
นะฮะสามฝาฝาปิดจะร่อนฝาสีเหลืองทองเลยเนี่ยสามฝาหยอดใส่น้ำในถังในอ่างแต่ละถังเด้อแล้วก็เอาซ่อนกินข้าวตักผงออกมาอีกสามซ่อนก็คืออย่างนะสามน้ำน้ำสามฝาจะร่อนผงอีกสามช้อนแกงต่อถังต่อเถื่อต่ออ่างเด้อเนี่ยนะให้ก็กินไว้ทีนี้ถ้าได้กินแล้วนะครับมันก็จะเป็นการได้รับได้ตาวิตามินต่างๆนะมันก็จะไปซอยสะดวกของพี่น้องนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงกระดูกบำรุงสิทธิ์บำรุงเอ็นเพิ่มแคลเซียมเพิ่มเฮียเพิ่มแห้งนะครับเพียรไตสะเดียงนะครับอวดตรวจสมุนแข็งแรงว่าเป็นโรคขาดสารอาหารว่าเป็นโรคคีโตซิสแถมหากว่ามีพวกสารเคมีสะสมอยู่ในร่างกายที่มันกินเฟื่องกินยาก็ดีมันอาจจะมีสารเคมีที่มันสะสมหมักหมมอยู่ในเฟือกในยานะครับมันก็ซอยล่างพวกสารพิษเหล่านี้เฮ็ดให้มันหลุดออกไปจากร่างกายงอกก้อยของพี่น้องก็จะบ่มีสารเคมีสะสมหมักหมมมีแต่ความแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์กับป้องกันบ่ให้ติดเชื้อป้องกันให้โรคต่างๆภูมิกันมันจะเพิ่มขึ้นมันหลายขึ้นป้องกันบ่ให้เกิดโรคต่างๆหรือมันเป็นกับที่ซอยล่างซอยครับซอยกระจัดออกไปจังซี่ล่ะคุณผู้ฟังแม่นแท้งว่ากําลังท้องกระมันได้กินแฮงดีเป็นการเพิ่มแร่ธาตุวิตามินบ่ให้ว่ามันมีร่างกายอ่อนแอนะครับมันจะแข็งแรงทั้งแม่และลูกและเป็นการให้มันได้รับแร่ธาตุบำรุงประสาทบำรุงสมองนะครับทรงผลดีเวลาคลอดสิคลอดง่ายส่วนหนึ่งมันก็จะไปผลิตนมไว้ให้ลูกกินเวลาคลอดแล้วสิน้ำนมมันก็สิมีให้ลูกกินได้พอเพียงและเป็นการป้องกันบ่ให้มันแท่งลูกป้องกันบ่ให้ลูกมันตายคาท้องป้องกันบ่ให้มันลูกมันทะลักบ่ลูกมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็มันลูกเขาอู้เร็วถึงรอบกับสัตว์กับสัตว์ง่ายสิเราคุณดูฟังมีแต่ผลดีและยังท่านยังสามารถที่จะนําไปผสมน้ําฉีดระงับกลิ่นเหม็นในคอกในฟาร์มนะครับหรือฉีดไล่มัดไล่ยุงในเห็บในเหาช่วงนี้ฝนตกดูอากาศมันชื้นมันแฉะคอกมันอาจจะเปียกหรือยุงมันอาจจะหลายเมฆมันอาจจะหลายท่านสามารถที่จะนําไปผสมน้ําเฮ็ดตามคําแนะนําข้อที่5ที่ผมส่งไปให้นะครับนั่นล่ะฉีดพ่นยาแมลงไล่มัดไล่ยุงไล่เห็บไล่เหาซึ่งยุงนี่เป็นพาหะสำคัญนำเชื้อต่างๆมาระบาดในคอกวัวคอกควายบ่สิเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้คักแข็งไข้สามมือหรือเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคลำปีสกินหรือเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคปากเปื่อยฉับเปื่อยในวัวในควายในแพะในแกะแม้แต่กระทั่งหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับโรคไอ้ว่าจะก็โรคโรคท้องร่วงก็ดีหรือว่าจะเป็นโรคไข้หวัดโรคโรคตาตูบตาโปโรคฝีหลงฝีดาดนะครับโรคขี้เขียวขี้เหนียวติดก้นจังสี่เหล่านี้มันก็สิเป็นการป้องกันบ่ให้หมดปิดไก่พี่น้องติดเสื้อโรคต่างๆเหล่านี้ได้เพิ่มภูมิกันขึ้นไปนะครับเดิมมีแต่ผลดีเท่านั้นเลยถ้าว่าท่านนําไปใส่นะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องที่สําคัญเป็นการฝึกให้ท่านสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นแพทย์เป็นหมอหมองัวหมอควายหมอหมูหมอเป็ดหมอไก่นะครับประจำคอกประจำฟาร์มซอยสัตว์เลี้ยงของพี่น้องได้ทันท่วงทีเป็นการประหยัดเวลาในการไปพึ่งพาคนอื่นเป็นการประหยัดเงินทุนในการซื้อหัวหันต่างๆเป็นการประหยัดเงินทุนในการซื้อยุกยาเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปแต่ว่าเป็นหัวเชื้อจุลทรีย์สายพันธุ์ดีที่เปลี่ยนไปด้วยแร่ธาตุวิตามินต่างๆนะครับใส่สำหรับในการฟื้นฟูสัตว์อย่างที่มันมีอาการที่เสื่อมป่วยโรคต่างๆให้มันทรงวะทรงวะก็ไม่กินอาหารได้จากนั้นคุณผู้ฟังครับทางที่ดีที่สุดก็คือบ่ต้องร้อยเขาเป็นโรคนั่นโรคนี้ป่วยโรคนั่นโรคนี้แล้วค่อยไปให้เขากินให้พี่น้องนําไปให้เขากินบํารุงไว้ตั้งแต่ว่าท่านเป็นหยังนี่แหละว่าเป็นหยังก็ใส่น้ําใส่ถังใส่อ่างซื่อๆก็ใส่ได้โดนถังนึงอ่างนึงนะครับก็ใส่แค่สามฝาชนิดน้ำสามฝาชนิดผงสามซ้อนจังสี่ก็ใส่ได้โดนนะครับเด้อตัวถังตัวอ่างนี่แหละหากมันมีการเปรียบกติกากอปลาก็กินนะครับเมื่อเทือสองเทือมือสองมือมันก็สุ่งวัดสุ่งวัดแล้วคุณผู้ฟังฉะนั้นเป็นการฝึกให้ท่านทำหน้าที่เป็นแพทย์เป็นหมอประจำคอกประจำฟาร์มซอยเหลืองวัวควายเจ้าของหมูเห็ดเป็ดไก่ได้เป็นอย่างดีครับคุณผู้ฟังรายละเอียดต่างๆมีมากมายพี่น้องสนใจแบบใดจังใดโทษสอบถามพยุบนาคเป็นอย่างเปิดสายรอตลอด24ชั่วโมงนะครับให้คำปรึกษากับท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับสนุนราคากับบ่แพงหรอกเพราะว่ามันใส่ได้กับเสลี่ยงทุกโตใส่ได้กับเสลี่ยงทุกประเภท
บ่ว่าจะเป็นการบำรุงกระไดนะครับป้องกันกระดีฟื้นฟูหรือฉีดระงับจิ้นหมินในยุ่งในมัดในเห็บนะครับหมูก็ใส่ได้นะครับทั้งหมูหน่อยหมูใหญ่หมูเม็ดทองเม็ดมันเม็ดอ่อนใส่ได้แพะแกะกระไดนะครับนี่เราคุณผู้ฟังมีชุดนี้ชุดเดียวคุ้มสุดๆเลยจ่ายครั้งเดียวคุ้มสุดๆนะครับนี่คือจุลซีโพไบโอติกนะเป็นนวัตกรรมใหม่เกิดจากการวิจัยใช้สลับในการดูแลสัตว์เลี้ยงของพี่น้องปอกไปโทรสอบถามโทรปรึกษาพยุบดักนะครับชุดละ 2,000 บาทได้น้ำ1จลอนปริมาณ5ลิตรได้ผงอีก2 2 2 1กิโลนะครับต่อสายตรงถึงพยุบดักได้เลย0918280039ครับ0918280039ช่วงนี้ฟังต่ออีก2เพลงเริ่มต้นที่โคสิตนพคุณนะครับหน่วยงานเพลงที่มีสวาอย่าหลงบางกอกนะครับอีกหนึ่งงานเพลงนะก็ฟังพุ่มพวงดวงจันทร์กับงานเพลงที่มีสวาโลกของพึ่งช่วงนี้สองความม่วนจากสองเพลงสองศิลปินครับ

0: ครับสายครับ
1: ยายบุญนา
0: ครับมาจากไหนครับเมียฮะ
1: ว่าจะสั่งยาน้ำที่ฉีดข้าวน่ะ
0: อ๋อสมานาโน่บ่เมีย
1: จ้า
0: เออชุดหนึ่งเนาะสองขวดแถมผงไห่หนึ่งซองเด้อ
1: จ้า
0: ไปใส่รวมกันชุดละ 1,000 บาทเก็บเงินไปทางไม่มีบวกมีเพิ่มมาคุณเมียแจ้งซื้อเลยซื้ออย่างเน
1: าะชื่อเบ๊
0: แม่เอ๊นามสกุล
1: บุญสวัสดิ
0: ์บุญสวัสดิ์ใช่ไหม
1: จ้ะ
0: บุญสวัสดิ์แม่นบ่
1: เลขจ้าเลขที่22
0: หมู่ที่เท่าไหร
1: ่หมู่7
0: บ้านล่ะครับ
1: บ้านโคกกระชาย
0: ตำบล
1: ตำบลตะโกตะพี
0: ตะโกตะพีเพิ่นประคดไข่กันเนี่ย
1: จ้า
0: จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรไซเบอร์นี่เนาะ
1: จ้า
0: ขึ้นต้นด้วย096ลงท้ายด้วย220อ่ะเดี๋ยวผมส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับช่วงบ่ายๆเด้อแม่เด้อ
1: จ้าจ้า
0: 1,000 บาทเก็บเงินไปทางไม่มีบวกมีเพิ่มขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: จดซื้อผมเลยครับผมเหมาอยู
0: ่ครับครับอาแจ้งซื้อเลยครับซื้อหยังครับ
2: ซื้อสถิต
0: สถิตนามสกุล
2: คะเคนรำ
0: คะเคนรำ
2: คะเคนรำนะครับ
0: ขอคะใช่ไหม
2: คะข้ออาคะนี่ครับ
0: ข้ออาคะคะเชนรำ
2: ตัวซ้อสร้างด้วยครับเชนนะ
0: คะเชนรำ
2: คะเชนรำทะเลชอช้างนน
0: โอเคเข้าใจแล้ว
2: บันลำคือบุ้ยคือลำบุ้ยคือจังหวัดบีลำนี่แหละครับไป
0: โอเคคะเชนรำ
2: ครับ
0: นั่งสกุลนี้นั่งสกุลบีลำนี่นี
2: ่ครับแมนโยฟอปูเถาเนี่ยเถาเพิ่นอยู่ร่างพุ่นละ
0: ครับครับ
2: เพิ่นกันแต่ว่าผมบ่ฮู้ดอกสถานนี้นึงไอ้พานาเดชค่าเคียนลำนั่นแม่เจ้าของเขาแม่อยู่บ้านด้านนี่แม่พ่อใหญ่เคยได้ยินบ่ผมฟังเขาประจำ
0: ครับอันกับบ่ฮู้ดอกครับอาบานี่บ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่68
0: หมู่หยัง
2: หมู่8
0: บ้านนี้หยัง
2: หนองแวงใต
0: ้ตำบล
2: หนองบัวสันตุ
0: อำเภอ
2: ยางศรีสุราษฎร
0: ์จังหวัดมหาสารคามนัดประเสนี
2: มหาสารคาม
0: นัดประเสนีล่ะ
2: นัดประเสนีตัวใดวะยายว่ามัน
0: เดี๋ยวไปให้ดูข้อมูลทั้งของสารคามอีกทีนึง
2: ครับผมอันจังมือฮอดใหญ่นักใกล้ๆนี
0: ่อันปกติกับมืออื่นส่งไม่บายนั่นแหละ
2: มืออื่นแม่นบอกผมที่ได้ให
0: ้ขึ้นยกกับไปทางขนส่งแต่ว่ายังสากับพวกเกินมือหื้อดอก
2: ครับ
0: ให้กับไปทางเด้อ
2: ครับข้าเจ้ามาส่งก็ให้โทรเบอร์นี้ล่ะ
0: นั่นน่ะนั่นแหละเปิดโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวก็โทรหาอีกทีนึงเด้อ
2: ครับผมก็สิให้แม่บ้านอยู่บ้านถารับ
0: ครับครับครับ
2: ผมครับผม
0: แต่ครับเดี๋ยวส่งให้วันนี้แหละ
2: ครับผม
0: จ
2: ังใดยังนึงอดีตปรึกษาใหญ่หน้าอีกเด้อครับผม
0: ครับครับครับครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: จ้าหนูสั่งฮอร์โมน2ชุดค่ะ
0: 2ชุดชุดหนึ่งมี2ขวดถ้า2ชุด4ขวด
3: จ้า
0: เอา2ชุดเนาะ
3: ค่ะ
0: 2ชุดก็ 2,000 เด้อ
3: จ้า
0: ได้น้ำ4ขวดขวดละลิตรได้ผงอีก2ซอง200กิโลเด้อ
3: ค่ะ
0: บอกชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ
3: ลัญชยา
0: เขียนยังไงเน
3: า
0: ะ
3: โลลิงไม่หันอากาศโนหนู
0: ครับ
3: ตัวช้างโยยักษ์สะอา
0: ครับ
3: จริตรำค่ะ
0: จริตรำเนาะ
3: จอจานโรเรือสะอีโตเต่า
0: ครับรำวีรำนี่เนาะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: บ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร่
3: 159
0: หมู่ที่เท่าไหร
3: ่หมู่10ค่ะ
0: บ้านล่ะครับ
3: บ้านหนองตระเสก
0: ตำบลนะครับ
3: ตำบลกระสังค่ะ
0: อำเภอเมืองบุรีรัมย์นี่
3: อำเภอกระสังค่ะ
0: อ๋อตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เนาะ
3: จ้า
0: เบอร์โทรใช้เบอร์นี้เน
3: า
0: ะสมณโนก็2ชุดได้4ขวดขวดละลิตร
3: รหัสไปรษณีย์31160ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ได้แบบผงอีก2ซอง200กิโล 2,000 เก็บเงินไปทางสินค้าตรงปก
4: รับของแล้วก็จ่ายตังค์เด
3: ้อค่ะ
4: เบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
3: จ้า
4: อีกครับเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้ช่วงบ่าย
3: ๆค่ะค่ะ
4: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตถามสื่อเนี่ย
5: ครับผมสมเสียงบุญสอนบ้านสายใต้นะครับอำเภอปันกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: อันบ้านเลขที
5: ่120ครับ
0: หมู่หยัง
5: หมู่8ตำบลปราสาทอำเภอปันกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: อันสายโทษใต้บัดนี
5: ้ครับสายโทษ2ใต้ครับ2ใต้
0: โทษ2ใต้อ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วอ้าวว่าจะตั้งทําไงเนี่ยเป็นมันที่แรกเป็นจังไดก่อน
5: ของเพิ่นมันเป็นลำปีสกินน้องว่าบ้านต้องขามกันนั่นแหละม
0: ัน
5: บ้านเพิ่นเขาเตะหมอมาฉีดยา
0: ครับ
5: ฉีดมือสองมือบ้านเจ้าว่ามันนอนเอกแหลก
0: ครับ
5: ขุดหลุมฝังแล้ว
0: ครับครับ
5: บ้านผมไปเห็นนั่นพอดีเพิ่นเจียวเขาผมไปเห็นนอนตาเหลือบแมมๆอยู่ปะไปคนดูก่อนนะว่าเคยเหลืออยู่ว่าท่าน
0: ครับ
5: ไปคนให้ผมเอาไปกอกให
0: ้ครับ
5: บ้านนี้บ๊ายบายมาเห็นลูกไปยิ้มหยา
0: อ้าว
5: มันก็มากรอกซ้ำอีกมือหลัง
0: คร
5: ับ ลูกที่ยินยาได้บันนี้ก็ที่ว่าผมโทรสั่งหันกับพระแบงกับเพิ่นแหละคนที่เพิ่นเป็นโรคกันล่ะ
0: ครับครับครับ
5: บันนี้ก็อีกคนหนึ่งเป็นเขาผมบอกสู้ฟังเขาก็เลยมาสั่งให้ผมซื้อให้ละสุดนี้ล่ะ
0: ครับครับอันนี้ไปแก้กันบ่
5: อันนี้เพิ่นซื้อไว้เพิ่นมีงัวอยู่สิบโตตัวนี
0: ้
5: ผมแบงกับเพิ่นคนละครึ่งครับแบงเพิ่นที่เป็นโรคกันล่ะของผมมันเบิดพอดี
0: ครับครับอันนี้เจ้าไม้ดิ
5: อันนี้เจ้าไม้อีกนะครับผมบอกสู่เพิ่นฟังมื้อนั้นเพิ่นว่าสงสัยเป็นลำสตรีพ่อกับแบงไม่ให้กิน
0: คร
5: ับ
0: ครับ
5: ครับ
0: อ๋อท่านเจ้าของง่วงคือดีใจแน่นอนได้ง่วงขึ้นเนาะ
5: โอ้ยครับดีใจเห็นมั้ยเห็นมั้ยว่าสิคุณลงฟังแล้วว่าท่าน
0: เออโอ้ได้บุญได้บุญได้บุญแห้งหลาย
5: ครับ
0: ได้บุญแห้ง
5: บอกว่าเอาไปอันนี้เอาอันนี้ของกดสารซิลิคอนเขาพยายามหนาเพิ่นกับบอกใครเสื้อหมอมันสีเสื้อพวกหมอสีแดงมันเสื้อห้องบนอก
0: เขากับว่าเสื้อละกันอันนี
5: ้
0: ก็ว่าไอ้สูตรไผ่สูตรมันหนังสือความตั้งคนตั้งนี่ก่อนยี่สี่ก่อนหน่อยก่อนใหญ
5: ่ครับ
0: แล้วแต่คนกันว่าถิ่นก็เจ้าของกับผู้หูขันเอาไปใส่ละเอาดิ้นแต่เขาว่าเอาเป็นขึ้นเขาว่าตัวนี้เสน่ห์โอ้กับว่าเป็นยังหรอก
5: ยศอาเพิ่นให้ขุดหลุมฟังเลยเนาะ
0: ครับครับครับครับขอตากอตาอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้ที่อยู่ไม่เด้อ
5: คือ หยัง
0: ครับ
6: อะไรแม่ทองใบกองไทสง
0: แม่ทองใบกองไทสงบ้านเลขที่มื้อที่เท่าไหร
6: ่บ้านเลขที่99ทับ1หมู่ที่8
0: หมู่ที่8บ้านหยังครับ
6: บ้านหนองดุมใหญ
0: ่บ้านหนองตุ้มใหญ
6: ่หนองดุมดุม
0: หนองดุมหนองดุมใหญ่อ่ะตำบลครับ
6: ตำบลตูมใหญ
0: ่ตูมใหญ่อำเภ
6: อคูเมือง
0: คูเมือง
6: บุรีรัมย
0: ์อันรหัสประเทศนี้อย่างคูเมืองเฮา
6: 31190
0: ครับเบอร์โทรใช้เบอร์นี้เนาะ
6: ครับผม
0: 0653316217เดี๋ยวส่งให้มื้อนี้ล่ะมื้อก็ฮอดดอก
6: คร
0: ับ โอเคครับขอบคุณเฮาดีครับ
6: ฮอด3เพียง1ดอกให้มาฮอดก่อนนะเสียบ่เข้าใจ
0: เออๆสงสัยคนไหนโทรถามเพิ่นอีกทีนึงเด้อ
6: ครับผมคร
0: ับ ที่ระงับกินเหม็นในคอกในหยังกะได้อืมแล้วก็ถามอีกทีนึงอ่านเบิ่งกับบ่เข้าใจคนไหนเพิ่มอีกทีนึง
4: ครับก็งดรับสายนะครับเปิดสายหน้าใหม่งดไปก่อนเพราะว่าเวลาจดจ่อมามั่งจัดพี่น้องบ่ได้ฟังนิทานกอมอ่ะบ่เสียเวลาช่วงนี้กลับเข้ามาพบพ่อกับทีมงานพยบุตรนะครับในช่วงหัวรอดต่ออายุ
7: ครับสวัสดีครับช่วงหัวรอดต่ออายุนะครับผมสุกไปยาว
8: ก็ผมเป็นนุ่มตาคนคนสารคามจาดำคำขอใหญ
7: ่บ้านหลังนี้เป็นคนอนุรักษ์ไห้ไห้โบราณแต่ว่าเฮียนบ่สูงเฮียนต่ำๆบ้านบักจ้อยนี่ก็เลยสิเป็นหลานลูกสาวเล่ายองตัวสิดื้อเด้อยองคันจะเฮียนขอตัวยองปะเท่านี้เราให้ตั้งป้อมลูกสาวไว้เนี่ยยองไปกับตีนเขาเนี่ยให้เราบักยองเล่นตีนแหลมๆเนี่ยสอดปัดไม่รู้ตัวสองก็สอดปัดไปตีนข้าหายทั้งสองเบื้องเลยตีนบ่ได้บ้านคอยตุลงมาจากเฮียนลงจากเฮียนแล้วเสียงหมาเฮาเป็นฟอดเขาในบ้านเฮ้ยเฮ้ยพยาบาลประกาศได้ลูกเบิ้งเด้อเอ้ยเสียงหมาเฮาหยังหมาเฮายันเฮาคือสิคัดกินนี่เอ้ยไปเบิ้งไปเบิ้งล ลุงก็เบิ่งเฮ็ดห้อยไห้นี่เอิงเทิงมันกินได้ไสทําไมก่อนเนาะ
9: โอ้เอ้ยพี่น้องเอ้ยลุงเด้อสร้างเข้าบ้านไอ้เพื่อนไปดิว่ามันสร้างเข้าบ้านเฮ็ดห้อยไห้เอิงเทิงเลยกินข้างไห้เนาะไอ้ฮอดเฮ็ดตะบักจ้อยยินซะดักๆๆๆโอ้ยพ่อผู้ใหญ่เอ้ยบ่แม่นสร้างมันหยังดอกไฟนี่ล่ะบักคิดจ้อยพ่อสิไปร้อนอีท้องมากกินคนเลยข้าไห้ตายหมดไปถือไหนเขา
4: ครับนี่ก็คือหัวรอดต่ออายุนิท่านก่อมนะครับพูดถึงการไปร้อยผู้สาวแต่ก่อนจะจีนเนาะพี่น้องนี่ล่ะเห็นว่านี่เหตุบ่ดีผลกรรมตามท่านเนาะกามุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม่นล่ะพี่น้องจบลงไปเวลามีลาบบดจ่อยอ่ะฝากเบอร์โทรศัพท์พยุบนาคไว้0918280039ส่งข่าวไปถึงพ่อประสิทธิ์โสมมีทางบ้านหนองไผ่ตำบลโคกมะขามอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สั่งสมณโน1ชุดนะครับพร้อมกับแม่เอ๊บุญสวัสดิ์นี่แหละทางโคกกระชายตะโกตะพิประคนชัยก็สมณโน1ชุดนะครับอ่ะวันนี้เปิดสายรอนะเปิดสายรอเดี๋ยวเขาจะเอาไปส่งให้ติดต่อบ่ได้เขาว่าเขาไปเด้อไปใส่มาใส่ยาหางโทรศัพท์เปิดสายรออ่ะพี่น้องสนใจไปรับพันตัวไหนก็โทรบอกโทรสั่งกับพยุบนาคได้ที่0918280039ครับเวลาหมดจ่อยพอกันไม่มือต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านเด้อสวัสดีครับผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะหวานรั่วไหลปนเปื้อนน้ำและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการควบคุมมลพิษเร่งเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบด้านมลพิษจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอื่นๆโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานที่เก็บสารเคมีวัตถุอันตรายและของเสียอันตรายซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการรั่วไหลหรือเคลื่อนย้ายของสารปนเปื้อนลงสู่น้ำท่วมขังระบบระบายน้ำคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและระงับเหตุโดยเร็วหากพบความผิดปกติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม22จังหวัดเผยรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเชิงรุก 5,512 รายจัดบริการทางการแพทย์ 4,622 ครั้งคัดกรองสุขภาพจิต 3,139 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม22จังหวัดเผยรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเชิงรุกแล้ว 5,512 รายจัดบริการทางการแพทย์ 4,622 ครั้งคัดกรองสุขภาพจิต 3,139 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 23,739 รายการส่วนหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิดบริการ16แห่งปรับรูปแบบบริการชั่วคราว
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิท

0: หลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์แอลโทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
1: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
3: ออนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบเป็นแก้ว

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ุไรลืมทีมพงพันธ์พี่น้องเก่ายาสุระเผ่าเสือย่อหยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันคือเก่านะคะนอกจากจะหักกันแพงกันแล้วผู้เลือที่มีสุขภาพที่แย่ก็ต้องแบ่งปันกันเนาะแบ่งปันแนวเลอแบ่งบุญบอกบุญต่อเอาตัวนี้ไปกินไปกินเด้อแบบนี้แบบนี้สุขภาพเฮาจังดีคือกันกับเจ็บตาแสบตาตาพามัวแบบนี้มีกินรักษาตั้งแต่ต้นเหตุลองเบิ่งเนาะดูแลตั้งแต่ต้นเหตุเนาะแล้วค่อยมาหายตรงที่ปลายเหตุรักษาตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะถ้าเป็นระบบลำไส้ทายักทายแก่นก็อย่าเฮอพี่น้องเอาตัวนี้ไปกินนะคะเรื่องราวของเควีชาไทยเควีชาไทยเนาะเนื้องกล้อง390บาท2กล้อง700นะคะโทรหาผู้ค้าได้เลยสาวผู้ไทยเมืองนคร0812625717เด้อคุณแม่พาวฝันยังอยู่เนาะทางจังหวัดอุดรธานีขอบคุณหลายๆนะคะคุณแม่และกับหนุ่มโคกศรีสุพรรณ
1: เมื่อแฟนของหนุ่มตีอันนี้ที่สายรุ้ง
0: หนุ่มโคกศรีสุพรรณก็บอกว่าอยู่ผู้เดียวเราสบายและยายเอ็นนั่นเลิกกับเอ็นยากินผลึกกับกินไม่ต้องคนมาหั่นสองหั่นสามเราบ่ได้เนาะเอาไปกินนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพของเฮาตั้งแต่ลำไส้เนาะตั้งแต่ตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮาเฮามีหูวะผลึกมันอักเสบมันอักเสบแน่ผลึกมันเสื่อมแน่มันจะแสดงอาการออกมาคือกันกับเฮาหายใจบ่ทั่วท้องบัดนี้นะหายใจบ่เต็มอิ่มบัดนี้นะเป็นผลึกคือหายใจบ่เต็มอิ่มโอ้จะเป็นเพ้อคืออยู่ดีๆอยู่เอ๊ะเปิ้นจังคือหายใจบ่อิ่มจักเถอเป็นเพ้อหายใจคือบ่เต็มปอดมันเกี่ยวกับผลึกว่าซั่นเด้อเนาะอันนี้ก็เกิดจากความสึกความเสื่อมภายในนะคะอาการจากโรคต่างๆหายใจไม่เต็มปอดโรคปอดโรคทางเดินหายใจอาจจะเป็นหอบหืดบ่อหรือว่าปอดอุดกันเหลือรังตีหรือว่าปอดบวมภายในไหมเฮามีหูเนาะโหแต่ว่าวันนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่มื้อนี้ฉันกินข้าวแซ่บแต่มื้อละที่เฮากินข้าวมีแซ่บมื้อละที่เมื่อยอิดเมื่อยอ่อนหายใจบ่เต็มอิ่มนั่นแหละค่ะวันนั้นแหละที่เฮาสิเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเฮาป่วยคําเฮามีหูเด้ซะเฮาฮู้จักแต่มื้อเกิดมีหูจักว่ามื้ออื่นมื้อหือเด้อเจ้าสิป่วยมื้ออื่นมื้อหือเด้อเจ้าสิถ่ายบ่ออกอ้าเมื่อวานคือถ่ายเป็นปกติอยู่ของเสียคือครับออกมาอยู่มื้อนี้คือเอ็ดซะซื้ออยู่มื้อตะกินกินน้ําจนละท่วมปอดกินน้ำจนว้าระเบิดเป็นอันทางเศร้าดินก็ยังบ่ทายกินน้ำสำเร็จกับบ่ทายมันยังไม่ทันได้ปรับเป็นปกติเนาะอย่าเฝ้าถอยกินซะก่อนสู้กับโรคกับภัยซะก่อนอาการหายใจไม่อิ่มเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากโรคหอบหืดบ่ปอดอุดกั้นเหลือหลังไหมปอดบวมบ่หรือว่าถุงลมโป่งพองไหมหรือว่าเป็นโรคหัวใจบ่อาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบไหมหัวใจล้มเหลวหรือเปล่าประมาณนี้ก็ได้บางคนดิโรคโลหิตจางร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยก็เลยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เหนื่อยง่ายหายใจไม่สุดหรือว่าเป็นโรคกดไหลย้อนกดที่ไหลย้อนขึ้นมาทำให้แน่นหน้าอกจุกคอและก็หายใจบ่สะดวกอันนี้ก็แม่นได้พี่น้องเนาะเวลากินข้าวนี่กินข้าวหรือว่ากินแกงหน่อไม้ส้มกินเผือกกระตามนี่มันจะอืดขึ้นมาฮอดคอจะรอดแล้วก็ส้มๆเปรี้ยวๆแล้วเลยออกมาค่ะนะเขาเอิ้นว่าเป็นกดไหลย้อนกินเพื่อเข้าไปเอ็ดอึกนึกอยู่เป็นคับเป็นแน่นผู้เฒ่าเขาจะบอกอู้ระวังได้เป็นคับเป็นแน่นเป็นเจ็บจุกบัดนี้ระวังเป็นตับเด้อเป็นตับเด้อว่าซั่นได้แน่นอนได้เนาะพี่น้องเนาะเอาดูแลสุขภาพของเฮาเด้ออาการหายใจไม่อิ่มอีกโรคนึงก็อาจจะเป็นที่ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษก็ได้ไทรอยด์เป็นพิษทำให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นแล้วก็หายใจถี่กว่าปกติเนาะเขาจะว่าวิธีการแก้ก็คือความเครียดและความวิตกกังวลกระตุ้นให้หายใจตื้นหรือว่าเร็วเกินไปนี่คือสาเหตุแล้วก็พฤติกรรมสภาวะทางจิตใจบางคนเดี๋ยวพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ระบบหายใจแล้วก็การทำงานของร่างกายแย่ลงร่างกายไม่แข็งแรงขาดการออกกำลังกายเนาะทำให้ปอดและหัวใจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนี่คือสาเหตุของการหายใจ ไม่เต็มปอดเนาะเอาออกกำลังกายเป็นการดีที่สุดคือสาวผู้ไทยเมืองนครเบาะพี่น้องฮะล่ะกินข้าวอิ่มแล้วให้ลุกหยางหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วให้ลุกเดินเนาะลุกเดินไปเดินมานะคะเดินไปเดินมาเขาจึงได้ดึงน้ำตาลมาใส่เขาจะได้ดึงน้ำตาลมาใส่นะคะแล้วเราก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานเฮาก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานได้หลังจากเฮากินอาหารอิ่มแล้วก็ให้เดินนี่นะเนาะกินอิ่มแล้วยังไปคุยกับผู้นั้นยังไปคุยกับผู้นี้ผายปอดพร้อมเป็นการผายปอดเป็นการซ้อยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยย่อยระบบอาหารได้ดีขึ้นเนาะควบคุมน้ำตาลซ้อยย่อยอาหารป้องกันกรดไหลย้อนนำถ้าเฮากินเฮายังแต่ถ้ากินแล้วหนังดิโย่เนาะร่างกายมันไม่ได้เผาผลาญมันก็มีแต่สะอ้วนมีพีมันทะเลวเนาะหรือว่าทำให้เรานอนหลับดีขึ้นหลังจากเขาเดินกินข้าวอิ่มแล้วก็เดินกินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งมันก็มาจุกอยู่นองพุงเฮาเอ้าคนจ้อยจะคือมีพุงบ่ได้ออกกำลังกายมันก็เลยมีพุงว่าซะเนี่ยหรือเอาแบบนี้นะคะพี่น้องตื่นมากินน้ำมะนาวกินน้ำมะนาวกับ น้ำอุ่นนี่ก็ช่วยสลายไขมันหน้าท้องได้ดําได้แล้วก็ช่วยปราบเซลล์ไร้ด้วยนะคะน้ำมะนาวกับน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นนี่เนาะหรือว่าใส่น้ำผึ้งนิดนึงถ้าไม่ใส่น้ำผึ้งก็ใส่แต่น้ำมะนาวแล้วก็เกลือดำสักหน่อยนะคะนี่แหละค่ะคือการดูแลสุขภาพของเฮาเนาะแต่ถ้าพี่น้องมีอาการเกี่ยวกับอันปลายมือปลายเท้ามันมึนมันซาส้นเท้ากับมึนเจ็บส้นเท้าเลือดลมมันเดินไม่สะดวกพอเลือดลมมันมีอันอันนั้นขวางกันปุ๊บกระจายเอเธอร์เฮาอันกระจายเอเธอร์เฮาเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเนาะพอเส้นเลือดสมองตีบปุ๊บสมองสั่งงานมหาปลายประสาทบ่ได้สั่งงานมหาปลายประสาทบ่ทดบ่ถึงกะเป็นร้อยเป็นจังเป็นบ่มีเหือบ่มีแห้งแล้วเขาจะว่าอย่าไปกินของมันของทอดเยอะเกินไปเด้อว่าซั่นเนาะมันจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้นะจ๊ะฝากกันไว้ออกกำลังกายเป็นการดีที่สุดเด้อ0812625717ฝะเหลืองราวของอาการอันเควิโกเนาะน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกนะคะ1ขวด1,590 1,290 บาท2ขวด1,590 บาทได้กิน2ขวดเลย1,590 บาทหันหน้าเนาะโทรหาสาวผู้ไทยเด้อ0812625717 0812625717แควิโกตับไตไส้พุงปอดม้ามลำไส้เนาะหอนท้องหอนไส้หรือว่าจะเป็นอาการนักกระตุนกระตูตัวนี้มันเกี่ยวกับระบบเลือดระบบอันน้ำเหลืองแล้วก็ขับสารพิษออกจากตับขับสารพิษออกจากเลือดตับสะอาดเลือดสะอาดแล้วก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยละวะเนาะหรือว่าจะเป็นขับกรดยูริกต่างๆในร่างกายของเฮาเฮามีหูวะเฮากินเผลอเกินปริมาณอยู่บ่แต่ละมื้อแต่ละเว้นถ้ามันเกินมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของเฮาแล้วก็เกิดเป็นโรคเป็นภัยเนาะเควิโก1ขวด 1,290 บาท2ขวด 1,590 บาทนะคะโทรหาผู้ค้าเบอร์นี้เด้อถ้าเม้นว่าตาฟ้าฟางตาชื้นตาเช็ดตาผ้ามัวเห็นแต่เป็นแสงยาวยาวอยู่หรือว่าลับตาอยู่กับเป็นกองไฟอยู่ไว้ตาเริ่มเสื่อมละไดเนาะบางคนเดี๋ยวแพ้แสงเห็นแสงแดดแล้วไม่ได้อยากลับตาตลอดเอาไปกินเนาะสำหรับทางด้านของเควีลูทีนเควีลูทีน590บาท2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,000290บาทถามว่าจำเป็นไหมจะต้องกินเควิลูทีนสายตาตัวนี้จำเป็นจะต้องบำรุงไหมจำเป็นที่สุดเพราะว่าอายุเยอะแล้วมันต้องพลาดต้องมัวบางคนกับปัจจัยหลายอย่างกินยาเบาหวานมาโดนมานานก็เกิดเป็นเบาหวานขึ้นตากะมีเนาะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717 262 5717

นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: แรงใจที่ส่งเฮกันและกันในค่ำคืนนี้ว่าซานค่ำคืนเลยเนาะตะเวนตกดินเลยเนาะกับค่ำคืนเลยเนาะบางคนนี่กินข้าวอิ่มแล้วจะนอนละกินข้าวอิ่มตั้งแต่สี่โมงแรงพุ่นละดีแล้วค่ะทางที่ดีก็คือหกโมงเย็นถ้าจะค่ำจริงๆก็เอ้าหกโมงแรงนี่แหละนอกจากนั้นก็คือไม่ต้องกินเดินไปเดินมาแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะนอนพักผ่อนเข้านอนให้เป็นเวลาเคยนอนเวลาซ้ำเลยกะเฮนอนซ้ำนั้นตื่นซ้ำเลยกะเฮตื่นซ้ำนั้นแล้วสุขภาพของเราจะดีไม่ต้องคิดพะเลอหลายหรือว่าสวดมนต์ก่อนนอนก็ดีได้ล่ะตายไปเลยแต่บุญกับบาปเนาะตายไปเลยแต่บุญกับบาปชาตินี้เราใช้บุญเก่าแต่เรามาอยู่ชาตินี้เราก็ต้องสั่งสมบุญต่อเนาะบางคนนี่หังมีซีซะรวยนะคะเพราะว่าเขาเอาบุญตั้งแต่ชาติที่แล้วมาด้วยแต่เฮาเดสาชาตินี้เฮาก็ได้ช่ำนี้ล่ะเพราะว่าชาติที่แล้วเฮาไม่ได้เงินได้ทองเฮาไม่ได้บุญชาตินี้เฮาก็เลยได้อยู่ซ้ำนี้เพราะฉะนั้นเราก็สั่งสมบุญใหม่เนาะสั่งสมบุญใหม่นิ่งไว้เป็นการดีที่สุดแม่นบ่คะนิ่งไว้เนาะนิ่งไว้เป็นการดีที่สุดอยู่แบบสบายสบายคนเฮาอยู่มีฮอด100ปีผู้ละทีป่วยเจ็บเป็นดุลก็ไม่ต้องคิดเพ้อร้ายเขามาอยู่กับเฮาแต่เฮาก็ต้องสู้กับเขาอย่าท้ออย่าท้อเด้อออกกําลังกายสู้กับโรคกับภัยการกินการอยู่ถ้ามันกินยากกินซ่าเอาไปกินอาหารเสริมนะไม่ต้องหากินข้าวกินเผือดอกมันกินยากอันนั้นกระพิษอันนี้กระพิษจักละกินพะเลอว่าสันเนาะห้วยพูดแล้วหากินข้าวกับมะกล้วยหากินข้าวกับอันมักมีเผือดเนาะคุณบอปูพันเนาะเนี่ยมันสบายเฮ้ยกินพะเลอกะยะเฮ้ยเนาะพูดแล้วน้ำกินอาหารเสริมพูดละเอากินอาหารเสริมเบิ่งดูให้เพื่อนไปซ่อมแซมเซลล์ที่มันซึกหลอเบิ่งดูตื่นมากินน้ำมะนาวเบิ่งน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นอันนี้ก็ได้ทางด้านของพละกอสุขภาพร่างกายของเฮาแล้วก็ได้วิตามินซีด้วยถ้าเรากินมะนาวเป็นประจำนะคะแล้วก็ทำลายเซลล์ร้ายนำกินมะนาวเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมันสิบ่เป็นกรดไหลย้อนบ่มันสิบ่กัดไส้บ่ป่ะถ้าเคยกินตั้งแต่กินมาเสือคือมีเห็นเป็นเพิ่นได้เนาะแรกๆก็ยังเฟื่อนอยู่แต่บางคนก็กินหลังอาหารมะนาวน้ำมะนาวหะนาเนาะมะนาวกับไก่เชบดละได้บานนี้เนาะตะกี้สิโอ้ยล่นกล่องกระพูนอยู่ทำมะนาวหลายสมัยอันช่วงประมาณสิงหานี่มะนาวมันจะหลายตอนนี้เด้บางต้นไม่มีแล้วนะคะมะนาวมีแต่หมากเวอร์ว่าซะเนาะเอามะนาวมาต้มเปื่อยๆฝานแล้วก็ต้มเปื่อยๆแล้วก็บีบหีดออกให้เหลือแต่น้ำผสมกับน้ำยาล้างจานก็เป็นน้ำยาล้างจานอีกชนิดหนึ่งได้เนาะมะนาวก็จะไปทำความสะอาดสิ่งโสโครกในจานในถ้วยในจานของเฮานี่ภูมิปัญญาชาวบ้านอีกแบบหนึ่งเนาะหรือว่าการใช้เคมีบ่อยเกินไปในการสระผมย้อมผมก็จะทำให้ผมเฮามันร่วงมันหล่นผมมันจะโปกมันร่วงมันหล่นมันไม่เกิดได้ถ้าเซลล์หนังหัวมันตายแล้วมันไม่เกิดก็เลยหาไปขนขวาไปย้อนยุคไปหาอันใบเทียนกิ่งเอาใบโซดมาปั้นใส่กับน้ำยานางใส่กับใบยานางใส่เข้าสารจักน้อยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ผู้โลธีขี้ค้านปฏิบัติแบบนี้ก็ไปซื้อเป็นผงเลยที่เขารีวิวในการขายเนี่ยรีวิวนะแล้วก็เอามาคุกคุกคุกคุกแล้วก็เอามาแต้มผมแต่ผู้ค้ายังไม่ได้กล้าใส่เพราะว่ายันเขาใส่เคมีผู้ค้าก็ยังใช้อันเดิมอยู่ทำเองแต่เอามาตากแดดแล้วมันจะออกเป็นสีดำดำก็เลยบดให้มันเป็นผงแล้วกะเอามาอันปั้นต่อใส่กับดอกอัญชันปั้นใส่กับอันกาแฟเนาะก็จะออกเป็นสีเหลืองๆแดงๆสักหน่อยได้บัดนี้งามแล้วบัดนี้แล้วกะผมของเราก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้บัดนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วหันมาทางแพทย์ทางเลือกนี่ถ้ามาทางแพทย์ทางเลือกนี่เขาจะอายุยืนเขาจะมีเป็นโรคเป็นไข้แต่ถ้าเขามีแต่ย้อมเคมีแบบสบายสบายย้อมเคมีแบบย้อมไปย้อมมาหนังหัวมันตายเซลล์ในหนังหัวมันตายล้นไปลดหัวโป๊กได้บัดนี้ผมบางไปเห็นบอกผู้เฒ่าเขาพากันดัดผมนะโอ้แบบนี้เนาะผู้เฒ่าเขาจึงดัดผมเพราะว่าผมเขาล้วงเขาล้นเนาะสระผมวิธีใหม่นะจ๊ะการกินการอยู่คือกันกินอาหารเสริมแล้วใบหน้าใบตาสุขภาพของเฮาก็จะดีวันดีขึ้นอายุยืนสวัสดีค่ะ
1: มาเลยนะฝากด้วย
0: มาได้เลยค่ะ
1: มากินข้าวกับน้ำตกหมูด้วยค่ะ
0: โอ้น้ำตกหมูเนาะเป็นตาแซ่บเนาะ
1: แซ่บด้วยเพราะว่าจะสุกอีก
0: บ้านพี่ขาดคนหุงข้าวนะวะ
1: ใช่ขาดแมวเลยจ้า
0: ขาดทุกแมวทุกอย่างนะมีหมดแต่ว่าขาดคนหุงข้าวเนาะโอ้ตันละตนเลยเนาะแล้วสมัครคนหุงข้าวสวัสดีเอาเอาเพลงเพิ่งค่ะ
1: โอ้ยอยากฟังเงินสาระกับพี่มันสิบ่อับจนนะเพราะพี่เป็นคนเจอเดียวนั่นล่ะ
0: เพลงผักกาดหูเพลงเผลอเกิดมิทันเกิดมิทัน
1: ฮะพระรถเมรี
0: โอ้พระรถเมรีบะโอ้จ้า
1: สงสารเมรีเป็นปัญญา
0: อ๋อค่ะเออเออเนาะถ้ารักกับพี่จะไม่มีวันจนไม่ลำบากหรอกแม่นบอก
1: เพราะพี่เป็นคนเจอเดียวไม่ลำบาก
0: จากแล้วเนาะพอเขาสมัครใจไปแล้วรถโอ้ยพอปั่นเดี๋ยวกลับอันคนเด้อบ่แม่นควายเด้วันนี้แม่นเอาเสื้อมาผูกเลี้ยง
1: มันน่าขัดยังนี่ที่จังตายนี่แหละ
0: ย่านเป็นจังสันน่ะนะเด
1: ้อยังหูบาดูบายเดียวบอกอยู่คนตัวคนเราอยู่เมื่อสักคนนี่ไอ้ก็เห็นพอเห็นยังอยู่แค่นี้
0: เอาแม่นบ่โอ
1: ้ถือต้องเลยก็แบบเพียงไม่ได้เลยแม
0: ่แม่นบ่โอ้จ้าค่ะบ่เคยได้ยินวลีนี้แล้วว่าอันอยู่กับพี่เราจะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ยากลำบากจะไม่จนแจ็คแล้วเอาไปจะไม่ไปตัดอ้อยกับบ่แจ็คบางคนนี่อยากมีคนมาดูแลได้แต่ว่าบ่เลี้ยงบ่เกลือเขาสุดท้ายเขาก็จะฟังคือเพลงอันน่ะบ่แม่นงัวบ่แม่นควายได้สิได้เลี้ยงแบบนี้นั่นว่าซ่าแม่นบ่พอเสริมบ
1: ่จ้าครับ
0: คนเศร้าตกละหมา
1: เศร้าเลยจ้า
0: จ้า
1: เสียงหวานเดียวเสียงแจ๋วๆขึ้นมาคุณเท่าเลยบาทนี
0: ่เออค่ะ
1: ก็ส่งให้พวกพี่สาวคนสวยเด้อแม่ติดเด้อหายแล้วล่ะพอเสริมสวดมนต์ไหนแล้ว
0: โอ้จ้าจ้าโอ้วันนี้วันพระเด้อรีบไปสวดมนต์เด้อ
1: ข้าสวดเข้าไหนแล้วล่ะแม่บนท่าเด้อแม่วันขึ้นน้ำปฏิบัติเด้อ
0: จ้า
1: ฟังดอกมนต์ที่ครับนี่พระเมรีเนี่ยแต่แม่นภาษาอังกฤษที่แม่พูดตัวดัดเนาะ
0: จ้าเอาโอเคอยู่ดีมีแฮงเดี๋ยวพ่อเสริมเด้อรักษาสุขภาพนะจ๊ะ
1: ค่ะต้องฝากนะไม่สวยๆนะละ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเนาะขอบคุณนะคะพ่อเสริมขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับพี่น้องที่โทรมาเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันโดยเฉพาะพ่อเสริมเนาะกินพระหมูเด้อพระหมูก็ต้องหาพักมากินนําได้พักมากระถิ่นเด็ดยอดออกกินเลยเนาะตอนนี้กระถิ่นอ่อนๆก็เอามากินเนาะหรือว่าจะเป็นใบชะโมงใบผักกาดใบมะตูมซาอูเนาะเอามากินนําเมือดพักไปนํานี่แม่นว่ากินแต่ตอนกินตอนแล้วมันย่อยยากแล้วกินละอิ่มแซ่บก่อนกินอันเดี๋ยวนี้อันหนูจะเป็นจังซี่ได้เมื่อก่อนหนูกินข้าวเหนียวอัดข้าวเหนียวแซ่บข้าวลืมผัวกินเมื่อวานหลุดไปกินอันข้าวเจ้าบัดนี้เอาเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวเจ้าลืมอึ่งทองมื้อเช้าอัดข้าวเจ้าเข้าไปเออโอ้ว่าจะบอกว่าเดือนหน้านี่1ตุลานี่หนูจะย้ายไปอยู่10โมงเช้าเด้อพอดีเป็นช่วงที่พ่อเสริมอันเลี้ยงอันลูกเลี้ยงหลานอิ่มเรียบร้อยเฮาก็มาพอกันเนาะหนูก็จะได้กินข้าวเช้าเรียบร้อยแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็มาเจอกันแบบม้วนๆ10โมงเช้าฮอดเที่ยงวันที่1ตุลาเนาะพ่อเสริมเนาะแม่ทิพย์เนาะยันหากันไม่พอเพราะว่ายามมื้อเช้านี่แม่ทิพย์ก็ตื่นมีทันแม่ทิพย์กินข้าวยังมีอิ่มเนาะอันนุ่มสุรินทร์อยู่ทางบ้านช้างนะคะพยายามที่จะโทรมาขอฟังเพลงปกตินี่จะโทรมาขอฟังเพลงช่วง19นาฬิกาโอ้เปิดมีทันแล้ว19นาฬิกาก็ได้เนาะเอาไปกินได้เด้อไปขายไอติมนะไอติมแท่งนะพอเสริมไอติมแท่งที่มีไส้อันไส้ทุเรียนที่มีไส้อันไส้ถั่วไอติมโบราณนะแซ่บๆได้ไอติมโบราณนะเนาะจะกินกับอ้าว10บาทเขาก็ตัดแล้วก
2: ็สวัสดีค่ะ
3: มีเครียดแล้วล่ะค่ะหลายสายเวลาได้เครียดนอนถิ่มแล้ว
2: หลายสายก็คือเครียดไวแท้ล่ะหูคือเป็นคนจังซี
3: เคร
2: ีย
3: ดก็ว่า
2: คือเป็นคนจังซีฮะ
3: เออแกงเครียดก็ได้ตัวไหนเครียดอะไร
2: โอ้แกงเครียดก็เป็นเนาะ
3: เพื่อนบ้านเอ้ย ันทุกเห็นท่วงอะเจ้าเชียร์เผยท่านในบ้างย่างไปย่างง่ายไปเข้าไปเรื่อง
2: มาแล้วมาแล้ว
3: เป็นในเรียบร้อยเนาะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ขับรถก็เจริญสายเจริญขวาแม่เอ้ยเกือบหลับในจังวะ
3: โอ้ยดีเงี้ยเฝ้าอยู่เก็บเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เขาดีล่ะเก็บได้เสียงเงิน
2: โอ้ยในโค้งอันโค้งโค้งโค้งจะเข้าอันจะเข้าเรนูเนาะเอ้าเจริญจนวันหนูฮักพวงมาลัยโอ้ยตกใจ
3: ดีไม่สติอยู่นึ
2: กครับมากะรับมาโอ้ยตายหนูว่าเพราะเมื่อคืนมันบ่ได้นอนเนาะ
3: นอนหน่อย
2: ม
3: า
2: ค
3: นเดียวสอง
2: หันละเบอร์โอ้ยเกือบ
3: เราจะไปหาเงี้ยง
2: ครับมา60 60ก็คือแห้งง่วงสนมาจอดอยู่64แล้วเออซื้อแน่สน
3: ได้ส
2: ิ
3: ฮอดแม่ฟ
2: ัง
3: เอาอย
2: ู่
3: กับแม่ฟังเบิ่งอุ้งคนอันนี้มันเทปอันนี้สนเออแม่ก็ฟัง
2: จ้า
3: อันจ๋าเนี่ยกูโทรถามมึงแน่สนมาแล้วจะลงไปอยู่แล้วมัน
2: มาแล้วมาแล้ว
3: จ
2: ้
3: า
2: จ
3: ้าเอาเงินเอาวันเรื่องจันเรื่องใจเนาะเพียงพ่อเสริมบอก
2: จ้ะเวียงจันเวียงใจเนาะ
3: พ่อเสริมบอกเมื่อกี้นี่แม่ไผ
2: ่หื
3: มเป็นพ่อเสริมบอก
2: พ่อเสริม
3: แม่อยู่ทางครัวแม่ก็ต้องสิครัวฮะ
2: บะ
3: ลูกก็ได้เฮ็ดอีหยังมาฝากเจ้าบุรีรัมย์นี
2: ่โอ้
3: เฮ็ดตะไคร้ยืมหยังขนาดอือกองละร้อยแม่สองกองมันเหลือเท่านี้เขาล่าให้เรียบร้อยแล้วซั่น
2: อ
3: ือๆเขาออกไปกินมื้อเกินร้านน้อยแล้วไปแล้ว
2: จ้า
3: เนี่ยคือว่าปู่เฮ็ดท่านได้ปัวดอกเลยค่อยเข้ากินเอาเลี้ยงแจงเลี้ยงแกนเด้อ
2: จ้าม
3: ันค่อยดูแล้วเฮาบ่ไปโทษเฮาก็บ่แล้วบ่เปียกเฮาก็มีน้อยแม่ๆจังอยู่ได้ยินอยู่ทะลุหากัน
2: จ้าค่ะขอบคุณค่ะแม่อยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เด้อค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ
3: ขายสู่ขายสู่ก่อนเด้อบ้านนี้นั้นยังมีสุขสิราเมื่อไหร่เด้อ
2: จ้าสาธุค่ะค่ะ
3: สวัสดีสายเนาะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ซ้ำดำพลอยกันบอแล้วกับแม่เอ้ยเมื่อวานนี้ตื่นเช้ามาเนาะคุยกันว่าจะไปจ่ายของตลาดก็ขับรถไปจอดไว้หน้าบ้านพี่สาวเนาะก็แอบดีๆได้ลงออกจากฟุตบาทผู้ใดอันประจังมอเตอร์ไซค์3ล้อพ่วงเนาะครับมาครับมามันก็มีอันไฟไซเรนให้อยู่เนาะมีไฟไซเรนรถหนูห่างจากไฟไซเรนอยู่ประมาณคอมเมนต์ว่ารถยนต์เอาประมาณ200เมตรนี่ได้200เมตรเดี๋ยวมันจะแลบสิรถหนูสิล่ะโอ้ยรถคันละล้านกว่าแม่เอ้ยมันแม้นอยู่เฮาทำประกันชั้นหนึ่งเนาะแต่ว่ามันเสียเวลาแล้วเราก็ไม่อยากเอาของแท้ออกจากรถของเฮาแม่เอ้ยจังว่าจังว่าเนาะด้านหลังบังโคลนเนาะกันชนนะคะไปเบิดปาจิโร่ของหนูโอ้ยคนรูปหล่อของหนูนะไปเบิดจังว่าด้านท้ายรถหนูโอ้ยปวดผีซ้ำดำพลอยเนาะหนูว่าหลานโทรบอกอันรถมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถเจ้าเดี๋ยวจะว่าเมื่อยก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี่หนูจะมึนหัวก่อนอ้าวเป็นอย่างเนาะคือมึนหัวเนาะตาบ่เห็นหุ้มบ่เอาแว่นตามาใส่เอาแว่นกันแดดมาใส่ก็คือยังมึนหัวอยู่จนหลานโทรมาบอกโอ้ยเนาะมันมีเซนน่ะนะมันมีเซนเนาะโอ้ยแม้นอยู่ประกันภัยชั้นนึงแต่ว่าผู้เฒ่าอัน78แต่ถ้าอยู่บ้านนี่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะไปได้แต่เวลาจากลงเนาะมันลงยากไปตลาดนัดทัดพนมแต่ก็ได้ฟักทองมาลูกหนึ่งได้กล้วยมา3หวีจักหนูเราไปเรียกค่าเสียหายวันละ500ได้แล้วเลยตำรวจถามว่าจะคิดค่าเสียหายรายวันไหมวันละ500โอ้ยกะยาเพิ่นดอกซะเนาะอันนี้ก็จักประกันสิอันเรียกค่าเสียหายกับเราได้แล้วเลยอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวหอยยังขี้สำล้อฟังไปเด้ออันผู้ที่ว่าสวอันใจเกินร้อยค่ะเนาะใจน่ะมันเต็มร้อยอยู่แต่ว่าสังขารเรามันไม่ให้ได้สังขารน่ะเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยจะดูแลสุขภาพเจ้าของนี่แห้งไปกันใหญ่เลยเด้เนาะคิดจะว่าเจ้าของแข็งแรงนะคะใจน่ะเต็มร้อยแต่ว่าสุขภาพสังขารมันมีเฮ้ออย่าไปเนาะแล้วมันเกิดความเสียหายของคนอื่นเอโนเลซ่ะเนาะจะคันกระต่ายซื้อจะบี้พ่อกระต่ายซื้อไม่ได้เงินจ่ายเนาะก็ใครแต่หนูมีประกันชั้นหนึ่งแต่ก็ค่าเสียหายหนูวันละ500หนูก็ไม่ได้เอากับเพิ่นนะคะค่าที่ว่าต้องเอารถไปเคลมนะโอ้ยจังวะเนาะโพดซะจะผีซ้ำดำพลอย มาเสียพี่สาวแล้วก็ยังมาอันรถเจ้าของกับเกิดอีกเมื่อวันเผาเนี่ยเอาไปจอดอยู่เฮือนพี่สาวอีกคนนึงเด้พี่สาวรองคนที่3เพราะว่ายานคนซนบัดเมื่อวานเหลือมีรถไปก็เลยขับรถไปสนอกไปจอดไว้อย่างดีขอบยานเขาซนเจ้าของปานแห่งมาซนตื้มหนาเนาะสั่งก็สั่งพ่อใหญ่อันนั้นน่ะโพดเสียเด้ผู้เฒ่ามีหูเหลืองหูรามนี่สั่งขนาดเอาฟาดเคาะไปว่าสิเขาฟากันมาซื้อ9452ซื้อ52อ42ว่าซั่นเอ้ยคักหลายเลขเราก็ได้เนาะเอานี่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเนาะถ้าเฮาประมาทนะคะเพราะฉะนั้นละกะอายุเยอะแล้วเฮาเว้าตามหลังฟังความมีแม่นว่าใจเกินร้อยแต่สังขารเจ้าของไม่ให้อย่าไปเด้อพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอาปาสวอได้บัดนี้เนาะเอาดูแลสุขภาพของเฮาดีกว่านะคะมาดูแลสุขภาพของเฮาดีกว่าเด้อฝากกันไว้กับเควิโกน้ำสมุนไพรคาวตองเควิโกขอบคุณพี่เรื่องยศนะคะทางสารคามได้รับแล้ว3วันแล้วขอบคุณเควิรูทีนเบิ่งอย่างสุขภาพสายตาของเฮาเนาะขอบคุณแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินนำนะคะปวดเส้นปวดเอ็นปวดคอปวดเข่ากระดูกผุกระดูกพุ่นก็เอาไปกินล่ะเนาะ3แผ่นดินเด้อพี่น้องเด้อ081 262 5717กระดูกผุกระดูกพุ่นหรือพี่น้องมีปัญหาถ่ายยากถ่ายแก่นแบงหน้าแลหน้าดำหน้ากำเอาตัวนี้ไปกินกินมือแรงออกมือเสากินมือเสาออกมือแรงนะคะอันนี้พี่เรืองยศแนะนำมาเพลงอะไรก็ได้ของใบพลาสติกเพลงนี้เนาะนุ่มนาโรนางนะคะฟังน้ำกันสู้กุศลค่ะ

มอเพลงเฮาพี่น้องรับฟังกันด้วยความคิดฮอดคิดถึงสุขุสุคนทุกๆจังหวัดนะคะขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะมีว่าจะเป็นเควีชาไทยปัญหานี้พวกค้าเสื้อว้าหลายหลายคนหลายๆครอบครัวกำลังเจอกับปัญหาที่ว่าถ่ายยากถ่ายแก่นถ่ายลำบากเนาะพ่อณลงพ่อณลงกาบบัวงามนะคะอยู่ทางค่ายสีสองลักษ์ค่ะอันนี้ก็สั่งชาไทย2กล่อง700บาทแม่สัมพันธ์วังพานอันนี้ก็สั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บ2กระปุก 1,000 บาททางบันคำเตยบันคำเตยนครพนมเนาะแม่ออฟบ้านท่าวังแคนตำบลสีสองลักษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยชาไทย2กล่อง700บาทนะคะหรือว่าจะเป็นแม่กองนาอ่างคำอันนี้ก็สั่งกาแฟเนาะ2กล่องแม่ลีดทำมาวันอันนี้ก็สั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บ1กระปุกเควิรูทีน2กระปุกเนาะอยู่ทางบ้านหนองผักกามนะคะแม่อรทัยล้วนสีอยู่ทางบ้านหนองช้างใหญ่ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30แม่อรทัยสั่งเควิคอฟฟี่1กล่องชาไทย2กล่องรวมเป็น 1,000 บาทหลวงตาประเสริฐหลวงตาประเสริฐก็สั่งชาไทยกับเควิรูทีนด้วยนะคะอย่างละกล่องเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์หลวงพ่อพยัคฆ์วัดโคกสะอาดตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครหลวงพ่อก็บอกว่าใครแน่ละได้บ้านนาเพียงก็เป็นบ้านของอันป้ามาลัยเนาะป้ามาลัยนะคะทางบ้านนาเพียงเนาะใครแน่ละได้ละวะเมื่อก่อนนั้นเอาอันกาแฟกล่องนึงเอาแฮปปี้เทนเฮิร์บพร้อมเอ้ยย่างได้ละได้ละวะแต่สั่งกาแฟในเดือนจาก2กล่อง700ละวะได้หลวงพ่อพยัคฆ์อยู่ทางบ้านนาเพียงอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครของเฮาฮานาเนาะขอบคุณแม่มงคลแม่มงคลนี่สั่งกาแฟแฮปปี้เทนคอฟฟี่2ชุดนะคะ8ห่อ 1,200 บาทเนาะพ่อสมรกิตติพันธ์บ้านหัวหนองตำบลหนองว่านอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามชาไทย2กล่อง700บาทกระแถมน้ำมันนวดไปเนาะขอบคุณพ่อเครือรักษาพลอยู่บ้านนางเลิศตำบลภูมิแก่แฮปปี้เทนเฮิร์บ1กระปุก590บาทนะคะขอบคุณคุณพยุนศิลป์คำมีอยู่บ้านโนนมาลาตำบลแม่นาท่มโคกศรีสุพรรณอันนี้เอาเควิโก2ขวดเนาะขอบคุณลุงบุญศรีพันลีบ้านหนองหอยนะคะอันนี้ก็เอาเควิรูทีน2กระปุก 1,000 บาทเนาะขอบคุณแม่ไฮทางบ้านท่าวังแคนแม่ไฮก็เอาชาไทย1กล่อง390บาทมีเงินสำนี้มาให้ว่าไม่เป็นเผอน้อคะแนมขอเฮอว่าเอาไปกินก่อนผู้ละที่ไทยยากยากหันไทยยากไทยแก่นเบ่งหน้าแลหน้าดำหน้ากำมันจะล่ามปามเนาะถ้าเบ่งนานนะเบ่งแล้วเบ่งอีกมันจะล่ามไปเป็นหั่นเป็นนี้เอาไปกินสะก้อนมีเงินกล่องเดียวก็390บาทยังไม่ทันได้เก็บเงินตอนนี้พูนเข้าไปเก็บเงินอีก3มือ4มือบางเถอะ5มือบางเถอะ7มืออยู่ที่ขนส่งเด้อผู้ส่งนี่ฟ้าวเด้ตาตี้ตาล้านอยากส่งเฮาพี่น้องได้เอาไปกินแล้วสุขภาพเพิ่นจะดีแต่ไปค้างเติ่งอยู่ตรงที่ขนส่งนะคะต้องขออภัยหลายๆเด้อน้องวิไลลักษณ์อินที่บานอันนี้ก็เอาชาไทย1กล่องเควิรูทีน2ขวดนะคะขอบคุณแม่โบจำปาชัยศรีแม่โบนี่เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บ2ชุดนะคะแถมมิกในออยล์2ขวดเนาะแล้วก็ขอบคุณแม่โบนี่อยู่ทางบ้านห้วยทรายตำบลนาเข็มอำเภอเมืองจังหวัดเลยขอบคุณคุณอุดรเขียวโปบ้านนาล้อมตำบลนาหัวบ่ออำเภอพลสวรรค์นครพนมคุณอุดรบอกว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อสามผู้ไทยเด้อโอ้ยเยอะสามผู้ไทยมากอันมากินข้าวเมาโลละ200มันโอ้ยอยากไปดิเนาะคุณโอดอนเขียวโปนี่เอาเควิโก2ขวดนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคุณโอดอนเด้อจะไปกินข้าวเมาแล้วว่าอ่อนโลละ200บาทข้าวเมาเนาะแม่ทิพย์มีจะกินบ่คุณยายนิภาคุณแม่นิภาใหม่โปรทิอันนี้ก็อยู่พังกกกอกตำบลกกตูมดงหลวงมุกดาหารกาแฟ4กล่องนะคะกาแฟ4กล่องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทางด้านของอันขอบคุณทางด้านของตาน้อยจุลศรีบดงสมบูรณ์ตำบลพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครเควิรูทีน1กระปุกเนาะเควิรูทีน1กระปุก590บาทเควิรูทีน1กระปุก590บาทเนาะขอบคุณทางด้านของพ่อต่ายมหามณีบ้านห้วยใต้บ้านห้วยได้ตำบลน้ำแคมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเควิรูทีน2กระปุก1,000 บาทนะคะแล้วก็เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บด้วย1กระปุกเอ้าขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนนะคะที่
รักษาสุขภาพเจ้าของเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปกินเนาะเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปกินค่ะ0812625717นะคะอยากได้เควีรูทีนอยากได้เควีชาไทยทายยากทายแข็งทายเป็นที่กระต่ายบางคนทายสู้มือแต่ว่ามันมีออมันออมีเบิร์ดมันเกาะผนังลำไส้ของเฮาอยู่นะมันต้องได้กลายเป็นท้องอืดท้องอึ่งเนาะเอาไปกินนะคะสำหรับชาไทยคอกาแฟก็คือกินกาแฟเควีคอฟฟี่เนาะหรือว่าพวกเราที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้กระปุดกระปิดหลุดออกมากับกินทางด้านของเพชรสังฆาฏดูแลฤทธิ์สิริดวงทวารนะคะหรือว่าพี่น้องมีปัญหานักท้องนักไส้อาการฮ้อนท้องฮ้อนไส้นักกระตุนกระโตพี่น้องก็กินเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกกินแซ่บนอนรับครับท่ายสะดวกเควีโกเด้อ0812625717เบอร์สาวภูไทยเมืองนครเนาะ0812625717ขอบคุณคุณแม่ทิพย์เด้อขอบคุณพี่เรืองยศนะคะทางสารคามรายงานตัวเรียบร้อยเนาะขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทางโคกศรีสุพรรณนำมื้อนี้เวลาเบิดเราจะพอกันใหม่มื้ออื่นเสาร์นะคะมื้ออื่นเสาร์คือจะเป็นมื้อสุดท้ายช่วงเวลา 8:00 นถึงเวลา 10:00 นนี่แล้วเฮาไปพอกันช่วงสายๆ 10:00 นถึงเที่ยงแนวเลิกกับเฮาพี่น้องสแตนบายคืนนี้ไว้ตลอดอย่าหมุนขึ้นไปทางเลยถ้าหมุนไปแล้วมันจะหาสาวผู้แทนเมืองนครมิพอดีเนาะขอบคุณนะคะนอนรับฟันดีเด้อกินแซ่บนอนรับค่ะสวัสดีค่ะ

0: ากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสมเด็จพระเทพกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลภูดลสันติมอบแก่โรงพยาบาลมุกดาหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลภูวดลสันติโดยคุณฐาปนารัตติปกรณ์รองเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์ในโอกาสนี้นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแพทย์หญิงณภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารคณะผู้บริหารตลอดจนแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ปีผลแห่งการลงมือทำเปิดผลลัพธ์ปัญหาบทเรียนวางทิศทางงานพระราชดำริสู่ก้าวต่อไปที่ไกลกว่าเดิมสปพรจัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานครบรอบ1ปีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมประเมินปัจจัยความสำเร็จปัญหาข้อขัดแย้งและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไปในการประชุมมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานตลอดระยะเวลา1ปีการดำเนินงานมุ่งขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการนำแนวทางและองค์ความรู้ไปต่อยอดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนครอบคลุมทั้งด้านการเกษตรการประกอบอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มรึ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และพีโอคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ให้

0: ไลท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม22จังหวัดเผยรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเชิงรุก 5,512 รายจัดบริการทางการแพทย์ 4,622 ครั้งคัดกรองสุขภาพจิต 3,139 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม22จังหวัดเผยรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเชิงรุกแล้ว 5,512 รายจัดบริการทางการแพทย์ 4,622 ครั้งคัดกรองสุขภาพจิต 3,139 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 23,739 รายการส่วนหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิดบริการ16แห่งปรับรูปแบบบริการชั่วคราวหวานรั่วไหลปนเปื้อนน้ำและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการควบคุมมลพิษเร่งเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบด้านมลพิษจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอื่นๆโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานที่เก็บสารเคมีวัตถุอันตรายและของเสียอันตรายซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการรั่วไหลหรือเคลื่อนย้ายของสารปนเปื้อนลงสู่น้ำท่วมขังระบบระบายน้ำคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและระงับเหตุโดยเร็วหากพบความผิดปกติ
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
3: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย
2: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
3: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
2: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
3: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย
2: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
3: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
1: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
1: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
3: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
1: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:17 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงค่ำๆนะครับ 19:00 ถึง 20:00 ช่วงเวลาของการขับรถเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเป็นการล้อมวงรับทานอาหารเย็นกันนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ก็เช่นเคยนะครับมีบทเพลงที่ฟังสบายๆในสไตล์ลูกทุ่งแล้วก็หลายๆแนวที่เราหยิบมาฝากคุณผู้ฟังทั้งเก่าทั้งใหม่คละเคล้ากันไปพร้อมอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็ข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนเราก็นำมาอัปเดตกันตรงนี้นะครับบรรยากาศในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสถานการณ์น้ำท่วมใน6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะเรียกว่าที่มาของน้ำนะฮะในส่วนของอำเภอบ้านกรวดละหารทรายโนนดินแดงก็ทุเลาเบาบางนะฮะแต่ปลายน้ำอย่างนางรองประโคนชัยเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็หลายๆส่วนของอำเภอเมืองนะฮะก็รอรับมวลน้ำนะฮะอาจจะมีน้ำหลากเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของฝนที่จะมาเติมน้ำเข้าสู่ระบบนะฮะก็เรียกว่าซาซากันแล้วล่ะนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวที่สถานการณ์คลี่คลายไปแล้วนะครับเราก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับก็เรียกว่าในเวลาที่เดือดร้อนในเวลาที่ประสบภัยเราไม่เคยทิ้งกันนะครับก็เป็นภาพที่ดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ประสบภัยของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับก็ให้กำลังใจสำหรับพี่น้องที่ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสาต่างๆนะฮะที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เช่นเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนรายการเอื้อเฟื้อเวลาให้เราได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งดีๆสู่คุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับจากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์พร้อมกับน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้กับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูครับ

คุณผู้ฟังครับนั่นก็เป็นหนึ่งบทเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับงานจากไม้พิรมพรนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันจบลงไปด้วยงานเพลงที่มีชื่อว่าน้ำชีเริ่มต้นจากน้ำชีแห่งความหลังเอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็จดหมายพ่ายรักนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอโดยการสนับสนุนรายการและก็ดูแลรายการจากสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปนะฮะบุรีรัมย์การแว่นและน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรนจิตนะฮะตอนนี้นะครับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปและน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตเอาใจสายปวดเมื่อยข้อนะฮะหรือว่าจะเป็นบ่าไหล่ก็ตามแต่นะครับรวมไปถึงอาการออฟฟิศซินโดรมนะฮะคนที่ทำงานอยู่นั่งอยู่กับที่นานๆอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเราท่านๆที่อยู่กับการเล่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะรวมไปถึงสายออกกำลังกายที่ปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นขณะออกกำลังกายหรือว่าหลังออกกำลังกายนะครับแนะนำนี่เลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวด690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับและสเปรย์ขนาดกลาง1ขวดนะครับเพียง490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตท่าแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับสนใจก็สามารถที่จะซื้อทางออนไลน์นะครับผ่านทาง TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสดนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่0610588600ก็ได้นะครับก็เชิญชวนรู้ฟังกันละกันนะครับและนอกจากนี้นะครับรายการของเราก็ยังมีบุรีรัมย์การแว่นนะครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นตอนนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับอยากได้แว่นตาแว่นตาสวยราคาสบายกระเป๋านะฮะต้องที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับแว่นตาแบรนด์ L แล้วก็ Esprit นะครับซื้อ1แถม1แล้วก็แว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียงแค่590บาทเลนส์ Progressive เริ่มต้นเพียงแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับพบกับแว่นตาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นแว่นสวยราคาคุ้มต้องมาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นนั่นก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำในบุรีรัมย์ของเรานะครับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็จะมีลำนางรองนะครับความจุที่กักเก็บได้เนี่ยนะฮะ 121.41 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ปัจจุบันปริมาตรน้ำปริมาตรน้ำในปัจจุบันนะฮะอยู่เพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะฮะ 57.304 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นลูกบาศก์เมตรนะครับใช้ได้45.65% นะครับส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน15แห่งนะฮะมีความจุกักเก็บได้ถึง 173.97 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปริมาณน้ำในปัจจุบันก็อยู่ที่ 102.451 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับใช้การได้
55.85% นะครับก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่เต็มที่นะครับก็เรียกว่าสบายใจได้นะครับเรียกว่าน้ำไม่ยังไม่ล้นนะฮะปริมาณก็ยังคงสามารถที่จะควบคุมได้นะครับโดยอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนะครับมีเปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำนะฮะอยู่ที่ 57.92% นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนี่น้อยหน่อยนะครับ 33.40% อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย 28.91% อ่างเก็บน้ำห้วยเมคานะฮะอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะครับอันนี้ก็ 65.39% นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยทะลอกนะฮะ 93.68 นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนูนะฮะ 30.68% อ่างเก็บน้ำห้วยน้อยนะครับ 33.79% อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ 18.20% อ่างเก็บน้ำห้วยยางนะครับ 44.78% อ่างเก็บน้ำลำตะโคงนะครับอยู่ที่ 66.40% อ่างห้วยตะเขียวนะฮะที่อำเภอบ้านกรวดนี่เยอะหน่อยนะครับมีปริมาณน้ำถึง 105.35% นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดแถวๆสายตรีนะฮะอ่างเก็บน้ำห้วยตะโกอันนี้ก็เยอะนะครับ 96.42% อ่างเก็บน้ำคลองมะนาวนะครับอันนี้เต็มที่เลยนะครับ 120.47% อ่างลำจังหันนะครับ 55.01% อ่างเก็บน้ำลำปะเทียอันนี้อยู่ที่อำเภอละหันทรายนะครับ 78.55% นะครับก็ถือว่ามีปริมาณสูงเพียงไม่กี่แห่งนะฮะนั่นก็เป็นสถานการณ์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับวันนี้นะครับในส่วนของภารกิจนะครับทางด้านปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้นำพืชและอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับกว่า 3,000 กิโลกรัมนะครับช่วยสัตว์เลี้ยงที่ถูกน้ำท่วมนะครับปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เร่งนำพืชและอาหารสัตว์เลี้ยงกว่า 3,000 กิโลกรัมมอบช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับเผยมีสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรกว่า93รายกว่า 3,000 ตัวนะฮะมีได้รับผลกระทบนะครับโดยวันนี้นะครับ29กันยายน2569นายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์คืออำเภอบ้านกรวดละหันทรายเฉลิมพระเกียรตินางรองนวลนินแดงพับพลาชัยประโคนชัยและอำเภอประคำได้สร้างความเดือดร้อนและมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือว่าพื้นที่ทางการเกษตรนะครับพื้นที่ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับจากข้อมูลรายงานสถานการณ์พบว่าพื้นที่ทั้ง8อำเภอที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่ปศุสัตว์ก็ได้รับผลกระทบจำนวน3อำเภอ12ตำบล53หมู่บ้านเกษตรกร93รายในพื้นที่อำเภอเฉลิมเกียรติอำเภอละหันทรายและอำเภอพระพาชัยมีสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ970ตัวและเป็นโคนะครับ222ตัวกระบือ244ตัวสุกร235ตัวแพะแกะ16ตัวเป็ดและไก่อีก 3,000 ตัวนะครับทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ดำเนินการแจกเสบียงพืชอาหารสัตว์เบื้องต้นนะฮะก็แจกไปแล้ว 3,000 กิโลกรัมอาหารไก่30กิโลกรัมอาหารสุกร30กิโลกรัมและอาหารสุนัขอีก50กิโลกรัมนะฮะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพร้อมเร่งปศุสัตว์อำเภอทั้ง8อำเภอให้
สำรวจความเสียหายเพื่อรายงานข้อมูลส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์กันต่อไปนะครับโดยปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็เปิดเผยว่าส่วนหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกับผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569โคนะฮะจะได้รับการช่วยเหลือตัวละไม่เกิน 13,000 ถึง 35,000 บาทนะครับตามช่วงอายุนะครับสูงสุดไม่เกิน5ตัวต่อรายนะครับกระบือจะได้รับความช่วยเหลือตัวละไม่เกิน 15,000 ถึง 39,000 บาทตามช่วงอายุสูงสุดไม่เกิน5ตัวสุกรจะได้รับการช่วยเหลือตัวละไม่เกิน 1,500 บาทถึง 3,000 บาทตามช่วงอายุสูงสุดไม่เกิน10ตัวต่อรายแพะแกะจะได้รับการช่วยเหลือตัวละไม่เกิน 1,500 บาทถึง 3,000 บาทตามช่วงอายุสูงสุดไม่เกิน10ตัวต่อรายสัตว์ปีกจะได้รับการช่วยเหลือในอัตราช่วยเหลือแตกต่างตามชนิดและช่วงอายุนะครับไก่เป็ดนกกระทาและแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับกรณีเสียหายจากการฟื้นฟูไม่ได้นะครับช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายนะครับนั่นก็เป็นหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางด้านปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะฮะก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสถานการณ์ก็คลี่คลายนะครับก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในโอเรเดียลในช่วงนี้เราเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับกับวิทยุภาคค่ำในโอเรเดียลมาที่หนึ่งงานเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตรงนี้จดหมายฉบับสุดท้ายครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้เพ่งจอจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
0: บุรีรัมย์ FM 98.25

งานจากนักร้องคุณภาพเสียงดีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณฝนธนสุนทรนะครับเรารอเขาลืมนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในช่วงนี้ช่วงท้ายนะครับเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยของเราในวันนี้นะครับ29 กันยายน 2569นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงนะฮะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือนะฮะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำที่เรียกว่าสะสมเยอะๆนะครับอาจจะมีผลกระทบนะฮะต่อที่อยู่อาศัยรวมทั้งดินคนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนั่นเองนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราวันนี้นะครับ18 นาฬิกาวันนี้จนถึง18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนน้อยลงนะครับร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นในโซนของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและบนราชธานีนะฮะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงท้ายของรายการของเรานะครับฝากคุณผู้ฟังเอาไว้กับผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการของเรานะฮะสเปรย์สมุนไพรปิ่นทิพย์นะฮะบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตานะฮะมาที่นี่ได้เลยบุรีรัมย์การแว่นครับและนอกจากนี้ก็จะมีน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะฮะตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาสุดคุ้มนะฮะสนใจก็สอบถามหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับที่ TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสดนะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาที่0610588600ก็ได้นะครับเรายินดีที่จะให้รายละเอียดแล้วก็สามารถสั่งซื้อกันได้มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปด้วยงานเพลงเพราะๆนะฮะจากไม้พิรมพรนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอจองเป็นแรงใจนะครับไม้พิรมพรจบจากงานเพลงนี้แล้วขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภีรยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตรา

0: าสทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาเพเรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
2: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงเวลา 0:00 น.ของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การแข่งล่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 0:00 น.เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
3: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูทปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
4: ด้านสารลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสม

0: จะกินข้าวเที่ยงแล้วโอ้ยเดาะเขามากกับหลงโพโวพีเวไว้เฮ้ยเที่ยงจังได๋เด้อนี่มัน 20:00 นแล้วลูกหลังจากกินข้าวแลงเสร็จก็ได้วิทยุน้อยๆหมุนมาหาลูกหาเต่าเด้อคุณพ่อคุณแม่อีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อมาฟังหมอลำม่วนๆเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับลิงก์สัญญาณสดออกอากาศให้กับพี่น้องเฮาได้ฟังกันพร้อมกันทั่วทุกพื้นที่ของภาคอีสานพี่น้องฟังอยู่เคลื่อนใดอำเภอใดก็อย่าลืมสแนปแคปโทรศัพท์สั่งน้ำมันนวดไปใส่สั่งสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีไปใส่เด้อพ่อเด้อแม่เด้อสีได้สวงวะสวงวะเหมือนใครเขาที่ใช้กันเยอะแยะมากมายก่ายกองสันเด้อเนาะอ่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันนะฮะสุรินทร์นี่นะครับออกอากาศหลายสถานีจะเป็นที่อำเภอล่ำดวนก็ฟังได้ทั้งตะเปียงเกียร์นะครับแม่นบ่ก็คลื่นตะเปียงเกียร์เด้อเนาะไอ้ทรายผู้ใหญ่บ้านเป็นเดบุรุนะครับท่านผอ.สถานีพี่ชัยที่น่ารัก 103.50 เมกะเฮิรตซ์ครับจะเป็น89สุรพินเรดิโอเองก็ตามทีฮะฟังรายการอยู่สีขอรับผู้นี้อ้าวนะฮะท่านคุณพ่อผู้ใหญ่บุญสงฆ์ 102.25 นี้ก็ออกอากาศเป็นประจำนะครับให้พี่น้องเขาได้ฟังกันเนาะราศีสไลด์ก็ 16.25 โอ้ฟังไกลครับคลื่นนี่แม่นไฮแม่น 99.0 ก็คือกันครับทางอำเภอทาตุ้มนะครับฟังใต้ก็ขึ้นร้อยอำเภอประท้ายนะครับก็ชัดเจนดี 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณด้วยครับทางบัวใหญ่กำลังใจพี่น้องกับสร้างสมุนไพรเข้าไปไลน์ครับ 97.0 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่ 96.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางอำเภอพิบูลย์มังสาหารก็ต้องขอบคุณมากด้วย 96.0 หน้าเยี่ยอุบลราชธานีนะครับหรือจะเป็นคลื่นใหม่ทางโนนสุวรรณทางบุรีรัมย์อ่ะหลายหม่องได้บอลทักทายกันบ่ทั่วบ่ถึงก็ต้องขอบคุณมากด้วยนะครับไลท์ตะคืนจนฮอดเวลาเมิดกับบ่พ่อครับพอพี่น้องฟังกันออกกันความฟังกันหลายเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากๆและการสร้างสนับสนุนสมุนไพรดีสมุนไพรจากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไปใช้เป็นประจำนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆอ่ะหมอลำที่ผมเล่นให้ฟังนี่มือว่านี่นะครับก็คือขุนสร้างขุนแผนครับเป็นล่ำแพนล่ำเพิ่นบ่เขาเอิ่นนะครับเป็นต้นฉบับต้นตำรับตัวมือว่านฟังตอนแรกนะครับหลังไม่อีเมียโทรมาป๊าดคึดพอเอาหมอล่ำคุณสร้างคุณแผนนะครับมาล่ำมาเปิดลูกดูแม่คือสะอ่อนแต่คือม้วนคักแท้เว้าถึงความเก่าความหลังตะกี้อีแม่ก็ได้ล่ำเลยได้ล่ำทั้งเทียกะเอาที่ท่อนมโนราน้ำเลือดลูกเด้อวะนะคิดพ่อตอนสมัยเป็นผู้สาวนะครับไปเล่นน้ำที่มีปีกเล่นน้ำโอ้กับผู้บ่าวไปลัดงัวลัดกล้วยวะน่ะอ่านไปหอดบุญปานนั่นก็พองกันดินะครับอ่ะนี่แหละพอฟังแล้วมันเกิดความอิ่มเอิมนะครับอิ่มเอิมมีความสุขคิดพ่อความเก่าความหลังอ่ะเดี๋ยวผมจะทยอยเล่นให้ฟังนะครับหมอลำที่ผมนำมาเล่นล้วนแล้วแต่นะครับคัดสรรมาให้พี่น้องเข้าได้ฟังเนาะขอบคุณหลายๆนะครับหวังว่าพี่น้องก็คงจะถึกอกถึกใจนี่คือหมอลำเพลินชุดขนช้างขนแผนจากทีมงานคณะผอรุ่งสิงห์ให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันครับหลากหลายสังวาสทำน้องจบจากทำน้องลำเพลินขนสร้างขนแผนอันนี้กับพี่น้องขอขมาแตกสวดๆเลยทั้งผู้สร้างน้ำมันนวดทั้งผู้บ่สร้างเพิ่นขอขมาผู้สร้างน้ำมันนวดก็เป็นใจก็เจ้าฟังอยู่เด้บ่เด้แต่ผู้บ่สร้างก็ให้ฟังคือเก่านั่นล่ะเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนกันความผูกพันความจริงใจมีให้คุณผู้ฟังทุกท่านอีพออีเมลที่ฟังรายการของบักหลาอยู่ทางบาทเนาะอ่ะฝากขึ้นเป็นว่างไปน้ำนะครับมีโอกาสการจะเริ่มสนับสนุนสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีของบักหลาน้ำพร้อมกับน้ำมานวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นล่ะครับคุณผู้ฟังพี่น้องผู้มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามือชาตามเท้าปวดแสบปวดร้อนอาการปวดแสบปวดร้อนนี่ปัดโทมันนอนบ่ได้หุ่นเด้ครับเฮ็ดหยังก็บ่สะดวกสบายมันให้ตกแรงมากจะนอนก็นอนไม่ได้ย่างห้นหน้าห้นหลังไปหันมานี่ว้ายทรมานแห้งอ่ะอาการเหล่านี้ลองเอาสมุนไพรทั้งชุดกินชุดทาไปรับประทานไปถูไปทาไปนวดลองดูนะครับทั้งภายในและกับภายนอกเกินว่าชุดฟอนอ้อมเตียงชุดฟอนอ้อมเตียงได้ยังแน่ล่ะลูกนะครับก็จะได้น้ำมานวดของผมนี่ทั้ง2สูตรนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นไปทั้ง2สูตรเลย พร้อมกับสมุนไพรเพชรดีอีก1กล่องครับ2นะครับได้ทั้งชุดกินได้ทั้งชุดนวด 1,180 บาทเป็นชุดที่พี่น้องสนับสนุนและก็ซื้อไปดูแลสุขภาพดีที่สุดเป็นอย่างคือว่าจังสันเพราะมันได้ทั้งภายในได้ทั้งภายนอกควบคู่กันไปคันเกี่ยวกับอาการปวดเส้นเอ็นตึงชาตามือชาตามเท้านี่โอ้อยากหัวตะคันเจอชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักลาไปยันตะเปิดอาดลาทุนตัว มันเมียนวันละลูกเมื่อเมนสีเสยเตยเวยคือยังค้นติดหนีนี่ตี อาการที่เปลี่ยนอยู่ตีเนาะก็ลองดูครับมันไม่มีทิปโอสดดอกหรือคุณผู้ฟังอยากจะได้เฉพาะชุดน้ำมานวดของบักลาไปใช้ก็ได้หนึ่งกระปุกก็ราคา880บาทอย่าเอาน้ำเพลินแพงไหนลูกเงินคำแห่งคำกับอย่างหายากสองกระปุกก็ส่งฟรีครับ360บาทแต่ถ้าอยากจะได้ชุดโปรโมชั่นเฝ้าสร้างเด้อโปรโมชั่นโปรโมชั่นไว้วันสิมีตลอดเด้นะครับสามกระปุก540บาทปกติเหลือ500บาทได้3กระปุกอันนี้ก็เป็นเซตที่คุณผู้ฟังสั่งเยอะครับในส่วนของเฉพาะน้ำมันนวดบางคนก็สั่งเอาพันหนึ่งได้6กระปุกเลยเอาไปใส่นะครับแบ่งกันใส่จับกลุ่มกันมากนี่ก็หลายก็เยอะนะครับขอบคุณมากๆด้วยอ่ะอยากได้ชุดไหนโทรหาบักลาครับคุณพ่อคุณแม่กับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ08 03 06 05 09 08 03 06 05 09 0803 06 05 09นี่คือเบอร์ผมเด้อพี่น้องกดไปทีละ0ได้08แล้วก็กด03กด06กด05แล้วกด09โทรออกมาเอาสมุนไพรเพชรดีและชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักลาเอาไปใส่กันย่างบ่าอีพ่อเอ้ยอ่ะบาดนี่พี่น้องเอ๋ยรายการบ็อกซิ่งดีๆเราพี่เราน้องนั่นจบสิ้นบัดชนีลูกไส้สิพินเข้าใส่ทางนิทานมื้อนี้ยังคงจะเสนอตำวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดนานกี่ตำนั้นมีแต่ด้านเนินหลายสัวคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเบาต่อนิทานซะแล้วนำเสนอหมอลำเลืองจากทีมงานต้นฉบับของลำเพลินขุนช้างขุนแผนจากคณะผอรุ่งศิลป์ล่ำให้พี่น้องฟังเป็นคติเตือนใจเป็นนิทานเก่าเดามาตั้งแต่สมัยโบลำโบลานวรรณกรรมอีสานเฮาในทองเรืองขุนสร้างขุนแผนม้วนๆจากทีมงานลำเพลินผอรุ่งศิลป์กันต่อครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: พ่อทองแกจะต้องตายเป็นทบแหละ
3: หายซะเถอะเฮ้ย
4: หยุดหยุดคุณพ่อว่าต้องข่าแม่ผมเลยครับบาปได้แก่ผู้ทำกรรมได้แก่ผู้สั่งแพ้ได้เป็นพระชนะได้เป็นมารหยุดคุณพ่อ
3: พอได้ยินลูกเว้าคุณแผนเราถอยมาถอยมา

ไหวขันบ่ยินยอมให้บิดาข้าแม่พ่อสิฟันมันมุงกับพ่อให้ช่วงใจว่าแล้วคุณก็เสด็จจังได้สิฟาดย่ำทั้งย่ำฟันนี่มันปานห้ำหลอกมันมุงว่าทั้งมุงเสี่ยงพี่น่ะเป็นผุยผงผมไม่ได้ขาเขาเพราะว่ากุมารท้องมันเป็นก่างขวางจังหวะแล้วผมเองจะต้องเพิกมดสะกดออกจากวันท้องแต่ก่อนผมสิเพิกผมจะต้องเอามีดเล่มนี้ไปโกนหัวคุณสร้างเล่นคุณกล่าวแล้วบ่รออยู่ให้มันดนเอามีดกลไปแท้กระบอนั่นมีซาผมสิทำขายหน้าประชาชนคนเบิ่งมึงนี่นอกกอเรื่องดอกเครื่องแค้นอยู่บ่ว่าไอ้บักหัวลานี่เออที่นี่ผมเสียบไปเอาดินหมออยู่ในครัวมาแต้มลูกโยนี้ใส่กระบานมันไว้คุณกล้าแล้วสิแต้มเป็นรูปโยนี้และสัมมาปีแนวเขียนสิใส่กลางหัวลานเขียนประจานคุณสร้างปังมันบ่ท่านตื่นบัดมันหู้เมื่อขึ้นที่ห้อห้องพ้องยักอายละนอนี่เออแล้วก็สิเพิกมนต์สะกดออกจากวันท้องให้นางฟื้นตื่นสติผมเองสิเกลิจาพาที่เกลี่ยกล่อมอ่อนหวานพานางวันท้องนี้จากคุณสร้างในคืนนี้คุณกล้าแล้วสิเพิกหมู่ม้วนมนขอให้วันท้องนางตื่นมาจ่าต้านว่าระบาดข้านเท้าติเทียมนางในบ่อนสายสมอนยาซาเว

0: เออนี่แหละพี่คุณสร้างตะบ้านท่องฝันมาไฟใหม่ศาสตร์ใหม่ม้อนนะคุณพี่ตะบ้านท่องฝันจังสี่มันสิมีคอเขียนเวียนกรรมจังไดคะพี่คุณสร้าง
1: ฝันจังสี่ฝันดีมีโชคของรักของใครที่หายไปจะคืนกลับมาแม่วันท่องฝันดีมาก
0: พ่อได้ยินพี่เบาบอกเราในคำฝันแต่ฉันก็ยังสงสัยว่าทาทีข้าคางอันมาผัวขุนสร้างเสียงจ่าสังมาต่างต่างเอาเสียงปากเบาเฮ้านี่

0: ทองมันทอง
1: นี่แน่นี่แน่ฉันนึกว่าปูลาไอ้ขโมยทางไหนที่แท้มันผีแผนนี่หรอกเหรอ
0: ผีแผนแฟนเก่าของมันทองยังไงล่ะ
1: ลงเพื่อนลงซาของมันทองมันยังออกจากของของมันทองเดี๋ยวนี้นะ
2: นี่ละวันทองเอ้ยเจ้าสังไรลืมทิมดอกขุนแผนผัวเก่าเจ้านี่มีไม่ซ่อนเลื่อมอายบ่หำฮอนเจ้านี่มีก็ซะเด้อไม่ซ่อนสิลืมสิพี่ผู้เคยเคียงคราวอยู่เถียงหัวหน้าก็แม่นหยังน้อน้องส่องเฮาไปเก็บไฟอยู่หัวหน้าหัวไห้โอ้ยพี่คุณแผนก็ยังได้หอบอุ้มเอาน้องขึ้นใส่เผานั่นเด้บันท้องเจ้าตกมาได้พอดีพี่สมัครสิมาลืมเลือดเพื่อนอยากแต่เก่าหลังยังคุณแผนอยู่จันทิลาเก่าสิลืมจิบสิลืมข่อยบันท้องสิเบิ่งความหาของเฮาแต่ข้างหลังตะก้อน
1: เออนี่แหละพี่แผนกลางคืนฉันก็บ่ฝันกลางวันฉันก็บ่คิดฉันมาคิดฮอดพี่แผนให้ป่วยใจดอกขอพี่แผนเอาแต่ของคนบ้านทองเดี๋ยวนี้ถ้าพี่แผนมาไปบ้านทองปลูกคนช่างนะ
2: โถอย่าปลูกให้ปวดกันเลยถึงเสียวเสียมเห็นก้นตาก็ตื่นเอาคนช่างพี่ได้อ่านมนต์สะกดไว้แล้วรีบไปครับพี่แผนเถอะ
1: บ้านทองมาไปแล้วพี่แผน
2: โถความคุณแผนสั่งบ้านทองมือสิไปสนามรบบ้านทองยังในห้องหายใกล้ขันคุณแผนยังได้โศกสันลำพันกับบ้านทองบ้านทองจำบ่ได้ลูกหรือ
1: พี่แผนมันก็เลยสร้างมันทองรับคันว่าพี่แผนสร้างมันทองพี่แผนมาจังได
2: มันทองสร้างแผนมาสิสิว่าให้ฟังมือนั่น

สิอมอ่านทันทีเอาเสน่ห์ดีๆก็ใส่เมียไปซ่อนเชิญเชิญทอนเสน่ห์จันพันจองขอให้มาซอยป้องเมียข่าวให้แล่นนำขอให้มาซอยลำ

0: โอมเพียง
1: จะพอตะมนต์มาตองละบันทองโอ้ยก็ใจอ่อนนางสิค้อนหอสินพี่น้ำบนพี่บ่วางไปก็เน้อพี่สร้างผมหางละเศร้าไปเมียสิไปนำเขาก่อนละเดินในคืนนี้เมียสิหนีป้าเจ้าไปนำ

0: พี่แผนขาให้วันท่องไปน้ำเลยค่ะพี่แผน
1: เออไปไปกันเถอะเดี๋ยวคนเกี่ยวเก็กดึงไปให้ดึงมากวันท่องเฮีย
2: ว่าแล้วส่วนหนาดน้องขันหน่อยอ่อนให้ลุงห้องแม่อานงคนสวยให้คอยมาเด็กคนโกคนคนนี้คนนี้โกแน่น้องสาวที่พ่อเมียใหญ่สิลงอ่ะปัง

0: หมอลำเพลินชุดขุนช้างขุนแผนครับนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะเป็นลำเพลินนี่ลำเพลินบ่เอิ่นนะครับข้อมูลลูกอาจจะบ่ตรงเนาะแต่ว่านะครับเป็นชุดลำเพลินที่มันก็มีหลากหลายจนเก่าๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงเออนี่คือทำนองลำเพลินลำเพลินของคุณสางคุณแผนที่บ่คือผู้อื่นหรอกลำแพนนี่นะอ่ะเลือกมาให้ฟังกันครับม่วนเนาะหาฟังได้ครับกับรายการของบักหลาเน็ตเวิร์กนี่แหละอีพออีเมลเฮาก็โทรเข้ามาหลังไม่นี่โอ้ยก็บอกว่ามากหลายลูกไส้อีพอครับเมียนี่นอนฟังลูกสู้มือได้นะครับแต่ว่าสมุนไพรกับบ่ทันได้มีโอกาสได้ใส่ก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวพอที่สนับสนุนอยู่นะครับงามจังว่าดีๆพุ่นลูกเออโทรมาให้กำลังใจก็มีขอบคุณมากๆด้วยครับไม่เป็นไรนะครับเราพอสนับสนุนได้ก็ค่อยสนับสนุนได้บ่ได้ยากบางคนก็บอกผู้อื่นเขาเจ้าสนับสนุนก็มีเพราะเขาเจ้ามีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดก็เยอะแยะมากมายก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวแล้วครับคุณผู้ฟังผมมาด้วยความจริงใจเนาะมาด้วยความจริงใจมาเว้ามาจากันก็ได้เอออีพออยู่ทางผุ่นอีแมอยู่ทางผุ่นเปิดวิทยุฟังโทรหาบักลานี่โอ้ยจังเทียกับจังคือยังหูจักกันมาเป็น10ปีพุ่นอันตัวมันมีความสุขตั้งแต่โทรหากันแล้วเด้เนาะเออฟังรายการของผู้ขาอยู่นี่บัวลองก้นก็ยิ้มปุยิ้มปุ่ยนอนบ่หลับแล้วเนาะเดี๋ยวผู้นั้นก็โทรมาเดี๋ยวผู้นี้ก็โทรมาถ้าฟังเสียงเจ้าของโทรมากระฟองกันออกออนแอร์นะไม่อะขอบคุณหลายๆครับมันก็ได้ทั้งความสุขบางคนที่ผู้ข้าเจ้ามักกะว่าเออกะว่าฟังดีผู้ข้าเจ้าบ่มักกะบ่ดีธรรมดาละเนาะเออมักไผมักโตมักเพิ่นมักเฮาอันไหนก็ได้ก็คือจังสมุนไพรนี่ล่ะผู้เพิ่นถือของบักลาเออกะว่าเพิ่นคั่งคั่นของบักลานี่ไข้ผู้เพิ่นบ่ถึกนี่ก็อาการที่เป็นอยู่นี่ยังเสยเตยเว้ยก็บ่คือคือกันเนาะผู้ใส่ดีก็มีผู้ใส่บ่ถึกบ่ต้องก็มีบ่เตะบ่ซุ่นก็มีมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะฮะแต่ว่าคันเป็นอยู่คันบ่ท่านได้ทดลองคันบ่ท่านได้เอาไปใส่นี่ผมก็แนะนำอยากให้เอาไปใช้เอออย่าทนทุกข์ทรมานเลยครับอาการกระใสเส้นกระใสเอ็นคุณพ่อคุณแม่เฒ่ามากแกมากเป็นแน่กันทุกคนครับกับโรคพวกมู้เนี่ยโรคของกระใสเส้นเนี่ยเออมันเป็นเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของสุขภาพร่างกายกันหา16 10ขึ้นไว้เกษียณขึ้นนี่โอ้บ่ต้องห่วงครับเรื่องมู้นี่มันมาโดยอัตนามดอดตอัตโนมัติเออยางกงโกะกงก่อยโอ้ยปวดเอวหรือจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเองก็ดีที่มีโรคประจำตัวครับพากับบ่ได้ขั้นไปตรวจพ่อแล้วโอ้ยคุณหมอถามหาลูกหาเต่าโรคขันเถามากแกมากคุณยายจะพาไม้50 50เออลูกเต่าเราก็อยู่ในโอ้ยเขาไปเฮ็ดงานกรุงเทพกรุงไทยคนละเนาะจักบ่ได้มาบึ้งเบิ่งเบิ่งกันปานใดได้หาเรื่องเถื่อกระไดย้อนยากน้ำปากน้อยๆนี่ล่ะเออหาเงินหาค่ำวันต่อไปหาใส่ปากใส่ท้องฮะอาการพวกนี้ที่มันมีอาการปวดร่วมด้วยปวดแสบปวดร้อนพวกนี้ลองเอาน้ำมานวดสมุนไพรนาโนของผู้ขาบักหลาไปใส่ลองเบิ้งกับบ่ได้ว่าห่วมว่าแพงดอกครับพี่น้องผมแต่คันเป็นนักๆเป็นคักๆผมก็แนะนำให้เอาทั้งชุดกินชุดท่าเป็นอย่างคือต้องชุดกินชุดท่าเพราะมันก็ต้องดูแลทั้งภายในควบคู่กับภายนอกเออยองมันลงไปครับโรคที่มันอาการที่มันเป็นทั้งภายในและก็ภายนอกเออชุดนี่เป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงชุดฟ้อนอ้อมเตียงบางคนห่วยมันคือเป็นซื้อชุดจังสี่ละลูกนะครับหัวตะหมุนมาฟังบ่ท่านดิหูจักที่ไปที่มาของชุดฟ้อนอ้อมเตียงผมที่เท้าคว่ำอีกจักบาทจักเบิดหนึ่งซะก่อนมันก็มีนะครับในส่วนของคุณพ่อคุณแม่อันที่น่ารักของผมนี่นะครับเพิ่นใส่เพิ่นใส่หน้ามันนวดของผมนี่แหละแต่ก่อนนี่เพิ่นเป็นผู้ป่วยที่นะครับติดเตียงก็ว่าได้บ่คอยมีแห้งนะนะครับบ่คอยลุกไปใส่มาใส่ซอยตัวเองบ่ได้เพิ่นก็ได้มีโอกาสได้รู้จักได้ฟังวิทยุแล้วก็เอาน้ำมานวดทั้งนาคานาคีและสมุนไพรเพชรดีนี่แหละชุดนี่แหละนะครับไปรับประทานพร้อมและก็ไปนวดไปถูไปท่าพร้อมใส่ชุดเดียว2ชุดตอนแรกยังไม่ได้เห็นผลเลยนะครับแต่ว่าความพยายามไหนบอกว่าก็จะต้องได้ใส่กันแล้วก็เลยได้ใส่ต่อเนื่องเมื่อชุด2เออก็เริ่มไข้แน่ขึ้นเมื่อชุด3ชุด4ชุด5 เริ่มที่จะลุกซอยเหลือเจ้าของได้แล้วเริ่มลุกยางมานั่งย่อนขาลงเตียงได้แล้วเริ่มลุกแล้วก็เอามาประคับประคองเจ้าของได้แล้วเริ่มลุกซอยเหลือเจ้าของได้เข้าห้องน้ําห้องในได้แล้วเริ่มลุกขึ้นมาบ่ต้องให้คนพยุงได้แล้วเริ่มดีใจเริ่มฟ้อนอ้อมเตียงได้บัดเนี่ยคิดเบิ่งเป็นหยังนี่ล่ะที่ไปที่มาของชุดฟ้อนอ้อมเตียงเป็นหยังคือจังว่าเอิ้นว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงที่มาที่ไปก็เหตุด้วยชะนี้เพราะฉันแล้วใครที่อยากจะฟ้อนอ้อมเตียงอีแม่ยุไสก็อยู่อันอำเภอเฉลิมพระเกียรติฮึอยู่ไสก็ฮึอีแม่ฮึแม่นอยู่อำเภอประโคนชัยว่าโอ้ยแม่บ่ฟ้อนอ้อมเตียงเนาะแม่ปั่นจักรยานอ้อมบ้านลานตาลานตาเนาะลูกเอ้ยดีใจหลายนี่แหละผู้บ่ได้ใส่ถูกดีเพราะฉะนั้นแล้วโทรมาเอาไปใช้นะครับ0803060509นะครับ0803060509นะครับ0806050909 0803060509อ่ะไปรับสายนี่จักเบิด1เบิ่งกะล่ะผู้ใดโทรมาทราบเพิ่นตั้งนำบักล่ะ
1: ดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณแม่เอาชุดใดครับคุณแม่ครับ
2: เอาชุดสองอินครับชุด500นะคะ
1: เป็น 1,500 บาทนี่เนาะ
2: ค่ะ
1: ส่งไปหม่องเดียวกันเลยบ
2: ่ค่ะหม่องเดียวกันค่ะ
1: โอเคตอกริมนี่เอาสูตรได้ครับน้ำมันนวดอ่ะ
2: น้ำมันนวดก็เอาห่อน2เย็น2ค่ะ
1: อ๋อห่อน2เย็น2เป็น 1,500 บาทเนาะครับแล้วก็สมุนไพรเพชรดีโอเคผมขอซื้อที่อยู่เนี่ยซื้ออย่างครับ
2: แม่สงวนสุภาพค่ะ
1: คุณแม่สงวนสุภาพบ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่229
1: หมู
2: ่7
1: ตำบล
2: 7ตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: โอเคครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีเมลได้เบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ได้เดี๋ยวบอกลาส่งให้เด้อแม่เด้อของถึงจ่ายตังค์ที่บ้านนะครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณอีเมลไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอันนี้ไอ้ที่ขายไอ้ยาเย็นยาร้อนใช่ไหมครับพี
1: ่สูตรยาสูตรร้อนเย็นมาแล้วไอ้น้ำมันนวดครับกับนาคาร้อนนาคานาคีเย็นครับ
3: เออนั่นแหละไอ้เย็นไอ้เย็นชุดละเท่าไหร่ครับ
1: มันไอ้จะมีสูตรกระปุกละ182กระปุกส่งฟรี3กระปุกโปรโมชั่น500ครับผม
3: เออ300ยาเอ้ยนั่นแหละเอาอย่างไอ้เย็นก็3ยาร้อนก็3
1: โอ้เป็น 1,000 เนาะ
3: ครับเป็น 1,000 ครับ
1: ขอชื่อที่อยู่หน่อยครับชื่ออะไรครับ
3: ชื่อพรโสนาคาครับ
1: พรโสอะไรนะ
3: โสนาคา
1: ครับอยู่บ้านเลขที
3: ่86
1: ครับหมู
3: ่หมู่1
1: ตำบล
3: ตำบลตำบลเมืองยางครับ
1: ตำบลเมืองยางอำเภออ
3: ำเภอเชมนี
1: อำเภออะไรนะฮะ
3: ชมนีครับ
1: อำเภอชำนิจังหวัด
3: บุรีรัมย์
1: บุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ
3: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้ของถึงประมาณวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวมีเจ้าที่โทรหา
3: ครับผม
1: จ่ายเงินที่บ้าน 1,000 บาทนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับผม
4: หมดแล้วยา
1: เอาชุดไหนครับอีพ่อ
4: เนี่ยชุด900ให้เท่าไหร่ครับ
1: ฟอนอมเตียงบ
4: ่ครับ
1: 1,180 บาทเนี่ยบ่หรือว่าชุดใด
4: มีจักชุดบ
1: ่ฟันเฉพาะน่ะมันนวดจ้ะ3กระปุก500แต่ว่าคันอยากจะได้ทั้งชุดกินชุดท่าก็คือเป็นเซตดูแลสุขภาพเลยนี่ทั้งภายในภายนอกก็เป็นชุดฟอนออมเตียงนะครับ 1,180 บาทนะครับพ
4: ่อ 1,180 บ
1: าทเออครับใส่ได้เป็นเดือนทั้งชุดกินชุดท่าเลยชุดนวดเลยนี
4: ่โอเค
1: เออผมขอซื้อที่อยู่ในอีเมลเอออีพ่อซื้อหยัง
4: แม่ทองสาหาทรบ้านเลขที่18
1: โม
4: หมู่10
1: ตำบล
4: หนองแก้งใหญ
1: ่ตำบลยังก่
4: อหนองแก้งใหญ่
1: อำเภอ
4: บัวใหญ่
1: อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเนาะ
4: ครับ
1: ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ
4: ครับ
1: ครับเดี๋ยวผมส่งให้มืออื่นของถึงมือฮื้อได้ครับเด้อคุณพ่อ
4: โอเคครับ
1: ครับเดี๋ยวจ่ายเงินที่บ้าน 1,180 บาทนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณผู้ฟังพี่น้องแฟนฟังแฟนหมอล่ำโอ้ยเบิ่งตีละสั่งแต่ละเถื่อนี่เอาหน่อยตะมือหึงหมดเจ้าว่าคือว่ามันสิบ่ดีเด้ติบ่เจ้าสั่งไปเทลองหกกระปุกเทละพันเทละพันถ้ามันบ่ดีหมดเจ้าสิบ่เสียดายเงินติ โอ้ยสั่งหลายก็ยากสั่งหน่อยก็ยากเถอะตัวนี่หึบักลาดิบักกอกข้างบ่ายว่าติเพราะความเชื่อมั่นครับบางเถื่อความเชื่อมั่นแล้วเนาะบางเถื่อก็โอ๊ยข้าเจ้าเคยใส่แล้วข้าเจ้าก็สั่งไปเถื่อละมันจังคุ้มค่ะจังอีเมลสงวนทั้งทาตูมนี่โอ้ยนะครับก็สั่งไปเลยครับชุดตอกลิ่มแล้วก็ชุดโปรโมชั่น3กระปุก500 1,500 บาทอีเมลสงวนนะครับหรือจะเป็นขอบคุณครับอีพอพ่อเด้อทางชำนิอำเภอชำนิบุรีรัมย์ก็เอาไปเลย 1,000 ลูกเอามาเลยน้ำมานวดสูตรนาคาสูตรรสนาคีสูตรเดือนยางรส3เอามาเลยแจกพี่น้องใส่โค้งคุมนี่ใส่คนละกระปุกกระปุกเดี๋ยวตัวเดี๋ยว6เฮียนหนึ่งตัว คุณแม่ทองสาครับ ทางอำเภอบัวใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็เอาฟอนออมเตียงไปใส่อะสาธุขอให้เป็นหวานเป็นยาครับทุกชุดที่คุณผู้ฟังสั่งมาเนาะคุณพ่อคุณแม่ลองเอาไปใช้ดูครับอย่าให้มันทนทุกทรมานผมไม่ใส่แค่ชุดเดียวเท่านั้นคันใส่ไปแล้วคันมันไข้คันมันดีคันมันเตะมันต่อมมันสู้ก็ยังใส่ต่อบ่ยากดิคันบ่คือนะครับเศร้ากับบ่ต้องใส่กันเท่านั้นตัวเนาะอีพออีเมลเฮาก็ได้โทรหาลูกครับ08 03 06 05 09 08 0306 05 09นะครับ08 03 06 05 09นะครับโทรมาตอนนี้ก็ได้หรือวันพรุ่งนี้เอาเบอร์ไว้จดเบอร์ได้แล้วนะครับมืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งจังโทรหาลูกชายเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้ออีพะเยมันไงเฮาก็ได้ลองเอาไปใส่ลองเบิ่งนะครับเอาละบาดตะนี่ไปฟังหมอลำต่อครับหมอลำต้นฉบับขนานแท้ของลำเพลินชุดขุนช้างขุนแผนเรื่องเล่าสิเป็นจังได๋ต่อมวนๆจากทีมงานคณะผอรุ่งสินนะครับ
5: แน่น้องสาวที่พ่อแม่ใหญ่สิลงอ่ะปังเนี่ย

0: ฟ้าต้องแกงแสงซองสุริยันพอตะวันพ่อง่ายนั่นตื่นตุ่มละตาเจินเลยละมื่นตาขึ้นบ่เห็นเมียมาเทียมพางขุนสร้างนอนตื่นแล้วบ่เห็นแก้วเจ้ามิ่งเมียเลยละง่วงเหี้ยง่วงล่มเตียงแล้วกะซองโอ้ยวันท้องลบหลบลี่ขุนสร้างอยู่บ่อนใดว่าแล้วขุนสร้างใดสิติดใต้ตามเมียเลยละง่วงว่าเหี้ยฮ่าๆๆอยู่ตามว่าแก่ซองเอ๊ะลูกเมียนอนนํากันดีๆไปใส่นอนโอ้ปัดท่อปัดท้ายยังก็คนขึ้นบ้านแน่นอนลักเอาลูกเอาเมียผมไปว่าละบ่ได้สาที่เอิ้นใส่เสนาให้สุแล้วพลันนี่ด่วนมาการฮอนสูสินอนเพ่นตึงตมตานั่นบ่ตื่นมึงสินอนหาทื่นสูแท้ว่ายังใดล่ะนะ
1: ได้ยินวอนวอดเนิ่นเฒ่าพ่อหัวหลนเสนาตนเตียงท้องสิแล่นไปบ่มีซาพอแต่มาถึงเฒ่าหัวเล่าเป็นตานายโอ้ยผู้ใดเอาขี่ทานป้ายหมายหน้าจังแม่นคือแม่นผู้ใดสร้างเรือเอาขี่ทันจะมาท่ายังว่าเสหน้าหัวสนั่นห้องผู้ดังกองเจ้าพ่อเป็นหูปีหยังกระแตกระต้ายจังได้คนออกกันเยอะแต
0: ่ด้านน่ะไผสิมาบังอาจกล้าหาญลักขึ้นบ้าน
1: คุณแฟนสันตัวเอาเมียไปติดตามไป
0: แน่นอน
1: ครับ
0: ไม่ต้องจักชาติดตาม
1: ครับ

0: เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวพักเบรกกันจักเบิดหนึ่งเนาะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังหมอลำแพนหมอลำเพลินชุดขุนสร้างคุณแผนกำลังมวลครับอัลบั้มชุดอัลบั้มพนมานะครับต้นตำรับขุนแผนนะฮะลำเพลินชุดขุนช้างขุนแผนนี่แหละนะครับจากพ่อรุ่งศิลป์เลือกให้ได้ฟังกันมวลๆครับคุณพ่อคุณแม่เฮาก็ได้อะฝากคุณพี่น้องนะครับก่อนที่ส่งท้ายก็ได้เอาเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ0803060509ได้ไหมเด้อ0803060509เพราะว่าอีพ่อลังก้นก็บอกว่าบอกเบอร์โทรดูๆในโดลูกเด้อนะครับเวลาบอกเพราะว่าพี่น้องเฮากระทาเอาเบอร์อยู่เ ทียสิได้โอ้ยผู้ฟังก็เฮงแต่มีแต่วัยรุ่นเวลาบอกก็บอกซ่าๆเนี่ย เจะไปตะปานแลนซีคู่ลอยหลายเดี๋ยวบอกจวดๆๆๆๆหลายบอกซ่าๆนะแห่งมีแต่วัยรุ่นฟังรายการของดูขึ้นนี่ว่าติอ้าวพักเบรกจะข้าวนึงเดี๋ยวจังมาเอาเบอร์กันบ้านอีกครบก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังหมอลำคุณช้างคุณแผนกันต่อนะครับพักเบรกจักเบิดหนึ่งเนาะ
1: พี่น้องคุณผู้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่พ่อลุงแม่ป้าอาวอาณาบาวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบักหลาเน็ตเวิร์กขอกราบขอบพระคุณความหักความเมตตาความศรัทธาที่เสื้อหมั่นที่คุณพ่อคุณแม่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากศูนย์จำหน่ายสินค้าของบักหลาเน็ตเวิร์กตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมานั้นจวบจนถึงทุกมือนี้ได้เพราะคุณภาพของสินค้าที่มากกว่าการโฆษณาให้ส่วนเสือและเมื่อนี้ครับทางทีมงานบักหลาเน็ตเวิร์กมีผลิตภัณฑ์สินค้าเปิดโตใหม่เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกใส่อีก3ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์กนั่นคือ1ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาหน้าค่าลูทินพลัสซึ่งหน้าค่าลูทินพลัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาที่เหนือกว่าผู้ใดในท้องตลาดด้วยนวัตกรรมใหม่ในชนิดเม็ดซอฟเจลซึ่งร่างกายของเฮาสามารถดูดซึมน้ำไปใส่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยสารสกัดสูตรเข้มข้นสูตรลับเฉพาะจากทางโรงงานของเฮานั่นคือหน้าค่าลูทีนพลัสและ2ผลิตภัณฑ์น้ำมันสกัดเย็นพญานาคาพญานาคาผสมผสานพลังคุณค่าของสมุนไพรในรูปแบบสกัดเย็นเหมาะสำหรับผู้ที่มีสภาวะเบาหวานความดันบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างภูมิคุ้ม
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
3: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
4: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะพลังงานยืนยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้านายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบภาวะผันผวนอย่างหนักในขณะนี้ว่ากระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามจากปัจจัยวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรง

0: กชนชั้นนำของสหรัฐนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากจากการทำธุรกิจและยังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
2: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ1,000บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติ
0: กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรเปิดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่จังหวัดชัยภูมิคณะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีม

0: นุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
2: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
3: สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมเขาบอกคนเราจะร่างกายสุขภาพดีเราต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบ5หมู่เตือนนิดนะครับก่อนจะทานในครบ5หมู่เนี่ยหมู่1หมู่2หมู่3นี่ไม่ต้องไปทานมากทานน้อยๆไปทานหนักในหมู่4แล้วก็หมู่5ถ้าทานตั้งแต่หมู่1หมู่2หมู่3ไปเดี๋ยวไปอ้วกหมู่4แน่นอน มันจะเกี่ยวกันมั้ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยทานอาหารให้ครบ5หมู่เวลาท่านมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดเข่าปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเอวปวดหลังปวดไหล่อย่าลืมทานตรงนี้นะครับผมสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียว
1: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์คไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น080-306-0509 080-306-0509ย้ำอีกสักครั้ง080-306-0509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
4: นั่นแหละครับพี่น้องเฮาออสโฟเอสสร้างสรรค์อีกแล้วครับท่านเราบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรีอยู่ที่ไหนเราก็ส่งฟรีฟรีฟรีอย่างเดียวนะครับบ่ต้องยากนะครับนั่งรถนั่งหน้ามาเฉพาะมันปวดอยู่กับพ่อแห้งแล้วอย่าให้พ่อให้แม่ดิขึ้นรถได้ซ่อนรถมอเตอร์ไซค์กันมาหรือว่าขึ้นโดยสารหรือว่าฝากผู้นั้นฝากผู้นี้มาซื้อโอ้มันทุนถูกทอนว่ามันยุ่งยากอีพ่ออีแม่เฮาถ้าอยู่เฮือนบักลาก็จะส่งไปให้ฟรีฟรีถ้าอยู่เฮือนจ่ายเงินอยู่เฮือนเด้อแม่เด้อว่าตั้งแต่โทรหากันกับเบอร์โทรศัพท์นี่แหละ0803060509นะครับ